0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.แล้วค่ะอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนเดิมเลยกับ Good Morning ASEAN ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่อยู่ให้กำลังใจกันมานะคะแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์บ้านของแต่ละคนมาด้วยว่าตอนนี้แห้งแล้วหรือว่ามีเริ่มมีลมเย็นๆนะคะเข้ามาค่ะ
2: ค่ะต้องขอบคุณคุณแพตตี้ด้วยนะคะที่กรุณาเดินทางมาเข้าสตูดิโอ
1: ไม่เป็นไรเลยยินดี
2: เพราะว่าจากบ้านดิฉันเนี่ยทุกเส้นค่ะที่มุ่งหน้าไปอสมทเนี่ยคือเส้นทางน้ำท่วมทราบว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: ทักทายคุณผู้ฟังหน่อยดีไหมคะแต่ว่าต้องรบกวนคุณแพตตี้ช่วย
1: ได้ค่ะก็วันนี้นะคะคุณอัมพรทักทายมาคุณหมูก็อรุณสวัสดิ์กันมาคุณอมรีนะคะทักทายกันมาคุณเป้าหมายของชีวิตก็บอกว่าตอนนี้พระรามสีน้ำไม่ท่วมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะคุณสุมิตรก็ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณอ้วนน่ะเตรียมตัวแล้วนี่คุณอ้วนเตรียมตัวให้คำแนะนำกับเรื่องของการเตือนภัยอ่ะเดี๋ยวจะต้องรอคุยกันต่อกับอาจารย์เกษมสันนะคะคุณบุพภาก็อวยพรให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มีคุณกุสุมาคุณณัฐเมศบอกว่าลาดพร้าววังหินน้ำลดระดับลงมากแล้วเริ่มเดินทางได้สะดวกแล้วนะคะ อันนี้ฝั่งลาดพร้าววังหินแต่ว่าถ้าเมื่อคืนเนี้ยตอน4 ทุ่มอ่ะ เลยลาดพร้าว71ขึ้นไปเขายังเขาปิดถนนเลยนะคะตำรวจไม่ให้เข้าละเพราะมันน้ำยังลึกอยู่ไม่ให้รถขับเข้าไปเหมือนกับมุ่งหน้าเดอะมอลล์บางกะปิอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้ไป
2: โอ้โซนนั้นน่ากลัวจริง
1: ใช่นะคะคุณวรเดชค่ะลำปางฝนตกปล่อยๆอ่ะนะคะอ่ะก็ยังไงขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ใน LINE Official ด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจกันเข้ามาขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันขอให้ทุกคน stay dry Bangkok วันนี้นะคะ
2: ค่ะเอาใจช่วยนะคะหลายท่านที่ติดอยู่ในน้ำท่วมสูงนะติดมาหลายวันและอาหารก็ไม่มีทานนะบางบ้านนะคะแล้วก็บางบ้านเนี่ยมีเด็กมีผู้ป่วยด้วยนะคะเอาใจช่วยค่ะขอให้ฟันฝ่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้นะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาคุยกับชาวอโศกนะคะชาวอโศกจะมาชวนคุยชวนวิเคราะห์นะคะว่า
1: อโศกแห้งนี่นะ
2: การสื่อสารเนี่ยต้องทำอย่างไรในสภาวะวิกฤตนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์เกษมสันนะคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องทริปท่องเที่ยวที่โอ้โหน่าสนใจมากๆใช่ไหมคะคุณแพตตี
1: ้ใช่แล้วค่ะใครที่โอเคถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้คุณเก่งมากๆดังนั้นเราจะต้องมาให้กำลังใจตัวเองกันหน่อยนะคะใครที่มีแพลนนะอยากจะไปเที่ยวช่วงก่อนสิ้นปีแต่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแล้วก็มานี่ดีกว่านะคะคุณจะได้ทั้งความรู้ความสุขแล้วก็ความสบายค่ะกับทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว MCOT News FM 100.5 ค่ะกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ที่ไหนจัดได้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณนะคะไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกแล้วก็จะได้ย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินทวีนะคะบินทวีแล้วก็จะพาคุณจากนั่งล่องน้ำเสร็จปุ๊บไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าต่อเลยค่ะทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำลิดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะ
2: ค่ะท่านใดที่สนใจก็รอฟังได้เลยนะคะเพราะว่าความพิเศษของทริปนี้เนี่ยก็คือจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานค่ะได้ฟังเกร็ดความรู้สาระเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองเจาะลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะและเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะเรื่องกินเรื่องนอนไม่ต้องห่วงจัดเต็มแน่นอนแบบ 100.5 นะคะระดับ5ดาวทุกคืนและอินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้งอนยามค่ำคืนนะคะจะออกเดินทางกันในวันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะราคาท่านละ 39,900 บาทที่นั่งจำนวนจำกัดนะคะท่านไหนที่สนใจยกหูด่วนค่ะโทร

0: ได้นะคะที่0944803076 0944803034และ0943966649รีบโทรด่วนเลยนะคะ
1: อืมค่ะแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายชาวอโศกกันดีกว่านะคะกับช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะอาจารย์เกษมสันของเราพร้อมแล้วนะคะที่จะพาพวกเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารน้ำท่วมไปติดตามมันค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เกษมสันต์ค่ะ
0: ค่ะกราบสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์คุณสัตว์ครับคุณอัญญพัฒน์และผู้ประสบภัยคุณอิศรีแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: โอ้ยเส้นทางกลับบ้านค่ะอาจารย์คะจริงๆดิฉันก็ออกมา16นาฬิกาเองนะคะวันนั้นถึงบ้าน5ทุ่ม
3: ผมเมื่อกี้2ท่านแซวว่ามาคุยกับคนที่อยู่อโศกผมเพิ่งได้กลับอโศกมาเมื่อวานนี้ค่ำๆเองนะครับติดอยู่แถวลาดพร้าวเหมือนกันครับ
0: อโศกอยู่ลาดพร้าวมาโ
3: อ้เพราะว่ามีงานเย็นวันศุกร์แล้วก็เห็นฝนตกทั้งวันแล้ววันเสาร์เช้าจริงๆก็มีนัดหมายแต่เช้าก็เลยคิดว่าเราเช็คอินโรงแรมใกล้ๆแถวๆลาดพร้าวแถวๆกรมประชาสัมพันธ์น่าจะสะดวกกว่านะครับก็เช็คอินไว้ปรากฏว่าพอกลับเข้าไปถึงเท่านั้นเองออกมาไม่ได้เลยนะครับโชคดีก็โรงแรมมีอาหารข้างๆมีร้านสะดวกซื้อยังพอประทังชีวิตไปได้นะครับแล้วก็เลยเมื่อวานเย็นๆเพิ่งได้กลับมาถึงอโศกครับแถวนี้แห้งดีครับ
1: ใช่พบ
0: ค่ะแห้งจริงดิฉันไปมาเมื่อวานอโศก
1: จริงแห้งจริง
3: ทั้งหมดมันน่าจะเกี่ยวข้องครับคุณอิศรีทั้งหมดมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคลองแสนแสบซึ่งกทม.ไม่ได้พร่องน้ำเอาไว้นะครับมันจะล้นมาจากตรงนั้นนะครับก็
0: อาจารย์ค่ะเชิญค่ะผู้ประสบภัยคุยกับผู้ประสบภัยได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: บ้านแพทย์ประสบภัยบ้านแพทย์หมู่บ้านแพทย์ก็คือข้างหลังคือคลองมันก็มาจากคลองอ่ะมันคือคลองต่อเนื่องมาจากอะไรก็ไม่รู้เขาก็มีชื่อคลองนะแต่ว่ามัน
3: แล้วพอไหวไหมครับแล้วตอนนี้สภาพเป็นไงบ้าง
1: คือแพ้ระย้ายบ้านออกมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะแพ้ระย้ายขึ้นอยู่คอนโดมา 3-4 ปีบ้านก็คือทิ้งไว้ซึ่งขับไปดูก็คือท่วมแน่นอนค่ะก็เลยไม่ได้เปิดเข้าไปรอทีเดียวเลย
3: คือ
1: ทิ้งไว้ก็น่าจะจ่อมเหมือนกัน
3: ก็ต้องส่งกำลังใจไปให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ประสบภัยครั้งนี้ก็ให้กำลังใจช่วยกันครับ
0: ค่ะเช้านี้อาจารย์จะพาไปถอดบทเรียนการสื่อสารเรื่องน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ได้แตะถึงแล้วเรื่องการไม่พร่องน้ำในคลองแสนแสบอาจารย์เชิญค่ะ
3: ครับจริงๆวันนี้จะต้องพูดถึงเศรษฐีไทยตัวต่ำซ้ำซากตอนที่2นะครับแต่ว่าเนื่องจากน้ำท่วมแล้วมันก็เลยต้องมาถอดบทเรียนกันใหม่จริงๆหัวข้อจริงๆที่อยากจะตั้งมาก็คือถอดบทเรียนสื่อสารน้ำท่วมซ้ำซากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาละเห็นหลายๆคนเครียดก็เอาหัวข้อเบาๆกันตรงนี้ก่อนผมได้เคยเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีการลงมือแก้ไขวิกฤตที่เรียกว่าแอคชั่นกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่เรียกว่าที่ผมใช้คำว่าคอมมูนิเคชันไครซิสคอมมูนิเคชันเนี่ยสองอย่างมันมีความสำคัญพอๆกันนะครับแอคชั่นเที่ยวนี้ผมวิเคราะห์ว่าล้มเหลวเพราะว่าทุกคนรู้ว่าฝนจะตกหนักแต่ว่าอาจจะประมาทหรือคาดการไม่ถึงนะครับว่ามันจะหนักขนาดนี้แล้วมันจะท่วมขนาดนี้เพราะฉะนั้นการเตรียมพร่องน้ำทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าแอคชั่นเนี่ยล้มเหลวทุกคนเห็นชัดนะครับแล้วส่วนการสื่อสารก็ล้มเหลวเช่นกันนะครับก็ล้มเหลวเช่นกันเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำตามทีนี้ข่าวนี้ทั้งสองอย่างทั้งแอคชั่นกับคอมมูนิเคชันเนี่ยมันล้มเหลวทั้งคู่นะครับทีนี้ คุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์ลองดูสิครับรู้ไหมครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศไทยการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยคิดว่ามีสักกี่หน่วยงานลองถาม AI ที่มีอยู่ในมือดูสิครับท่านผู้ฟังลองช่วยคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์ลองหาดูสิครับลองถามว่า
0: ไอ้หน่วยสำนักงานระบายน้ำนะคะอาจารย
3: ์คือเอาจำนวนหน่วยดูก่อนคุณอิศรีจำนวนหน่วย
0: ค่ะ
3: จำนวนหน่วยเนี่ยลองถามว่าประเทศไทยมีหน่วยบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยสักกี่หน่วยท่านผู้ฟังลองทายในใจสิครับว่าจะมีสักกี่หน่วยเจอไหมครับ
1: ตึ๊บถามค่ะ
0: แป๊บเข้านะคะอาจารย
3: ์ครับท่านผู้ฟังเถอะคุณ
1: หลายหน่วย

0: หน่วยครับ
1: หลักร้อยหน่วย
0: ทั้งหมดเนี่ยมัน
1: หลักร้อยหน่วย
0: เยอะแยะไปหมดครับ
1: อยู่ใน
0: 13กระทรวงเท่าที่ผมเห็นตัวเลขหน่วยใหญ่ๆเนี่ยนะครับหน่วยย่อยๆก็คงเป็นร้อยอย่างที่ว่าแต่ว่าหน่วยใหญ่ๆเนี่ย48หน่วยงานท่านผู้ฟัง13กระทรวงนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะบอกว่ามันไม่มีเจ้าภาพชัดเจนผมเคยคุยกับผู้บริหารจัดการทั้งน้ำบอกว่าโอ้โหแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละคนมีแต่หน้าที่นะแล้วก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญชาการเหตุการณ์อย่างแค่เนี้ยการสื่อสารเนี่ยกรมอุตุหน้าที่คืออะไรรู้ไหมครับกรมอุตุนิยมวิทยาหน้าที่คือบอกว่าฝนจะตกมากตกน้อยแต่จริงๆแล้วถามว่าเป็นหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ต้องเตือนเรื่องน้ำท่วมหรือเปล่าไม่ใช่นะต้องเป็นหน่วยงานอื่นนะอย่างในพื้นที่กทมเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของกทมใช่ไหมสำนักระบายน้ำใช่ไหมต้องเตือนว่ามันจะท่วมนะมันมาแล้วนะมันท่วมถึงขั้นไหนขั้นไหนเรียลไทม์เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสองหน่วยงานเนี่ยต้องทำงานร่วมมือกันแบบสุดๆนะแต่ราชการไทยเรารู้อยู่แล้วนะว่าการทำงานที่แบ่งเป็นท่อนๆเป็นไซโลโกดังใครโกดังมันเนี่ยนะครับต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองแล้วที่เหลือเข้าไปว่ากันเองนั้นภาพที่ผมเห็นก็คือว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจริงอย่างที่ท่านรองทิพดีนัทวุฒิออกมาพูดมีเครื่องไม้เครื่องมือดีที่สุดมีเรดาร์ตรวจฝนรู้ว่าฝนตกตรงไหนรู้ว่ามันเคลื่อนที่ไปตรงไหนแม่นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา3ชั่วโมงถึง1วันเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าข้อมูลแม่นละเพราะเขามีเรดาร์วัดฝนแต่ก็ทำได้แค่นั้นเนาะแต่ว่าแต่ละมันจะท่วมไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมไหมที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมครับไอ้ที่เราบอกฝนจะตกวันที่24 25 26ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ตกหนักเนี่ยถ้าใครจำได้ผมเนี่ยยังเซฟภาพไว้เลยนะเดี๋ยวอาจจะส่งไปในกลุ่มของแฟนเพจของพวกเรา23ตกหนักนะอันนี้เพจกทม.ซึ่งเอาข้อมูลมาจากกรมอุตุนะคุณอิศรีคุณธนภัทรท่านผู้ฟัง23กันยาตกหนัก24กันยาตกหนักมาก25กันยาตกหนักมากก็ไก่2ตัว26กันยาตกหนักมากก็ไก่3ตัวแล้ว27ก็ตกหนักคือรู้หมดว่าฝนตกหนักแต่ไม่มีใครตระหนักว่ามันมีโอกาสท่วมเอาละมันอากาศเนี่ยมันคาดการยากแต่ถ้าเป็นผู้บริหารวิกฤตที่ดีต้องถามว่าถ้ามันท่วมล่ะถ้ามันตกหนักแล้วไม่หยุดมากกว่าที่คาดล่ะคืออะไรนะครับอันนี้ไม่มีสิ่งที่คาดเหล่านี้มาไม่มีคำเตือนว่าจะท่วมเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นประชาชนก็เลยต้องรับกรรมไปนะครับทีนี้เอาละกลับมาว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้บัญชาการเหตุการณ์นี้จะต้องทำสองอย่างถูกไหมครับแอคชั่นนะครับบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมให้ได้ช่วยคนที่ติดอยู่แฟลตคลองจันทน์ให้ได้กับต้องรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารคุณอิศรีคุณธนภัทรอ่านเจอไหมว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้หมายถึงก่อนหรือหลังหรือว่า
0: เนี่ยครับตั้งแต่พอเริ่มรู้ว่าฝนจะตกหนักเนี่ยก่อนน้ำท่วมเราไม่รู้เลยถูกไหม
1: ไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์ไม่งั้นจะไม่ไปอยู่ใน 6-7 ชั่วโมงกับเขา
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ทราบแล้วก็คนทำงานเองเผลอๆก็ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
1: ว่าก
0: ทม.จะรู้หรือเปล่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเปล่าหรือเลขาสทรช.หรือเปล่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไม่มีหรอกครับอันนี้คือจุดอ่อนของราชการไทยที่ไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ผมไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็ไม่มีใครรับผิดชอบเนี่ยนะครับแล้วภาพที่สะท้อนใจว่าระบบราชการเราเป็นไซโลคือนายกไปประชุมอยู่ไปประชุมสหประชาชาติอยู่ต่างประเทศยังต้องประชุมออนไลน์มาซึ่งไม่ได้ช่วยแล้วล่ะท่านนายกก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลในมือคนในพื้นที่ต่างหากที่ต้องบัญชาการเหตุการณ์เห็นไหมครับสะท้อนว่าเป็นแบบนั้นแล้วแต่นายกก็มีความกล้าหาญนะไปให้ประชาชนเขาตำหนิติชมอยู่แฟลตคลองจันทน์ก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญของการจัดคิวแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันสะท้อนว่าระบบราชการเราเป็นไซโลจริงๆนะครับมากไปกว่านั้นคือขออนุญาตอย่างนี้นะครับในแอคชั่นเนี่ยผมในเรื่องการพร่องน้ำในเรื่องการพยากรณ์ฝนตกเนี่ยผมไม่ถนัดแต่ผมจะขออนุญาตเติมในประเด็นคอมมูนิเคชันก่อนนะครับจำได้ไหมครับวันที่14กันยายน2อาทิตย์ก่อนหน้านี้ผมพูดในหัวข้อสื่อสารอย่างไรเมื่อคนไม่ศรัทธาจำได้ไหมครับแล้วผมก็บอกว่าศรัทธาหรือ trust เนี่ยมันต้องมี3เรื่องด้วยกันนะมีความเห็นอกเห็นใจ empathy มี logic

คือทำให้รู้ว่าฉันตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ฉันเป็นตัวตนจริงๆ authenticity ภาครัฐเนี่ยขาด empathy เที่ยวนี้ก็เหมือนกันจนกระทั่งจนถึงวันนี้แล้วคนได้รับผลกระทบเยอะแยะเนี่ยผมได้

0: นะลอจิกอ่ะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าลอจิกมันพูดถึงการที่เรามีเหตุมีผลในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรเที่ยวนี้ลอจิกไม่มีศูนย์ไปหมดแล้วนะครับออเทนติกซิตี้ก็เป็นตัวตนรัฐบาลเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้การสื่อสารมันเริ่มด้วยประชาชนเขาไม่ trust แล้วนะครับเราจะต้องพักใช่ไหมครับเห็นคุณอัญญาพัฒน์เริ่มขาดไหลขาดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ไหมครับ
1: อาจารย์รู้ใจ
2: อาจารย์รู้ใจ
1: ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อว่านอกจากขอโทษนะแสดงความเห็นอกเห็นใจเอมพัตตี้แล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างในเรื่องการสื่อสาร
2: ค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับวันนี้นะคะ Good Morning ASEAN ค่ะสื่อสารน้ำท่วมเรามา
1: คุยนะคะอาจารย
2: ์ค่ะ
0: ครับก็เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วว่าการสื่อสารในภาวะที่คนไม่ศรัทธารัฐไม่ trust กับรัฐเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็ลำบากนะครับอันนี้ก็ชี้ได้เห็นว่าการเห็นอกเห็นใจมันขาดไปนะครับทำให้คนไม่ศรัทธายิ่งไม่ยากมากไปกว่านั้นครับการสื่อสารแบบกรมอุตุนิยมวิทยาหรือภาครัฐอื่นๆนะครับที่ออกมาสื่อสารเนี่ยว่าฝนจะตกอย่างนั้นอย่างนี้มันสื่อสารด้วยภาษาที่ยากมากนะผมต้องยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาดูช่วงพยากรณ์อากาศทั้งหลายผมฟังไม่เข้าใจนะครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการที่ภาครัฐสื่อสารด้วยภาษาที่ยากไปเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ตรงไหนในระเบียบเลยนะครับผมเคยเป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเนี่ยผมถามในที่ประชุมตลอดว่ามันเขียนไว้ตรงไหนแล้วว่าการสื่อสารภาครัฐต้องเป็นภาษาที่ยากก็ไม่เข้าใจไม่มีนะครับไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้กำหนดไว้เป็นวิธีสื่อสารของแต่ละหน่วยงานเองแต่ละหน่วยงานก็สื่อสารแบบที่ตัวเองเขียนถ้าคนไหนมีกฎหมายก็ใช้กฎหมายคนไหนมีเรดาร์วัดฝนก็เอาตัวเลขอะไรมาชี้แจงซึ่งมันยากต่อการทำความเข้าใจพอยากเนี่ยหัวคนก็ไม่รับสมองคนก็ไม่รับอันนี้ถ้าไม่แก้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปนานประการต่อมาคือการที่สื่อสารด้วยข้อความที่มันยากเกินไปคุณอิสรีคุณอิสพัฒน์ท่านผู้ฟังจะรู้ดีว่าอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ชอบอะไรที่มันยากๆที่มันซับซ้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ส่งให้คนเห็นนะคนก็จะไม่เห็นไม่ว่าจะเตือนยังไงก็ตามถ้าเตือนในภาษาราชการหรือเตือนในภาษายาวๆ ยากต่างไปจากอินฟลูเอนเซอร์ที่เวลาเขาเตือนเขาใช้คำสั้นๆคำที่มันกระแทกใจอัลกอริทึมชอบนะครับแล้วก็ส่งไปผมไม่ได้บอกว่าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนถูกคนไหนผิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับก็คือไม่น่าเชื่อเลยนะคุณอิสรีเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปบรรยายให้กับกระทรวงมหาดไทยหลักสูตรนักปกครองชั้นสูงนปส.เนี่ยที่คนจะขึ้นเป็นรองอาทิตย์เป็นดีคนขึ้นเป็นอาทิตย์ดีต้องมาเรียนหลักสูตรนี้ก่อนเนี่ยผมเอาเรื่องนี้ไปสอนเขาครับผมการสื่อสารกับคนที่มองโลกหรือมีความเชื่อต่างกับเราควรจะสื่อสารอย่างไรข้อแรกเลยคืออะไรรู้ไหมครับเราต้องถอดแว่นอคติของเราและควบคุมอารมณ์ให้ดีในการไปสื่อสารกับเขาจำได้ไหมครับเพจทีลมฟ้าอากาศคาดการว่าน้ำจะท่วมนะครับถ้าเราจะสื่อสารกับคนที่มีความเชื่อต่างกับกรมอุตุนิยมวิทยาขออนุญาต

0: แต่กรมอุตุแล้วกันนะครับพอออกมาทะเลาะกับเขาเนี่ยนะครับเราต้องถอดแว่นอคติออกต้องบอกว่าเพจเนี้ยมีแค่ความคิดต่างกับเราเนาะเขาไม่ได้มาทำร้ายตัวตนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมอุตุนิยมก็ต้องยอมรับว่าบางทีมุมมองของเราอาจจะผิดพลาดได้นะทีนี้ถ้าเอาข้อมูลของทีลมฟ้าอากาศมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็สื่อสารเขาดีๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยกันเตือนสังคมได้ดีกว่าไปชวนกับเพจที่ลมฟ้าอากาศทะเลาะคุณอิสรีคุณอนันต์พัฒน์ที่ออกไหมครับว่าโอเคในมุมมองกรมอุตุเนี่ยไม่รู้ว่าท่วมไม่ท่วมนะแต่ฝนจะตกแบบนี้อ้าวกทมว่ายังไงกทมก็คิดว่าไม่ท่วมนะเลยไม่ได้พร่องนะแล้วทำไมทีลมฟ้าอากาศคิดว่าจะท่วมฝนปริมาณฝนมันต่างกันเพราะอะไรผมว่าถ้าคุยกันแบบนี้นะครับถ้าภาคราชการเปิดใจคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแบบนี้เนี่ยประชาชนจะได้ข้อมูลมากขึ้นและภาครัฐก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้นทำให้การเตือนมันชัดเจนขึ้นไปนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนที่เราควรจะทำประการต่อมาก็คือว่าในการเตือนเนี่ยครับต้องไปเรียนรู้จากประเทศอื่นไหมคุณอิสรีคุณพัฒน์ว่ามันเตือนสองระดับนะ
1: ค่ะ
0: เตือนระดับประเทศกับเตือนระดับท้องถิ่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเตือนระดับประเทศเขาก็จะมีระดับไต้ฝุ่นจะเข้าโน่นนี่นั่นแต่ว่าในแต่ละเมืองเขาจะมีการเตือนย่อยๆอีก
2: ผลกระทบมันไม่เท่ากันด้วย
0: มันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรุงเทพที่โดนหนักเที่ยวเนี้ยแถวลาดพร้าวกับแถวสุขุมวิทหรือแถวที่อยู่ริมถนนเพชรบุรีเนี่ยการเตือนมันต้องไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่เราจะมาใช้เซลบอร์ดแคสต์แบบทั้งประเทศมาเตือนพื้นที่ใหญ่ๆอย่างเนี้ยผมคิดว่าระบบเนี่ยญี่ปุ่นเขาลงทุนเขาทำสำเร็จละแล้วก็เป็นต้นแบบของการเตือนอันนี้ผมคิดว่า
2: เซลบอร์ดแคสต์ที่ฉันได้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นของช่วงที่ผ่านวิกฤตมาแล้วนะคะ
0: ใช่อันนี้อีกก็เหมือนกัน อันนี้อีกเหมือนกันคุณเอกสรีผมก็ได้ช้าเหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าเป็นระบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเตือนอัตโนมัติไม่ต้องมาผ่านดุลพินิจของคนจะปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต์หรือไม่ของเราเนี่ยของไทยเราเนี่ยพอมีข้อมูลเสร็จแล้วต้องไปถามคนที่จะอนุมัติว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเรดาร์มันจับเมื่อดาวเทียมมันจับความเคลื่อนไหวผิดปกติมันจะเตือนอัตโนมัตินะครับและการเตือนเขาก็ใช้สีมี5ระดับเป็นสีง่ายๆนะครับเตือนมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ละแล้วคนตัดใจว่าจะทำอย่างไรเมื่อสีการเตือนมันเปลี่ยนไปเมื่อเตือนแล้วผิดเขาก็บอกนี่มันผิดนะข้อมูลมันผิดอากาศมันเปลี่ยนก็เท่านั้นเองนะครับทีนี้ของเราเนี่ยมัวแต่รอใช้ดุลพินิจว่าจะเตือนหรือไม่เตือนจะเซลล์บอร์ดแคสต์หรือไม่อันนี้ผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้
2: อาจารย์คะเขาประชาชนตื่นตระหนกตกใจค่ะอาจารย
0: ์นี่ไงครับการสื่อสารเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆการเตือนให้ตื่นตัวกับการเตือนแล้วให้ตื่นตระหนกอันนี้มันต่างกัน
1: อ
0: ันนี้มันต่างกันถูกไหมครับบอกได้เลยว่าวันนี้ข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้เป็นแบบนี้นะมีโอกาสฝนจะตกแช่แบบนี้นะมีโอกาสน้ำท่วมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะแล้วก็บอกไว้สมมติว่าเตือนวันที่จะเตือน24ตอนเที่ยง24บ่ายโมงจะอัปเดตนะครับ24บ่าย2จะอัปเดตต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆเตือนอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีไทม์สแตมป์อยู่เรื่อยนะครับคนจะได้รู้ว่าโอเคคำเตือนเนี่ยเขาไม่ได้หวังร้ายไม่ได้ตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมเนี่ยครับเตือนแบบให้สบายใจก็ภาพอย่างที่เห็นนะรถลอยกันทุกป่องทุกป่องอยู่ตรงเนี้ยคุณสรีติดอยู่ในรถ6ชั่วโมงเห็นใช่ไหมครับอันเนี้ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงที่ผมไปบรรยายมาคุณสรีแล้วก็ตรงไปบรรยายกับนปส.ก็ตรงกันตอนเนี้ยภาครัฐต้องสื่อสารในภาวะที่สังคมโกรธแค้นสังคมไม่ไว้ใจโกรธที่รัฐบาลที่กทมปล่อยให้น้ำท่ว
1: ม
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลิกเถียงว่าเขาตัวเองแม่นข้อมูลแม่นทำงานดีแล้วไม่ต้องเถียงแต่ต้องยอมรับอารมณ์และความโกรธแค้นของสังคมไปก่อนยอมรับไปเลยนะครับต้องยอมรับต้องขอโทษจนติดปากนะครับประเด็นต่อมาคือทำผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดถ้ากทมผิดที่ไม่ได้พร่องน้ำกทมผิดที่คาดผิดก็ต้องยอมรับผิดต้องยอมรับอารมณ์ของประชาชนให้ได้เสียก่อนแล้วคนไปแถลงก็ต้องมีท่าทีที่เหมาะสมก่อนจะมาแถลงการมายืนแถลงว่าข้อมูลเราแม่นข้อมูลเราดีแล้วแต่ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะเตือนเรื่องน้ำท่วมกทม.บอกก็รู้อยู่แค่นี้แต่ไม่คิดว่าจะตกหนักขนาดนี้ข้อมูลกรมชลไม่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เนา
1: ะ
0: ต้องยอมรับความ
2: บอกว่าไม่รู
1: ้
2: ไม่มีข้อมูลมันจะดูเป็นเหตุผลที่
1: โยนไปโยนมา
2: ให้เปล่าไหมคะ

0: อาจารย์คะคือเรื่องนี้ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ขออภัยนะคะอาจารย์
1: เชิญ
0: คื
1: ค
0: อ
1: รับ
0: มันมีทั้งในแง่ที่ว่าตัวแทนของผู้พยากรณ์อากาศเนาะบอกว่าออกมาแขวนเพจแขวนโซเชียลมีเดียแล้วบอกว่าอย่าไปเชื่อข้อมูลข่าวลวงคือระบุชื่อเลยในขณะที่ตัวแทนของรัฐบาลหลายๆคนน่ะออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่าตื่นตระหนกอย่าไปดูข้อมูลเฟกนิวส์ไม่มีใครที่พูดถึงสถานการณ์ของสภาพอากาศที่แท้จริงว่ามันอาจจะส่งผลกระทบอะไรได้มากน้อยแค่ไหนโอเคเรื่องอุทกภัยเรื่องภัยธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะแต่ว่าเรื่องการคาดการณ์ล่วงหน้าการทราบข้อมูลมากพอที่จะสามารถประกาศต่อประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนได้เนี่ยทำไมมันถึงแทบจะไม่มีตรงนี้เลยอะคะ
1: เนี่ยครับก็เป็นการสื่อสารภาครัฐที่ตกไปตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้ผมเคยพูดในที่ประชุมคณะกรรมการประจำแห่งชาตินะกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติกทม.อะไรพวกนี้แอคชั่นอาจจะเก่งนะแต่ไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องเขาไม่เก่งเรื่องคอมมูนิเคชันหรอกแล้วตำแหน่งพวกนี้มันก็เวียนไปเวียนมาทำไมหน่วยราชการเนี่ยไม่เอามืออาชีพมาบริหารจัดการการสื่อสารให้ถ้ารอให้อธิบดีรองอธิบดีเลขาธิการหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หรือผู้ว่ามาแถลงคนไหนแถลงเก่งคนไหนมีเซนส์ดีก็ดีไปคนไหนเซนส์ไม่ดีก็แย่ไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามกันนะครับเพราะการแถลงข่าวแบบนี้การให้ข้อมูลคนแบบนี้มันไม่ง่ายอีกอันนึงที่ขาดไปสอดคล้องกับที่คุณอิสรีตั้งข้อสังเกตคือต้องใช้เว็บไซต์เป็นบ้านหลักครับท่านผู้ฟังหน่วยราชการต้องมีเว็บไซต์ให้คนเข้ามาเช็คได้อย่าไปหวังพึ่งโซเชียลมีเดียและข้อมูลต้องเรียลไทม์เรานั่งอยู่เราเห็นฝนตกแต่เราไม่รู้มันจะตกเยอะขนาดไหนตกเยอะขนาดนี้น้ำจะท่วมไหมและที่สำคัญที่สุดวันนี้ถนนเส้นไหนแห้งแล้ววิ่งได้เนี่ยมีข้อมูลตรงไหนให้เห็นไหมครับไม่มีเนาะไม่มีผมเนี่ยวันอาทิตย์ต้องสายๆเลยนะใบเที่ยงเลยนะกว่าจะกล้าออกจากแถวลาดพร้าวได้นะว่าโอเคว่ามันไม่ท่วมแน่ๆเพราะจากข่าวเราเห็นแต่ตอนท่วมตอนแห้งไม่มีข่าวสื่อไหนรายงานให้เราอันนี้ครับเป็นบทเรียนท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าอย่าใช้คำว่าถอดบทเรียนเลยอาจารย์ตรงๆผมบอกว่าก็คำนี้ก็อสมทก็ลำบากใจกับผมแย่อยู่แล้วนะครับใช้คำว่าถอดบทเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ค่อยแก่ไปแต่เราก็วิพากษ์ตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้นของภาครัฐทุกหน่วยงานครับ
2: ค่ะวันนี้นะ
0: ตอนที่หวังว่าจริงๆจะพัฒนาเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่รับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนจำนวนมาก
1: ใช่ครับ
2: เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้นะคะอัปเดตให้พวกเราได้ตื่นตัวกันนะแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9คันข่าวนะครับ
0: วันนี้พบกันวันจันทร์ที่28กันยายนพ.ศ. 2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live M Quad News FM 100.5 ค่ะ
1: ครับก็ไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าไงบ้างครับเช้านี้ครับ
0: ค่ะหลายๆพื้นที่นะคะก็ต้องบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงหนักอยู่ค่ะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กทม.ว่าขณะนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นเพราะหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่กลางกทม.ซึ่งทำให้ฝนตกหนัก 2-3 วันทำให้คลองเต็มและล้นมาอย่างถนนต่างๆวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วทำให้ฝนไปตกแถวจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแทนส่วนกทม.ฝนจะตกเหลือวันละ 10-20 มิลลิเมตรพื้นที่ใกล้คลองสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นแต่การระบายน้ำไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงจะเข้ามาแทนแต่พื้นที่ด้านข้างจะทยอยลงซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายวันแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือชุมชนที่น้ำท่วมเช่นชุมชนเคหะร่มเกล้าที่มีประชาชนกว่า 30,000 คนเมื่อ26กันยายนน้ำท่วมหนักมากหลายคนต้องการอพยพออกตอนนี้ได้ตั้งศูนย์อพยพในชุมชนและขณะนี้ไม่สะดวกแล้วเพราะมีคนอพยพมาเป็นพันคนจึงได้ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปัญหาหลักก็คือเรื่องของการดูแลคนที่ตกค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ก็คิดว่ามียอดรวมหลักหมื่นคนจึงต้องดูแลเรื่องอาหารการกินรวมถึงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ตอนนี้ก็นำออกมาได้แล้วหลายสิบคนแต่ก็ยังคงมีตกค้างอยู่ซึ่งก็ต้องรีบดำเนินการโดยขณะนี้เรามีรายชื่อทั้งหมดแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้เนี่ยมีพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าทุกจุดเลยที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่หากหนักๆเลยก็คือพื้นที่ใกล้คลองเช่นคลองแสนแสบย่านบางกะปิคลองเปรมประชากรบริเวณหลัก4คลองประเวศลาดกระบังสวนหลวงเราต้องดูอย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่ชั้นในที่น้ำท่วมอยู่นะคะก็ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถระบายได้เลยหรือไม่นายชัดชาติบอกว่าขณะนี้ก็เริ่มแห้งแล้วเช่นพื้นที่เอกมัยแต่ที่เป็นห่วงก็คือพื้นที่รอบนอกเช่นบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงซึ่งพื้นที่ในชุมชนหากจะให้แห้งสนิทเลยก็คงต้องใช้เวลา2สัปดาห์แต่ถนนสายหลักคิดว่า 2-3 วันคงดีขึ้นดังนั้นสำหรับหน่วยงานราชการหากใครสามารถ work from home ได้ก็ควร work from home แม้ถนนจะสามารถสัญจรได้แล้วแต่อาจจะมีบางส่วนที่น้ำท่วมขังก็จะเกิดคอขวดขึ้นหากลดการออกจากบ้านก็จะทำให้การจราจรบั่นเทาลงในส่วนของกทม.ได้ประกาศ work from home สำหรับข้าราชการที่ไม่มีส่วนให้บริการประชาชนนะคะและโรงเรียนของกทม.ก็มีอยู่กว่า400แห่งก็ได้ปิดในวันที่28กันยายน1วันแล้วก็ล่าสุดทางครม.ก็ได้มีประกาศปิดได้มีประกาศวันหยุดพิเศษไปแล้ว2วันนะคะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐวันนี้ค่ะชัดชาติแจ้งกทม.จมมิดฝนมากระบายไม่ทันหนูประชุมข้ามทวีปรับมือ

0: แห่ซื้อของตุนเกลี้ยงร้านทรงศักดิ์รับแล้วเอาไม่อยู่ชัดชาติแจ้งเหตุระบายน้ำท่วมหนักในกทม.ไม่ทันทั้งปริมาณน้ำฝนมามากถึง223ล้านลูกบาศก์เมตรทำน้ำล้นคลองหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองทวีวัฒนาส่งผลกระทบน้ำท่วมถนนราว93สายและมีภาพประกอบด้วยนะคะก็เป็นภาพที่รถหลายคันเลยค่ะไปจอดตายอยู่กลางถนนทั่วกรุงเทพนะคะและก็มีภาพประชาชนที่เร่งขนข้าวของหนีน้ำค่ะทั้งๆ ที่น้ำเนี่ยก็ท่วมถึงเข่าแล้วก็ไปถึงเอวแล้วค่ะ
1: ครับเช่นเดียวกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็มีภาพข่าวนะครับในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงจากฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างบริเวณตลาดสดลาดพร้าวประชาชนลุยน้ำออกมาจับจ่ายซื้ออาหารอย่างทุลักทุเลโดยแยกแฮปปี้แลนด์บางกะปินะครับการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงนะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์สำหรับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมคณะก็เมื่อวานนี้เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองหลังจากยกเลิกภารกิจที่ต่างประเทศนะครับทั้งญี่ปุ่นสหรัฐและก็อังกฤษโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสาเหตุน้ำท่วมเกิดจากฝนตกหนักเป็นวงกว้างต่อเนื่องเกินขีดความสามารถในการระบายจึงได้มีการประสานกับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำระบบก้างปลาไม่ให้น้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบกรุงเทพและสั่งการให้กระทรวงกลาโหมรวมถึงกระทรวงเกษตรนำเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกและเรือยางเข้าสมทบช่วยเหลือพร้อมกับมอบหมายให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่มวงเงินงบประมาณฉุกเฉินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทันทีครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้เพื่ออนุมัติใช้งบประมาณปี70สำหรับแก้ปัญหาระยะยาวพร้อมกับสั่งการคปภ.เร่งรัดบริษัทประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนทรัพย์สินและยานพาหนะให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดและสั่งการให้รัฐมนตรีทุกคนงดเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้เพื่ออยู่ร่วมกันบริหารสถานการณ์ครับหลังจากแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีก็สวมเสื้อโปโลสีขาวลายมังกรครับนั่งรถยกสูงของปภ.ลงพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนโดยได้มีการเดินลุยน้ำพูดคุยกับชาวบ้านที่ร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กทม.เร่งจัดหาสุขาเคลื่อนที่และสั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจัดทำโรงครัวเคลื่อนที่ทันทีพร้อมทั้งควักเงินส่วนตัว 3,000 บาทนะครับเหมาร้านลูกชิ้นแล้วก็10,000 บาทเหมาร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ 5,000 บาทครับเหมาร้านก๋วยเตี๋ยวในชุมชนเพื่อแจกจ่ายให้กับร้านอาหารขอแพ้ครับเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับเขตหลัก4เพื่อมอบถุงยางชีพนายกรัฐมนตรีก็มีการตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านสะท้อนเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่าช้าบอกว่าตัวคำสั่งเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่ก็ยอมรับว่าใช้โทรศัพท์เทคนิคการทำให้ใช้ศัพท์นะครับใช้ศัพท์เทคนิคเนี่ยทำให้เข้าใจยากซึ่งก็ได้มีการกำชับรัฐมนตรีดีอีและกรมอุตุนิยมวิทยาให้ปรับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชนส่วนปัญหาในพื้นที่คลองเปรมประชากรก็พบว่ามีการรุกล้ำพื้นที่ทำให้ลำคลองแคบลงซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก็มีที่ประชุมนัดพิเศษนะครับมีมติอนุมัติให้วันจันทร์ที่28แล้วก็วันอังคารที่29กันยายนเป็นวันหยุดกรณีพิเศษนะครับในพื้นที่4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบลดปัญหาด้านการเดินทางและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ดูแลความปลอดภัยของครอบครัวและทรัพย์สินโดยรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินทร์ประพันธ์ได้ดูแลเรื่องของข้อกฎหมายการคุ้มครองประชาชนที่ไม่สามารถไปรายงานตัวตามหมายเรียกในวันดังกล่าวได้ด้วยนะครับขณะที่สรุปสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด25จังหวัดนะครับโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็รายงานสถานการณ์ณวันที่27กันยายนเวลา 18:00 นครับมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล นะครับส่วนสถานการณ์วิกฤตในจังหวัดต่างๆก็มีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศพเมยเกิดปรากฏการณ์เรนบอมฝนตกหนักกว่า1ชั่วโมง

0: ทำให้น้ำป่าพัดบ้านเรือนและทรัพย์สินจมน้ำระบบไฟฟ้าประปาและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดทางหลวงหมายเลข1194แม่เสรียงแม่3แลบนะครับเสียหายกว่า10จุดถนนทรุดตัวและก็มีหินรวมถึงท่อนไม้ปิดขวางเส้นทางหมวดทางหลวงแม่เสรียงครับต้องนำรถ JCB นะครับแล้วก็เร่งประสานรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์พื้นที่ส่วนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับมีการประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานข้ามจุดชมวิวน้ำตกเหวนรกรถตรงนี้ก็สะพานพังนะครับยืนยันไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือว่าได้รับบาดเจ็บส่วนที่ระยองครับอ่างเก็บน้ำประแสระดับน้ำสูงล้นสปินเวย์ครบทั้ง4ช่องทางตั้งแต่8นาฬิกามีการแจ้งเตือนประชาชนท้ายอ่างและริมน้ำประแสนะครับให้เฝ้าระวังมวลน้ำทะลักมาส่วนที่จันทบุรีครับปภ.จังหวัดได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนเป็นธงแดงหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงแตะ3เมตรเตือนประชาชนริมแม่น้ำจันทบุรีคลองพักดีรำไพและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงและให้นำยานพาหนะไปจอดในจุดที่ปลอดภัยเช่นค่ายตากสินห้างเซ็นทรัลม.รำไพพันนีเทศบาลพัพพลานารายและโรงพยาบาลสิริเวชครับ
1: 7นาฬิกา42นาทีค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆจังหวัดค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ต่อกันในช่วงที่2นะครับมีพาดหัวข่าวจากแนวหน้านะครับบอกว่าครม.สั่งหยุดพิเศษ 28-29 กันยายนรับมือน้ำท่วม4จังหวัดกรุงเทพยังวิกฤตหนักเปิดรับบริจาค24ชั่วโมงนายกบอกเสียใจเร่งกู้สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพนะครับและทางด้านของมติชนครับก็พาดหัวว่าอนุทินสั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนระดมสู้ท่วมทั่วประเทศรุดเยี่ยมให้กำลังใจชาวกทม.ดันบิ๊กโปรเจกต์ป้องภาคกลางเมืองกรุงยังวิกฤตหลายจุดชัดชาติลุ้นอีก 2-3 วันถนนแห้งครับ
1: เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชนอำเภอเมืองนครนายกนะคะเพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกทำให้การบริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนต้องมีการระบายอย่างต่อเนื่องเพราะว่าขณะเดียวกันต้องรับน้ำมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ขณะนี้พบว่าปริมาณฝนลดลงรวมถึงมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงเช่นกันจึงได้ข้อสรุปปิดประตูเขื่อนขุนด่านเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเพิ่มเข้าท่วมในตัวเมืองนครนายกค่ะซึ่งในส่วนของ 1-2 วันที่ผ่านมานะคะในพื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยก็น้ำท่วมสูงเลยทีเดียวค่ะประชาชนในพื้นที่บอกว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมหนักสุดในรอบ40ปีนะคะขณะที่ทางด้านจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีน้ำป่าไหลหลากนะคะท่วมถนนสาย304ทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณบ้านนางเลงตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีชาวบ้านก็รีบเก็บของหนีน้ำนะคะเนื่องจากว่าทางน้ำจากแควพระปรงได้ล้นทะลักขึ้นมาท่วมถนนบริเวณดังกล่าวอย่างรวดเร็วซึ่งก่อนหน้านี้ในตัวเทศบาลกบินบุรีน้ำก็ได้เอ่อเข้าท่วมตลาดเทศบาลกบินบุรีแล้วซึ่งก็มีน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่สามารถเข้าออกในตัวเทศบาลได้ค่ะมีภาพจากประชาชนนะคะน้ำระดับถึงเอวเลย

0: ทีเดียวก็ต้องใช้เรือนะคะอพยพออกมามีทั้งเด็กน้อยแล้วก็ผู้ป่วยคนชรานะคะก็ต้องใช้เรืออพยพออกมาค่ะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเช่นกันค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะน้ำทะลักหนัก25จังหวัดอ่วม 174,000 ครัวเรือนท่วมมิด4วันช้ำ 25,000 ล้านหนูห้ามรัฐมนตรีไปเมืองนอกวิกฤตอุทกภัยทะลักหนักปพ.แจงน้ำท่วม25จังหวัดกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนอนุทินยกเลิกภารกิจต่างประเทศบินด่วนลงพื้นที่บัญชาการจ่อลงสระแก้วปราจีนสั่งรัฐมนตรีห้ามออกนอกประเทศยันเดินหน้าดันโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคู่ขนานเจ้าพระยาเข้าครม.หวังแก้น้ำท่วมภาคกลางระยะยาวชัดชาติรับกทม.แม้ฝนลดแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะริมคลองคาดใช้เวลา2วันจราจรกลับมาปกติแต่ในชุมชนแห้งสนิทต้องใช้2สัปดาห์ชี้ฝั่งทนไม่น่าห่วงระบายได้เร็วอุทยานเอราวัณปิดท่องเที่ยว3วันหวั่นน้ำป่าไหลหลากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้บาดเจ็บค่ะ
1: ครับมาที่มาตรการช่วยเหลือนะครับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งออกมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนำโดยธนาคารออมสินธ.ก.ส. SME D Bankกรุงศรีและ TTB นะครับก็ขนมาตรการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารออมสินนะครับประกาศพักชำระดอกเบี้ยและเงินต้นนะครับไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยยกดอกเบี้ยช่วงพักหนี้ให้ทั้งหมดสำหรับลูกหนี้ในพื้นที่ภัยพิบัติพร้อมกับปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกวงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและวงเงินสูงสุด 50,000 บาทผ่อนนานสูงสุด60เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะครับวงเงินสูงสุด 300,000 บาทสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด1ล้านบาทอันนี้ฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์และสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME วงเงินสูงสุด5ล้านบาทส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ก็ออกโครงการสินเชื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี6970วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทต่อรายครับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนเพื่อให้ดำรงชีพหรือว่าซ่อมแซมอุปกรณ์ทำกินพร้อมกับสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินสูงสุด 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2ต่อปีนะครับผ่อนชำระคืนนานสูงสุด15ปีขณะที่ SME D Bank ครับออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนพร้อมกับขยายเวลาชำระตั๋ว PN นะครับและ Factory ออกไปอีก180วันด้านสินเชื่อเดิมทุนฉุกเฉินนะครับให้วงเงินกู้ 10% ของวงเงินเดิมสูงสุด 200,000 บาทครับด้านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยก็ช่วยเหลือด้านการยืดหนี้ขยายอายุตั๋วสัญญาใช้เงินและปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการเติมสภาพคล่องเพิ่มวงเงินชั่วคราว 20% ของวงเงินเดิมโดยใช้ดอกเบี้ยเท่าเดิมเพื่อหมุนเวียนในกิจการนะครับขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยสินเชื่อบ้านและ SME โดยให้เลือกปรับลดค่างวดสูงสุด6เดือนและพักชำระเงินต้นเฉพาะดอกเบี้ยนะครับสูงสุด 3-6 เดือนขณะที่ธนาคารธนชาตินะครับก็มีออกมาตรการตั้งหลักพักชำระเงินต้นสินเชื่อบ้านนาน3เดือนหรือกู้เพิ่มซ่อมบ้าน 0% นะครับนาน2เดือนแรกครับมีพาดหัวในประเด็นนี้นะครับที่หน้าหนึ่งของมติชนแบงก์อัดมาตรการพักหนี้ลดค่างวดลุยปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินดูแลผู้ประสบภัยพาณิชย์ถกร้านเติมสินค้าสอทชง5แนวทางรับมือครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านใน
3: ฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 7000

0: ริกแบม .co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตาฉลากทองไง
2: เน
4: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสายไหมได้แก่ชุมชนวัชรพล3จตุโชติซอย20พื้นที่เขตประเวศได้แก่ซอยพัฒนาการ65แขวงประเวศ4ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นพื้นที่เขตบางนาได้แก่ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ลิขิต2ซอยลาสาน50แขวงบางนาใต้เขตบางนารวมทั้งสิ้น 1,000 ชุดค่ะพาดหัวใหญ่เดลีนิวสองพระองค์ทรงห่วงใยพระราชทานถุงยังชีพบรรเทาทุกข์5แบงค์พักหนี้เปิดกู้ดอกถูกเคาะหยุด 28-29 กันยายน4จังหวัดปีติ2ล้นกล้าพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทม.นายกวางแนวทางเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเรียกประชุมครม.นัดพิเศษจ่อประกาศวันหยุดราชการพิเศษช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงจัดอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ
6: ครับมาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับบอกว่าทางกระทรวงกลาโหมเองพร้อมด้วยกองทัพทั้ง3เหล่าทัพนะครับได้มีการสั่งระดมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกและเรือยางลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดนะครับโดยระบุเพิ่มเติมด้วยว่าการทำงานครั้งนี้ยึดหลักประชาชนต้องมาก่อนโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานใดเขตใดแม้ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครจะไม่มีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยแต่สมาชิกพรรคและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเหลือในจุดอับซอยลึกและพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ยากนะครับพลโทอดุลเน้นย้ำด้วยนะครับว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีการแบ่งพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ประชาชนปลอดภัยและก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับก็เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความนิยมคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนะครับครั้งที่3สำรวจระหว่างวันที่18 ถึง 23กันยายนที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่าง 2,500 หน่วยทั่วประเทศสำหรับบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันดับ1ร้อยละ 24.72 ระบุว่านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 19.80 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ3ร้อยละ 13.76 ระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยอันดับ4ร้อยละ 11.28 ระบุว่าเป็นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยและอันดับ5ร้อยละ 9.60 ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์ครับก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งนะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับโพชี้เท้งอันดับหนึ่งเป็นนายกวิกดุลลั่นไม่แบ่งพรรคช่วยประชาชนวุฒิสภาสั่งงดประชุม 28-29 กันยายนครับ
5: กรณีทิศทางการปรับปรุงโครงสร้างกำลังพลภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือหน่วยงานราชการในภูมิภาคนะคะทางนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะ1จังหวัด1สำนักงานโมเดลใหม่อนาคตเลขากพร.ยันลดคนเน้น AI รวมหน่วยซ้ำกันเริ่มส่วนภูมิภาคขึ้นตรงกับผู้ว่าช่วยประหยัดงบศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดลุ้นถ้าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับต้อง

0: จัดเลือกตั้งใหม่ด้านปกรณ์ออกโรงย้ำนโยบายรัฐบาลรวมหน่วยงานซ้ำซ้อนในส่วนภูมิภาคขึ้นตรงผู้ว่าลดภาระงบประมาณภาครัฐด้านเลขากพร.ย้ำอนาคตใช้โมเดล1จังหวัด1สำนักงานลดคนนำเทคโนโลยี AI ช่วยงานยันไม่มีปลดออกแต่เน้นเกษียณแล้วยุบเลิกตำแหน่งเพื่อลดภาระภาครัฐด้านหมออลงกตชูแพ็กเกจ29บาทลดกำแพงค่าเน็ตเปิดทางคนธรรมดาใช้ AI ผ่าน TH AI Passport ได้ไม่อั้นไร้กังวลเน็ตหมดด้านนิดาโพเผยผลสำรวจคะแนนนิยมการเมืองเท้งนำโผแคนดิเดตนายกประชาชนสนับสนุนมากที่สุดอนุทินร่วงอันดับ3ส่วนคะแนนนิยมพรรคการเมืองพรรคประชาชนรั้งอันดับ1ส่วนเพื่อไทยและภูมิใจไทยตามมาเป็นอันดับ2และ3ตามลำดับค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็เตรียมออกเอกสารชี้แจงนะครับกรณีการกำหนดนัดแถลงด้วยวาจานะครับกรณีการลงมตินัดคำฟังวินิจฉัยนะครับในคดีพิจารณาและก็คดีอื่นๆวันที่28กันยายนนี้นะครับแม้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศหยุดวันที่28ถึง29กันยายนเป็นวันหยุดกรณีพิเศษแต่ว่าเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดพิจารณาและแจ้งคู่กรณีให้ได้รับทราบล่วงหน้านานแล้วประกอบกับหากมีการเลื่อนนัดจะส่งผลต่อการนัดพิจารณาวินิจฉัยคดีอื่นๆที่จัดวาระไว้ล่วงหน้าจนถึงเดือนตุลาคมก็อาศัยความตามอำนาจตามกฎหมายนะครับพิจารณาเรื่องของคดีปมบัตรเลือกตั้งเป็นเวลาเดิมนะครับก็คือในวันที่28กันยายนนะครับก็มีพาดหัวข่าวนะครับน้ำท่วมไม่มีผลศาลรัฐธรรมนูญยันไม่เลื่อนนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบัตรเลือกตั้ง QR code คงเดิมในวันนี้ครับ
0: ค่ะมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเป็นภาพข่าวและข่าวที่น้องเนเน่เดินทางกลับถึงบ้านภูเก็ตแล้วนะคะภูเก็ตฉลองใหญ่รับเนเน่กลับบ้านจัดแห่รอบเมืองขึ้นโชว์ลีลากีตาร์ชาวภูเก็ตสุดปลื้มน้องเนเน่เดินทางกลับถึงบ้านเกิดหลังสร้างความภาคภูมิใจคว้าแชมป์ AGT ค่ะ
1: ครับโดนัลด์ทรัมป์หักดานปัดข้อเสนอนะครับ7วันจากอิหร่านนะครับเปิดช่องแคบฮอร์โมสแลกกับการยกเลิกคว่ำบาตรกำลังได้เปรียบมหาศาลความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกก็ยังคงคุกกรุ่นนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมายืนยันปัดตกแผนข้อเสนอ7ข้อของอิหร่านที่ส่งผ่านกาตาร์ซึ่งยื่นเงื่อนไขที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมสและก็มีการเจรจานิวเคลียร์หากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรโดยทรัมป์ก็ชี้ว่าเป็นข้อเสนอที่รับไม่ได้เนื่องจากสหรัฐกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างมหาศาลครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินลุยแฟลตคลองจันทร์เร่งคืนไฟสูบน้ำออกเตรียมงบกลางเยียวยากรุงเทพเทียบจังหวัดอื่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังก่อนลงพื้นที่แฟลตคลองจันทร์ช่วงค่ำวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบอาหารและถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงในหลายอาคารโดยนั่งเรือเข้าไปและพบปะสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงนายอนุทินกล่าวว่าสั่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟให้กลับเข้าอาคารให้มากที่สุดหลังบางจุดต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างและร้านค้ายังมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารอย่างไรก็ตามแม้บางอาคารจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือบริเวณที่ยังมีน้ำขังเพราะมีความเสี่ยงจากไฟรั่วและไฟช็อตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับปัญหาที่ประชาชนสะท้อนระหว่างลงพื้นที่ได้รับฟังทั้งหมดและจะนำไปเร่งแก้ไขโดยรัฐบาลจะระดมกำลังจากทุกภาคส่วนสนับสนุนกรุงเทพมหานครเต็มที่รวมทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดปริมณฑลขณะนี้ขอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก่อนเรื่องความมั่นคงของรัฐบาลเป็นเรื่องท้ายๆจะระดมสรรพกำลังทุกอย่างเท่าที่มีมาช่วยไม่เกี่ยงว่าเป็นพื้นที่ของใครทุกคนเป็นประชาชนทั้งหมดนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์และวันอังคารเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดการเดินทางในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแต่บริการสำคัญของรัฐระบบออนไลน์และบริการธนาคารที่สามารถดำเนินการได้ยังคงให้บริการตามปกตินายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศช่วงใกล้เที่ยงวานนี้ได้เข้าประชุมและลงพื้นที่ทันทีการเห็นสถานการณ์จริงทำให้เข้าใจเหตุผลที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อเปิดทางให้หน่วยงานส่วนกลางเข้ามาสนับสนุนกำลังและช่วยเหลือได้เต็มรูปแบบมากขึ้นประเด็นสำคัญหลังจากนี้คือการกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาประชาชนในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดอื่นจะหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหาบรรทัดฐานเดียวกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ให้เกิดความแตกต่างจากพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้หารือกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วให้เตรียมการวงเงินจากงบกลางปี2569ที่ยังเหลืออยู่ไว้ก่อนสำหรับการเยียวยาแต่การใช้เงินจำนวนมากต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสำรวจความเสียหายและรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องส่วนรถยนต์และทรัพย์สินที่มีประกันภัยจะใช้แนวทางเดียวกับเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่โดยประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และบริษัทประกันภัยเร่งตรวจสอบความเสียหายและจ่ายค่าสินไหมให้ประชาชนโดยเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเริ่มมองไปถึงช่วงหลังน้ำลดแล้วทั้งการจัดการขยะการทำความสะอาดและการฟื้นฟูพื้นที่โดยจะนำบทเรียนจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้มาใช้เพื่อทำให้ชุมชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำได้สอบถามกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงและได้รับข้อมูลว่าแนวโน้มฝนจะเบาลงโดยในวันนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อยหากไม่มีน้ำใหม่เติมเข้ามาจะช่วยให้น้ำที่ท่วมขังค่อยๆระบายออกได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ันคือมัน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมท FM 102เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับเราก็มาพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาประมาณ 8:00 น. 10:00 น.ถึง 9:00 น.ครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์28กันยายน2569วันนี้เป็นวันธงชาติไทยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับวันนี้หลายๆทีหลายๆแห่งเขาก็มีการทำพิธีกันนะครับโรงเรียนชาติหน้าเท่าธงกันนะครับผมกับหน่วยงานราชการอบต.อบต.ท้องถิ่นนะครับนะเราวันนี้ก็ทุกวันจันทร์นะครับเราก็นั่งคุยกับพี่แจ็คนะครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับ
2: สวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: ชราเพชรทองนะครับ
2: Good morning พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีครับ
1: ครับผม
2: Good morning สวัสดีครับ
1: นี่เดินทางมาจากกรุงเทพสดๆร้อน
2: ๆครับ
1: ได้เห็นน้ำท่วมไหมในกรุงเทพนี่กทม.เรา
2: ครับ
1: เป็นเพื่อนบ้างครับพี่แจ็คในกรุงเทพตอนนี
2: ้ก็แย่ครับเพราะว่าน้ำมันเต็มไปหมดครับซึ่งการบริหารจัดการของกทม.ก็ไม่ดีครับ
1: ครับ
2: ครับก็เสียงบนถึงผู้ว่าจัดฉาดก็เยอะแล้วก็
1: ครับ
2: ตามไปถึงรัฐบาล
1: ครับ
2: คือมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาตินี่ถ้าว่าไฟที่รับผิดชอบบ้านเมืองนี
1: ่ครับ
2: สามารถที่จะป้องกันแก้ไขแล้วก็ก้าวบอกเตือนพี่น้องประชาชนก่อนได
1: ้ครับ
2: เหมือนกับเพศข้องที่ลมฟ้าอากาศครับ
1: ไม่เชื่อแกใช่ไหม
2: ครับ
1: ที่เรายังเป็นหน้าเหลา
2: ไม่ทราบว่าเป็นใครครับแต่ว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู
1: ้
2: ครับซึ่งเขาคงไม่ยากเปิดเผยตัวตน
1: ครับ
2: ครับแต่ว่ามีความรู้อย่างแน่นอนครับเขาที่ได้อ่านได้เห็นเขาเขียนนี
1: ่ครับ
2: ผมคิดว่าบางที่ในกรมอุตุที่มีงบประมาณใช้งบประมาณแล้วเป็นหมื่นล้าน
1: เ
2: ป็นหมื่นล้านครับของกรมอุตุเนี่ยซื้อเครื่องตรวจสภาพอากาศราคาเป็นหมื่นหมื่นล้านครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าสู้ที่ลมฟ้าอากาศไม่ได้ครับ
1: แกก็โทษด่าไปครั้งเหมือนกันเลย
2: โอ้ครับครับอันนี
1: ้ครับทางเจ๊เกณฑ์พยายามนำเสนอบอกว่าจะมีเหตุน้ำท่วมนะเลยคนไม่เชื่อไง
2: ครับ
1: แล้วก็แทบด่ากลับไปเหลา
2: ครับ
1: สุดท้ายพี่น้องคุณกทม.ก็รับกรรมไปแล้วกัน
2: ครับผมก็ส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวแฟดของจันทร
1: ์
2: เพราะว่า
1: ครับ
2: พี่น้องรามอยู่เยอะ
1: ครับ
2: ทั้งที่รามก็ท่วมครับที่รามนี่ท่วมส่งพ่อๆครับสมัยปี54แล้วพ่อๆครับสมัยป่าเปรม
1: โอ้ครับ
2: ตอนสมัยพลเอกเปรมสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีครับ
1: ครับครับ
2: ปี2527 28ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: ครับหยิบครับ28
1: แต่ที่รามเนี่ยอาจจะได้ไม่มีเสียหายหมากันพี่แจ็คนะแต่ว่าตัวอาคารเรียนเนี่ยส่วนหมาเนี่ยก็จะยกขึ้นมาสูงประมาณเม็ดหรือเม็ดว่าว่า
2: ใช่ใช่ครับ
1: นะครับนั่นตัวอาคารลักๆที่ไม่ใช่เป็นอาคารชั่วคราวไม่รู้ว่าปัจจุบันอาคารชั่วคราวยังมีไหม
2: เขาลือสร้างตึกครับลือสร้างตึกมันแล้วครับ
1: มันแล้ว
2: เพราะว่าตามนโยบายอาจารย์หลังสั้นครับตั้งแต่ห่วงใยไปยังพี่น้องชาวเคหะร่มเกล้าด้วยแล้วก็ทุกพื้นที่ที่น้ำท่วมครับครับ
1: ครับผมครับเอาเดี๋ยวเปาตู้ถักทาย FC กันสักนิดนึงนะครับนี่ข้ามากลนใครเลยนะครับอาจารย์พลชัยพลจินดาป่าตงโกเด็กวัดนะครับผมต้องขอบคุณอาจารย์พลชัยกันนะครับผมและที่จะต้องขอบคุณนะครับนะอาจารย์ชำนีแพทรักนะครับนี่พิกัดของแกนี่จะอยู่แถวๆอเมซอนสัมโพทองนะครับเพราะว่าตรงนั้นแหละกับกิจการนะครับธุรกิจเล็กๆนะครับนะที่เปิดให้ผักพวกเปิดฟุ้งแล้วก็ผู้ใช้บริการทั่วไปนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะครับนะได้แวะกินน้ำชากาแฟอเมซอนกันนะครับเบเกอรี่ร้อยๆนะครับทีนี้แหละที่ผักพวกเราก็ต้องเร่งต้องประชาสัมพันธ์ต้อง
2: คุ
1: ยให้แกกันสักน้อยแหละนะครับนะสำหรับอาจารย์ชำนีนะครับแกเป็นคุณจิตอาสาสู้กับคนนี
2: ้เพื่อนผมก็ไปนั่งประจำครับ
1: โอ้เลยครับ
2: ท่านเสียโอภาสจากดอนสัก
1: โอ้เลย
2: ครับเพื่อนชื่อเซรี
1: โอ้
2: ครับเพื่อนได้หลายคนครับ
1: โอ้หลาย
2: อาจารย์มาเลยไปนั่งที่นั่นประจำครับ
1: ครับผมนะครับก็ให้กิจการเจริญรุ่งเรืองค่ายดิบข้าวค่ายดีนะครับผมอันนี้ก็ FC นะครับที่เข้ามานี่ทักทาย FC กันนะครับวันนี้พี่แจ็คเราจะเริ่มกันเรื่องอะไรดีครับวันนี
2: ้พุ่มไปแหล่นน
1: ครับ
2: คือไปแหล่นนที่ทานาครับที่มีปัญหา
1: ไปเลยแล้วไม่นนมันไ
2: งได้ครับมีน้องเจ้าทานาโรงเรียนมา
1: โอ้ครับ
2: มันสร้างเสร็จไม่ไหมแล้วมันชำรุด
1: โอ้ครับ
2: มันแตก คือผมก็
1: ตอนที่ไปนี่คือสภาพ
2: เขาซ้อมแล้วครับ
1: ซ้อมแล้ว
2: แต่ถึงซ้อมแล้วไปแรกก็มันแร่แล้วมันไม่แข็งแรงไม่มันไม่แน่นนะครับ
1: 49ล้านใช่ไหมพี่เจ๊ก
2: ครับตกโลละ10ล้านคือคนไอ้ยางมอต้อยที่ร้านไปมันไม่แน่นเหมือนครับในเขตเทศบาลเมืองต้องยอมรับว่ายางมอต้อยในเขตเทศบาลเมืองของท่านนายก

แค่ในหมาดท่านครับคือหมายถึงว่ามันแข็งแรงมันดูแข็งแรงครับมันดูแน่นถึงพอไปแล้วทีนู้นมันแรงไม่แน่นแล้วครับก็ผมก็ไปครับเพื่อนครับไป

0: อาราคิดเป็นหน้าทีในการเป็นปากเป็นเสี้ยงให้พี่น้องประชาชน
1: ครับ
0: ผมก็นำเรียนท่านแขวงการทางชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็นำข้อเท็จจริงไปเสนอฐานว่าเนี่ยต้องปรับปรุงให้มันเข้มแข็งให้มันแข็งแรงให้ได้มาตรฐาน
1: คือปกติก็อยู่ในช่วงของการระยะประก
0: ันอันนี้ครับอยู่ในคือส่งมอบงานแล้วรู้อยู่ในระยะประกันส่งปีมันต้องถนนนนมันต้องแข็งแรงครับถ้าว่ารถไปวิ่งแล้วมันแตกเป็นแตกลายง่าแล้วมันยุ้ยพนันนี่ก็แสดงว่าบทอัดมันไม่ได้มาท่านแล้วก็อย่างมอต้อยมันไม่ได้มาท่านต้องผมว่าบางทีต้องข้อความรู้จากนายฉางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีคร
1: ับ
0: ครับเพราะว่าในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์นี่รัดย่างมอต้อยนี่ได้มาท่านว่าม าท่านว่าทีเส้นฐานะทีผมไปแลกครับนะแล้วก็เหมือซ่อมแซมแล้วนี่ผมก็อยากให้ท่านแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปตรวจถนนด้วยตัวเองครับย้ายลุงน้องไปเพื่อไปแลกว่ามันได้มาท่านจริงไหมแล้วก็ถ้ามันแตกซ้ำนี่ถ้ามันแตกซ้ำชื่อเสียงจังหวัดก็ยิ่งเสียหายและนี่เป็นงบพัฒนาจังหวัดที่ท่านอดีตผู้ว่าธีรสุภาพิวลผล
1: ครับ
0: เป็นผู้อนุมัติแล้วท่านก็ตอนนี้ก็นั่นไปโดนคดีโกงซอบท้องถิ่นคือผมสงสารลูกหลานชาวบ้านที่อ่านหนังสือ
1: ไปถึงไหนแล้วที่ว่าเรามีโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างเนี่ยครับพี่แจ็ค
0: ครับผมให้คำแนะนำครับให้คำแนะนำแล้วก็ผมก็ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยช่วยน้องบางคน
1: ครับ
0: บางคนนี่เขาสอบได้สมมติว่ายกตัวอย่างที่ชัดเจนครับ
1: ครับ
0: เขาเป็นอัตราครูครับเขาสอบได้ครั้งแรกนี่ได้ที่7ครับได้ที่7ซึ่งทีพอเขามีการตรวจสอบแล้วเอาหัวโกงเอาไปแล้วเนี่ยจาก47เนี่ยเขาได้ที่1แต่ว่าเขาก็ยัง
1: ไม่ได้ประบรรจุเลย
0: คือมันบรรจุแล้ว
1: อ้าวตอนนี้
0: บรรจุแล้วครับแต่ว่าเขาก็สิทธิ์ว่าเมื่อเขาไปอยู่ที่นึงเนี่ยเขาข้อเหลือกได้ไหม
1: ข้อเหลือกไหม
0: ข้อเหลือกไหมเพราะว่าการที่เขาอยู่ที่7ตามเดิมมันที่มีการโกงกัน
1: ไม่ได้สิทธิ์เหลือก
0: ไม่ได้สิทธิ์อันดับ1ซึ่งนี่เมื่อได้สิทธิ์อันดับ1เขาก็ควรจะได้สิทธิ์เหลือกอยู่สุราษฎร์ธานีเพื่อมาเป็นครูที่สุราษฎร์ธานี
1: คร
0: ับป้องกระทำหนังสือเป็นทางการซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยโดยไม่เป็นข้าว
1: ครับ
0: เพราะว่าบางเรื่องไม่ต้องเป็นข้าวก็ได
1: ้
0: ครับเพราะว่าเป็นการประสานงานช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ความยุติธรรม
1: ครับ
0: กับน้องๆที่ตั้งใจสอบและสอบได้โดยความรู้ความสามารถซึ่งผมต้องสร้างลูกหลานชาวบ้านเป็นแสนๆคนทั่วประเทศครับที่ว่าไม่รู้ตาซี่ตาซ่าไม่รู้ว่านี่เขาดับกันไว้แล้วมันดับกันถึง 9,000 กว่าตำแหน่งเงินว่าที่บรรจุแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็เงินที่โกงมาได้นี่เป็นหมื่นล้านครับแล้วก็เป็นหมื่นล้านนี่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
1: อยู่ไหน
0: ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ตอนไหนแล้ว
1: เส้นเงินก็ตามไม่ทันตามไม่ได้ด้วย
0: ครับซึ่งรองนายกปากอ้อนที่เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายนี่ดูเหมือนจะรีบสรุปเกินไป
1: ครับ
0: ว่าไม่มีฝ่ายการเมืองมาเกี่ยวข้องมันคือการโกงครั้งนี้มันชัดเจนครับถ้าว่าหัวไม่ส่งสัญญาณเนี่ยห้างไม่กล้ากระดิกระดับอธิบดีนี่ทำตามระดับอธิบดีไปบอกด้วยตัวเองไปส่งรายชื่อด้วยตัวเองระดับอธิบดี
1: ครับ
0: หรือว่าระดับที่ปรึกษาห้องนายกรัฐมนตรีไปเจรจาด้วยตัวเองนี
1: ่ครับ
0: มันชัดเจนครับว่า มันต้องมีไรโจไรจามันไม่ยุติแค่นี้ครับ
1: นะ ก็ไม่รู้เคสของน้องที่ว่าจักอาจารย์แทนที่จะได้ที่หนึ่งแล้วไปอยู่ที่เจ็ดเนี่ยจะได้ชิดที่พี่แจ็คว่าหรือเปล่าก็จะช่วยนะครับ
0: ครับ
1: เราก็เสียชิดไปอย่างน่าเสียดายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู FC ก็เราทางหน้าจอพอดีว่ามีใครฟ้าคำถามมานะครับก็มีไล่ฐานนะครับมีตาวอนนะครับนะมะพร้าวทอดเสื้อพิญโยแก้วพี่เฉยบอกว่าฟังอยู่ที่คีรีรัตน์นะครับผมก็มีรัชตาประพลนี่ก็ FC เราและสุพัฒนาแซติวนะครับผมนิวัฒน์จิตราภิรมย์นะครับขอบคุณกันมากๆนะครับก็เนี่ย FC นะครับที่เข้ามานะครับในช่วงแรกในส่วนของ TikTok นะครับแต่เดียวเราก็เล่นกันไปแล้วนะ

0: ครับว่ามีใครข้ามามั่งนะครับนะเอาเรื่องท้าชนะนะครับเรื่องถนนก็ติดตามอยู่นะครับว่าตอนนี้ถนนที่มันที่ชาวบ้านโรงเรียนเนี่ยมันก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับผมเรื่องทั่วไปอย่างน้ำประปาประปาได้ที่ว่าไล่โอนไล่นี่เป็นไล่ดีแล้วนะพี่แจ็คนะ
1: ครับคือชาวบ้านก็ว่าไล่แรงแล้วแต่ว่ายังมีขี้ดินออกมา
0: ครับ
1: มากพอสมควรต้องปัญหาเรื่องขี้ดินผมว่าต้องแก้ไขครับเพราะว่ามันมีโคลนออกมานี
0: ่
1: ไม่รู้ว่ามันมีตรงไหนที่มันรั่วหรือว่า
0: ครับ
1: มันมีดินโคลนเข้าไป
0: ครับมันอาจจะประกันแรกก็คือว่าช่วงบางตอนซ่อมแซมนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าซ่อมแซมยังไงไอ้เพราะว่าตัดถอต่อถอได้ปะเนี่ยอาจจะมีขี้ดินขี้โคลนได้ปะนั้นและช่วงการทํางานอาจจะเข้าไปม
1: ัน
0: ก็ฟักการประปานะครับเวลาต่อถอหรือว่าปรับปรุงถอได้ตรงไหนผันพืชก็ระมัดระวังว่าอย่าให้ขี้ดินขี้โคลนมันเข้าไปให้นึกถึงอะไรนะสุขภาพของผู้บริโภคมั่งอะไรแบบนี้นะคร
1: ับ แต่ต้องขอบคุณป้าป้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีคร
0: ับที่ได้ดูแลดีนะ
1: ครับแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดีคือตอนนี้เสี่ยงข้องพี่น้องที่บอกว่าน้ำป้าป้าไล่อ่อนหรือไม่ไล่นี่มันทราบไปแล้วแต่ว่าตรงไหนที่ยังไม่ไล่หรือว่าไล่อ่อนช่วยบอกมาด้วยคร
0: ับ
1: จะได้ไปประสานงานแก้ไขปัญหาพี่น้อง
0: ครับพี่โสมนัสพริมแก้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีล่าสุดในแกส่งแผ่นตีส่งมุดปักมุดหมายว่าอยู่กรุงเทพส่งใช่จะติดน้ำอยู่แทบกรุงเทพแน่เลยนะครับนะน่าจะไม่ได้อยู่สุราษฎร์นะครับพี่โสมนัสพริมแก้วท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวตูเด้คาเฟ่นะครับนะที่นี่เบเกอรี่ก็ร่อยกับสดไม่ทุกวัน
1: ครับผมก็ไปกินมาแล้ว
0: นะ
1: คืออะไรที่เป่าตูแรกนี่ผมไปทั้งหมดครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่แจ็คครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เรามาแลกมาคุยกันแล้วพี่แจ็คไปไหนเราล่างจะไปทาชนะไปไหนล่ะ
1: เออผมก็ไปให้กำลังใจผีส้นทีไปหาดใหญ่ครับ
0: ไปหาดใหญ่ด้วย
1: ไปหาดใหญ่ไปฟังการปราศัยของผีส้นทีลิมทองกุลครับทนายนกเข้านิติธรล้ำเหลือ
0: ครับ
1: ครับและคณะครับก็ได้ความรู้มากมายจากไล่ฐานครับ
0: เรื่องอะไรบ้างทีแกปราศัยเน้นๆลักๆเนี่ยครับ
1: ลักๆก็คือว่าผีส้นทีมาปลุกพี่น้องประชาชนให้มีธรรมะ
0: ครับ
1: ให้มีคุณธรรม
0: ครับ
1: และให้มีความกล้าหาญให้รู้ความจริงว่าสภาพบ้านเมืองของเราปัจจุบันเป็นผันเพื่อในแต่ละเรื่องครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ผีทนายนกเข้านี่ก็ชัดเจนครับเขาต่อต้านยิวต่อต้านยิวอิสราเอลครับแล้วก็ผีส้นถีบอกว่าจะมาปลุกพี่น้องชาวใต
0: ้
1: ถูกจังหวัดจะไปถูกจังหวัดครับรวมทั้งมาที่สุราษฎร์ธานีพี่น้องครับบางท่านนี่เป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ครับ
1: ครับท่านขึ้นไปแล้งท่านบอกว่าบางคนที่เป็นนักการเมืองเป็นรุ่นน้องท่านครับที่ปปช.ฟอกข้าวให้นั่นคือรุ่นน้องท่าน
0: คร
1: ับ และท่านรู้ดีว่ามันมีการโกงตั้งแต่การสอบในอำเภ
0: อ
1: ตั้งแต่สมัยปู่จินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
0: ครับ
1: ครับซึ่งก็ไอเรื่องการโกงสอบท้องที่นี่มันก็มีมาตั้งแต่2564ครับไอนี่ปี2569 2564บางคนนี่เขายังไปตามทวงตังอยู่เลยเพื่อมาจ่ายไม่ครบในภาคอีสาน
0: คร
1: ับไอ้นี่คนจริงกับรุ่นน้องที่เป็นปลัดอบต.ในภาคอีสานบอกมา
0: ครับ
1: ครับซึ่งแกยืนยันว่ามีการโกงสอบท้องถิ่นกันจริงแล้วครับเป็นปัญหาที่พี่น้องลองคิดแรกครับลูกหลานพี่น้องที่ตั้งใจสอบด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่านหนังสือไปสอบแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเขาดับไปในทางเพ่นี่ซึ่งแม้ว่าสอบได้กลายเป็นสอบตกแล้วก็เราก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ว่าแก้ไขไม่นี่ทำเพื่อที่ว่าลูกล้านข้องคนมีเส้นมีสายนี่บางคนจึงรุดหลอดไป
0: ครับ
1: ครับ บางคนก็ได้รับการคุ้มครองครับมันไม่ความแบบเพื่อเราลูกล้านชาวบ้านทั่วไปนี่จะเป็นผันเพื่อมั้ง
0: คร
1: ับ เราที่ผ่านมามีการโกงแต่ปี64ก็แสดงว่าพี่น้องคนไทยต่างประเทศได้เสียภาษีให้เงินเดือนกับข้าราชการที่โกงซื้อข้อสอบเข้าไปหรือว่าไอ้ที่เสียเบี้ยเข้าไปนี่ไปเลี้ยงพวกนั้นซึ่งทีนี้พวกนั้นนี่ก็ต้องเอาออกจากราชการทั้งเม็ดครับครับ

0: ไม่ปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่าเมื่อเขาเสียตังเข้าไปรับราชการนี่คนละ300,000ถึง800,000ซึ่งปัจจุบันยังรับราชการอยู่นี่เท่ากับเราไปส่งเสริมคนทุจริตให้ได้กินเงินภาษีอากรของประชาชนแล้วคนพวกนี้นี่เมื่อทุจริตเข้าไปมันก็ไปทุจริตเอาเปรียบพี่น้องประชาชนต
1: ่อ
0: ซึ่งทีนี้ต้องล้างบ้างครับ
1: ครับ
0: ผมว่าปปช.ต้องทำหน้าที่ปปช.ไม่สามารถที่จะละเลยในเรื่องนี้ได้ครับ
1: ครับผมกับเรื่องที่สนธิริมทองกุลนะครับนี่ประตูก็เป็น FC ติดตามกันทุกวันแล้วนะครับผมก็ยังให้ความสนใจเรื่องอยู่ใช่มั้ย
0: แน่นอนครับอันนี้เรื่องสำคัญมากซึ่งกันที่ว่าพี่นกเข้าแร่งบนเวทีครับว่าคือว่าสู้ไปให้สุดซอยเรื่องนี
1: ้
0: เพราะว่าไม่งั้นลูกล้านลูกล้านของพี่น้
1: อง
0: ที่อายุ10ว่า20ว่านี่ลูกล้านของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนี่ครับต่อไปในอนาคตจะลำบาก
1: ครับ
0: ถ้าปล่อยพวกนี้มามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของแผ่นดินไทยตอนนี้มันถึงขั้นได้บัตรประชาชนกันแล้วแล้วได้บัตรประชาชนคนไทยในสมัยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
1: ค
0: ือไม่รู้ว่าไปทำบันพื้นกับไอ้พวกนี้ได้มากครับแล้วก็พวกนี้คือพวกที่มาทำซาบักครับ
1: คือ
0: มาทำซาบักก็คือว่าเป็นสถานประกอบการด้านศาสนาของคนยิวแล้วก็พวกนี้มีเงินทุนพี่น้องครับเป็นหมื่นล้านบาทครับมีเงินทุนเป็นหมื่นล้านบาทแล้วเอาหมื่นล้านบาทเนี่ยมาลงทุนที่ภูเก็ตมาลงทุนที่เกาะงันเกาะมุ้ยที่ป้ายที่สุขุมวิทครับแล้วครับเมื่อเขาได้บัตรประชาชนพี่น้องครับตอนนี้นี่ไอ้ที่ว่าได้บัตรประชาชนนี่ตายมั่นลงผู้ว่ากทม.ก็ลงได้ครับมันจะลงสมัครเป็นซ้อๆก็ลงได้ครับแล้วถ้าเหมือนในอนาคตนี่ลูกล้านของคนไทยจะยู่เป็นพื
1: ้อ
0: ถ้าคนยิวพวกนี้นี่ลูกล้านมันมาลงสมัครเป็นซ้อๆภูเก็ตเป็นซ้อๆสุราษฎร์ในอนาคตพี่น้องคิดว่าไม
1: ่
0: เราเป็นเป็นพื
1: ้
0: อแล้วพวกนี้มีเงินทุนพร้อมครับเทคโนโลยีได้พร้อมมูลหมดแล้วก็อันตรายเพราะฉะนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างยิ่งของชาติไทยพี่น้องต้องคิดและพิจารณาครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ฝ่ายปกครองกลัวอะไรก็นักใจครับทุกจังหวัดนะครับ
1: นี่ก็เป็นแล้วคุณส้นทีเอ๊ะหน่อยจะมีเวจัดเปิดเวทีไล่จังหวัดใช่ไหมครับสุราษฎร์แกจะมาไหม
0: มาครับสุราษฎร์มาแน่นอนครับ
1: มาแต่ว่าได้ก็ค่อยดีเป็น FC ของคุณส้นทีก็เดี๋ยวค่อยบอกข้าว
0: ครับผมก็บอกผีส้นทีว่าถ้ามาสุราษฎร์ก็ให้ประสานครับผู้พันจอดปีกิติชัยไส้สะอาดอดีตประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภา
1: ค
0: กับที่เปิดร้านขายขนมจีนยุติปาเวครับขนมจีนผู้พันจอด
1: ร่อยนะร่อยนะ
0: ก็เชิญผีเบาโต้ไปท่านสักที
1: ก็เนี่ยบอกก็แกชวนกันไล่หุ้นแล้ว
0: บอกสั้น
1: สั้นจะเสมียนไม่นะครับเมื่อรู้วันนี้วิ่งมาเห็นเงียบนะครับผมก็ชวนว่าจะไปชิมขนมจีนกันสักทีนึง
0: ครับขนมจีนผัดไทยแกงใต
1: ้อ
0: ยู่นาสำนักงานสิรินทร์ศิษยาครับอยู่ตรงป่าเว
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็มี FC เข้ามานะครับย่างอาจารย์พลชัยแกบอกว่า26ตุลาอย่าลืมวิ่งรถนำมนต์ชมเรือพนมพระเจ้าภาพแกเป็นเจ้าภาพรับปลาต้งโกเด็กวัดไปทอดไปเลี้ยงฟรีแล้วโอ้นี่ได้ไปกินฟรีแล้วป่ะทุกผู้ชมถึงแล้วก็มีอะไรแล้วมีเนี่ยแกภาพแบบส่งมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะชื่อแกไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแกบอกว่าเอ็นไออะไรอ่ะแกว่านายกไปเยี่ยมที่คลองจันเนี่ยของนี่
0: นะครับแล้วมีเสียงสรรเสริญเขา
1: เลยว่าอะไรรวยไม่ไหวแล้วเว้ย
0: คร
1: ับ ถึงแค่นี้แกก็บอกว่ามึงก็จะได้เหลือกูสักน้อยนี่เห็นไม่ไปด่าโมเสื้อชมเสื้ออะไรพวกนู้นอะไรแบบนี้นะแกก็พูดตรงนี้นะ
0: ก็พี่น้องครับสสกสมถูกเกณฑ์นี่สร้างในตามเกณฑ์นี
1: ่ครับ
0: ผักน้องส้มดังเบ้ครับ
1: ซึ่งคุณเชมสติ๊กบอกว่าร้อยและร้านเนี้ย
0: ครับ
1: ก็คุมมาถึงร้านที่ไปเจ๊กแรงมาแต่เดียวนะ
0: ครับ
1: ทรงสัตว์กระบีสมัยหน้าเป็นนายกยิวแน่

0: เป็นไปได้ครับพี่น้องครับคืออย่าประมาทครับเพราะว่าเมื่อเขาได้บัตรประชาชนคนไทยเนี่ย
1: เ
0: ขาก็มีสิทธิ์เหมือนกับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าเราต้องแก้กฎหมายครับเราต้องแก้กฎหมายในสภาวะคนต่างด้าวคนต่างชาติเมื่อได้บัตรประชาชนคนไทยแล้วถ้ามีส่อว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเนี่ยต้องเพิกถอนครับ
1: ครับ
0: ต้องเพิกถอนแล้วก็ส่งกลับประเทศต้องในประเทศครับ
1: ครับนายกเราก้าวทันเหตุการณ์ครับป๋าอ๋อไม่รู้แก้วไม่ถึง
0: ไม่รู้นายกประเสริฐหรือว่านายกนู
1: ่นั่นแหละนายกนี่เราเรียกไรนายก
0: เราพ่อมานายกแป๊ะนายกแป๊ะนี่ผมก็ชื่นชมอีกที่แล้วก็คือว่าร้านยางบ่อต้อยนี่ในสุรานี่ได้พ้นได้มาท่านแต่ว่ามีพี่น้องก็ท่ามาครับว่าบางจุดนี่ไปรัดทับเอาล่างระบายน้ำซึ่งบางจุดก็ไปรัดเอาเมื่อกับเมื่อกับฟุตบาทนี
1: ่
0: มันนี่เป็นอันตรายครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องช่วยกันเรื่องความปลอดภัยป้องกันความปลอดภัยพี่น้องด้วยครับ
1: เพื่อความเป็นธรรมเรื่องลัดย่างทับนะไหน
0: ครับ
1: พี่แจ็ค การลัดย่างทับเนี่ยไม่ได้มีมาสมัยนายกเป๊ะเอาเลขมาไหมนี
0: ่
1: มีมาถูกยุคถูกสมัย
0: โอ้
1: แต่ว่าพอมาถึงนายกเป๊ะนี่รู้สึกว่าหลายคนก็ด่ากันกันเหมือนกันว่าลัดย่างทับลัดย่างทับแต่จริงๆแล้วการลัดย่างทับเนี่ยไม่ได้มาเริ่มยุคนี้สมัยนี
0: ้ครับ
1: ทำมากันตั้งนานแล้ว
0: ครับ
1: ไม่รู้นายกคุณได้มั้งนี่บาตูก็ไม่ใช่จำได
0: ้ครับ
1: ครับผมก็นี่ก็เป็นเรื่องนี้เอ้าเดี๋ยวบาตูดูเวลา8:33 นะครับบาตูขอบคุณนะครับร้านตูดีคาเฟ่นะครับนะทนพี่แจ
0: ๊คผมไปกินแล้วครับ
1: ตูดีคาเฟ่นะคร
0: ับ กาแฟบางคุณร้อยครับ
1: มันจะเป็นเด็กไวโอคิดนะถ้าเป็นนำบางค
0: ุ
1: ดแต่ถ้าเป็นนำบางคุดที่มีรัฐกาแฟอเมริกาโน่นี่เขาเรียกว่าดูควีน
0: ครับ
1: ดูควีนถ้าเป็นเลดี้กาก้าก็เป็นนามะม่วง
0: ครับ
1: แล้วก็ที่พุ่มที่ประตูช็อปสร้างประจำก็คือกาแฟส้ม
0: อ๋อคร
1: ับกาแฟส้มแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รอดของแกก็คือเดอะบีชก็คือนามะพร้าวปั้นเป็นนามะพร้าวสดๆจากส้นในบ้างแล้ว
0: ครับ
1: ปั้นเสร็จแล้วก็เอาอเมริกาโน่รัฐ
0: ครับ
1: ร้อยกับพี่แจ็คไปลองกินดูห้อมสังกาไปห้อมสังเปล่า
0: ครับ
1: นะครับอีกเจ้านึงนะครับที่ต้องขอบคุณอย่างแรงอย่างทุ่งนะครับก็คือบริษัทพัฒนาปันปามกับพี่แจ็คนี่เหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะสื่อปลามไปปลูกนะครับนะปลามบางนี้ราคาดีพี่แจ็ค
0: ครับ
1: ราคาดีบางนี้พี่น้องชาวสวนปลามเราเงียบ
0: ตอนนี้8 บาทว่า
1: แล้ว8 บาทว่าครับ
0: ครับ
1: และที่แต่ว่าถึงแม้ว่าเงียบแต่ว่าที่อาทีว่าผมด้วยนะไอ้โม่ที่ว่าไม่ไปเอาปลาเพื่อนนะโม่หลักปลาเพื่อนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มันพัฒนาการนะพี่เจ๊ก
0: ครับ
1: มันเมื่อก่อนเอาซาเล้งข้าไป
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเอารถเก๋งข้าไปตัดเลยนะ
0: โอ้
1: นั่นน่ะดูตามันพัฒนาการขนาดไหน
0: ก็แสดงว่าไม่มีสิ้นธรรมนะเพราะว่าถ้าอาจารย์บุรทัศน์ท่านยังอยู่ท่านก็ต้องเทศครับพวกนี้หลักเล็กขโมยน้อย
1: นี่บริษัทพัฒนาพันปั๊มนะครับนะทีนี้เราว่ามีปั๊มคุณภาพดีโทรกันไปได้ครับ0923709393นะครับโทรกันไปเลยนะครับผมแล้วก็ห้างเพชรทองคงไผ่ซ่านนะครับในห้างวัฒนาพุ่งมานาวุฒินะครับแล้วก็มิสูสุราษฎร์เจ้าเร็กนะครับคงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็นานแล้วนะครับพี่เช็คนะอยู่กับสุราษฎร์ธานีนานข่าวว่า35 ปีเนี่ยนับมาถ้านับไปจริงๆตอนนี้ก็40 ปีเรื่อยแล้วนะแต่ว่าก็ว่าขมานี่มัน35 ปีนี่มันถือว่ากำลังดีนะครับยาวนานมากนะครับแล้วก็บัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับอยู่ชั้น3เซ็นทรัลนะครับแล้วก็ควักยำกันตรงนี้สำหรับ ในส่วนของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีคราวก่อนเนี่ยคือชาวนากุ้งเนี่ยนะครับเขาเปิดบ่อยให้นำตรงนั้นมันนำเลมันทั่วมันพี่แจ๊
0: ค
1: เพิ่งบอกว่านำเลมันลดตึ้งไอ้กุ้งทะเล
0: ครับ
1: มันก็ข้ามากินมาอยู่ในบ่อแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ได้ว่าจะไปเลี้ยงไปได้มันนี
0: ่
1: ไปตามธรรมชาติจับไปได้ไล่กิโลซึ่งแกเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนะซึ่งสหกรณ์ก็ช่วยค่ายกุ้งเลก็20 บาทตัว23-24 ตัวลูกก็ถือว่าไซก็ย่อยและน่ากินเดี๋ยวว่าไม่รู้ยังมีเลือดอยู่เปล่านะครับบาตูก็ไม่แน่ใจถ้าใครยังสื่อสินค้าได้ของสากลก็ทีนี้ก็มีคุณละครึ่งกันนะ
0: ครับ
1: โทรที่ซุ่น77 2 7 2 4 6 1เนี่ยเบอร์โทรที่โทร

0: ไปนะครับ
1: ยู่ซอยข้างอำเภอใช
0: ่ไหมใช่ข้างที่ว่าการอำเภอข้างที่ว่าการอำเภอเมืองนะ
1: คร
0: ับผมท่านอำเภอสุดเชาถูกมุสิกเกตเกษตรพอดีนะพี่เจ
1: ษอ๋อครับครับ
0: ถึงมาดู
1: ก็แสดงความยินดีด้วยครับ
0: กาเซียนอย่างกาเซม
1: ครับ
0: ไม่มีคดีเลย
1: ครับ
0: ก็นั่นแหละการทำงานย้ายมีเรื่องมีเป็นความกันนะครับก็รอดปลอดภัยเอาเป็นว่าน้องแซมเราพักกันสักครู่เดียวนะครับมาในช่วงที่ร้องกันนะครับ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมัน Titan Captia พร้อมฟรีชุดแต่งรอบคัน Titan ตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเอียพลศรีสุข
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ครับผมขอบคุณน้องแซมนะครับหน้าชั้นเทคนิคของเรานะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับในกระเป๋าตูนะครับช่วงนี้เราก็เปิดใช้นะครับนะเปิดใช้ท่านผู้ฟังมีอะไรอยากจะบอกพี่เจ๊กนะครับจะวัชราเพชรทองนะครับเอามาทันทีทันใดเลยนะครับไม่น่ารู้เป็นลุงทวีหร
1: อครับ
0: ลุงทวีนะครับผมยังคิดถึงอยู่ครับผมสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีคร
0: ับ พ่อพี่ผู้ใหญ่ดำครับผม
6: ผมน้องตูครับผม
0: ครับครับ
6: รายการมวยมาแล้ว
0: ครับผม
6: วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้นะครับ
0: ครับ
6: ศีสนามมวยศาลารวมใจดอนเนียงมู่ซ่องตำบลบุญพินแถวนอกรีแถวนั้นแหละครับ
0: ครับครับ
6: ซึกวันปีชาเกษียณราชการนู่ดอนเนียง
0: อืมโอ
6: ้มีมวยทั้งหมด20คู
0: ่ครับ
6: อย่างน้อยครับถึงคู่เอกนะครับ
0: ครับ
6: จักไห้แสงสุริยาต่อช้างชายก
0: ัน
6: นิดสุราษฎร์บ้านเรา
0: อืม
6: พบกับเพชรพันใจ
0: ครับ
6: ชุมพรมวยไทยจากชุมพรนะครับเริ่มชก19:30วันที่3
0: ครับ
6: ตรงวันเสาร์นี้นะครับ
0: วันที่เสาร์ที่3ตุลาคมนี้นะ
6: ครับผมครับ
0: วันก่อนประตูไปเยี่ยมใครมวยซิดกำนันกุ๊กไปแล้ว
6: ก่อนชกครับวันนั้นก็ออกรายการนี่ไปให้เรียบร้อยแล้ว
0: นะครับบาตูก็ไปเยี่ยมขายมวยนะครับนะก็เด็กๆน้องๆก็โอเคนะครับนะถึงกับกำนันแกก็สุดยอดนะครับกำนันกุ๊กเนี่ยสุดยอดภาสกรอนุบาลครุกิจนะครับก็ถือว่าเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจนะครับช่วยเหลือทำให้เด็กๆได้โตยอดความฝันนะครับครับ
6: ครับเพราะว่ามวยที่ว่าสำคัญถ
0: ึ
6: งกับประจำชาติด้วย
0: ครับ

0: วันที่3ท่านหนองแจ๊กหรือว่าหนองตูห้างว่ามีเวลาไม่ติดภารกิจนะครับ
1: ครับ
0: เชิญด้วยเชิญด้วย ไอ้เพราะว่านู่ดอนเลี้ยงนี่เป็นการกันในอดีตนี่จับขายมวยเกียรติพัฒนามิวสิกเป็นสนามมวยมาท่านเมื่อหลายปีที่แล้วดังมากครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ครับผมครับขอบคุณนะครับพี่ผู้ใหญ่ครับ
0: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: นะก็ชวนไปดูมวยนาวางก็ไปแล้วนะครับนะว่างี้แม้แต่มวยกีฬาเอเชียนเกมก็ไม่เคยจะได้เล่กันนี้นะครับชีเล่ยากเอาไปทิศซ้ายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับประตู
2: อ๋อครับผม
3: เรื่องเดิมเดิมแล้วนะ
2: ลุงทวีครับผมครับคร
3: ับ วันนี้คุณวัชระมาแล้วผมที่บอกให้จัดหน้าแต่เจ้าจัดมันจกเลยหน้าไม่ได้ผมว่าโตเมื่อไหร่รุ่นนี้แล้วก็มายาตายไหมตอนนั้นนั้นเข้าๆมาเที่ยงห้ามาเที่ยงไรกับผมไม่ผูดนะมาเที่ยงพอดีมันช่วงจังว่าแต่ว่าเข้าข้อโครงการไว้นี้แหละทีนี้ผมถามคนนั้นแล้วเคยมาเล่นกับผมว่าถีนั้นเขาอาจจะมีคิดแกก็ตอบว่าโอ้ยไม่เกี่ยวคิดไม่คิดกันเขาต่อไปชาวบ้านชายนี่ไม่มีทางคัดผมว่าอะไรยังทำได้ทำได้จนเฉือนเขาให้ท่านไหนที่บ้านก็ผมเขาทำนะทำได้ไหมเส้นขอเอ็ดแล้วกันผมไปห้าเชียงมาเกือบร้อยเชียงประตูเขาดีใจกันพรือว่าได้ยกบ้านยกจองสามารถพ้นทุกทายฮะเนี่ยผมแกบอกแกผมว่าพี่จังพี่คือมันล้อนั่นแล้วชาวบ้านร้อยว่าเชียงเนี่ยจำถึงคุณคนนี้ไว้เลยว่าถ้าไม่น่าเตือนจำไว้กันว่าต่อไปเขาเรียกว่ายืนมู่ยืนแมวแล้วแหละเขาไม่เชื่อเลยคนคนนี้ครับวันนี้ครับ
2: ครับผมก
1: ็ผมก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมเพราะว่าผมไม่เคยไปอาเซียน
2: ครับครับผมมีเคสตรงพี่แจ็คนะครับ
1: ครับ
2: สุรศักดิ์นะครับบอกว่าบายดีพี่ตู่ผมหนองโชคซ่อพ่อโมอ๋อครับครับดีครับหนองโชคหนองโชคนะครับถ้าจวนก็ทักทายแล้วกันนะครับผมไปที่ซ้ายต่อไปกันนะครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
2: อ๋อเสียงนี้เราคุ้นครับผมสวัสดีครับคุณพี่สม
1: สวัสดีครับ
2: พี่อย่าปลอมเสียงนะผมจำเสียงไม่ได
4: ้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่เจ็คมากครับที่ไปอุดหนุนตูเดย์คาเฟ่นะครับ
2: ครับครับแล้วตอนนี้พี่สมอยู่กรุงเทพหรืออยู่ไหน
4: บาสุราชแล้วคร
2: ับ อ๋อครับสุราช
4: วันนี้ก็มาเนี่ยพบคณะของสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์นี่แหละครับ
2: อ๋อครับผม
4: มากับส่วนกลางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
2: อ๋อครับผมเป็นไงฮะหมายว่าไปจะไปจัดอะไรกันเรียบร้อยยังฮะพี่สม
4: ก็วันนี้ก็คงล่องห่วงยากล่องแพ
2: อ๋อวันนี้เหรอฮะวันนี้เหรอพี่สมวันนี้อ๋อวันนี้นะอ๋อครับผมก็เที่ยวให้สนุกนะครับผมครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมพี่สมครับดอนศักดิ์อินเลิฟเป็นไงบ้างคนสนใจกันเยอะไหม
4: ดอนศักดิ์อินเลิฟนี่เดี๋ยวผมจะสอบถามให้แต่รู้สึกว่าที่พักจะเต็ม
2: แล้ว
4: นะครับ
2: เต็มแล้วนะ
4: เต็มหมด
2: โอ้ครับผมขอบคุณมากครับผม
4: แต่ก็ยังไปเที่ยวกันได้นะครับ
2: ไปเที่ยว
4: ใครไม่มีที่พักก็ไปนอนห้องผมได้ครับห
2: ้
4: องอยู่ริมทะเลเลย
2: อย่าแอบไปนอนหน้าห้องขอบคุณมากครับพี่สมครับผม
4: ครับครับสวัสดีครับผม
1: ครับพี่บ่าวตู้กับการท่องเที่ยวทางน้ำช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคร
2: ับครับ
1: ครับอาจจะมีน้ำหลากน้ำป่านะ
2: ครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: ครับ
1: ไม่ว่าเที่ยวที่ไหนก็ตาม
2: ครับ
1: เหนือสิ่งอื่นใดผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น
2: ครับ
1: คร
2: ับ ทนายสมบูรณ์นะครับทนายสมบูรณ์บอกว่าฟังอยู่ครับฟังอยู่นะฟังอยู่สุราษฎร์นะครับไปที่ชายต่อไปกันเลยนะครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับหมอตู
2: ้ครับผมครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับไอ้เบอร์โทรเขาไล่เช็คกันเบอร์โทรเขาไล่เช็คกันผมจับไม่ทันจูนแปะจูนแต่ตึ้ง
1: บอกสาวสองสามครับ
5: ตึ้งตึ้งต่อร่างได้หรอ
1: กาวกาวกาวนึ่งครับ
5: โอ้กาวกาวกาวนึ่งนะ
1: ครับผม
5: ไอ้ร่างแจ็คกับมันร่างบ่าวพ่อกัน
2: โอ้
1: ครับ
5: ไอ้มันให้บัตรไว้แล้วแต่เบื่อโทรเบื่อโทร

0: ว่าไม่รู้ว่าเบอร์เขาจะเบอร์ไม
1: ่เบอร์เขาอะไรครับ0809239991ครับ
0: เราเรียนทาดานนะ
1: ครับ
2: พ่อทาดานนะครับพี
0: ่เราพี่น้องกันนะ
1: ครับครับ
0: มึงจำไม่ได
1: ้ครับขอบคุณมากครับ
0: เรื่องการทักกันนันทีได้
2: ครับผมครับบางทีพี่เจ๊กเจอคนมากมากจำไม่ทันขอบคุณมากครับลุงคืนครับ
0: เก้าร้องย่ำเก้า
1: หนึ่งเก้าสามตัวครับ
2: แล้วก็หนึ่ง
0: เก้าร้องย่ำเก้าหนึ่ง
1: ถูกต้องครับ
2: ครับผมครับ
0: โทรครับสวัสดีครับ
2: ใครมีอะไรจะโทรพี่แจ็คนะครับนะจะก็ครับ
0: ล่วง
2: อ๋อล่วงนะเองนะล่วงนะ
0: เกตนี่ก็หมายความว่าน่ากลัวนะ
2: ไอ้ยะเกตนั้นรู้แล้วโซโซ่เทศนั้นไปห้าไปเยี่ยมเรื่องมังไม้อ่ะ
0: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอเคครับนึกนั่งนึกออกไปอ่ะพี่แจ็ค
1: ครับพี่น้องคร
2: ับพี่น้องเอา0774045นะครับโทรมาได้กับสายต่อไปครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับพี่แจ็ค
2: อ๋อลุงกระด้อม
1: ครับ
2: ลุงกระด้อมเชิญครับ
3: กระด้อมตอนนี้ก็อากาศดีนะพี่โตบอกคนกระท้องกระพอทุกคน
2: อือ
3: หือแต่ว่าแต่เรื่องก็การท่องเที่ยวได้โรงแรมตอนนี้ตามเพื่อนๆเลยกระจกเตาเลยพี่แจ็ค
2: อืม
3: ระวังมันไปใจเต้าฤดูกาลของโลเซนจันนั่นแค่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากๆแต่ว่านั่งมากนะพี่โตในกระน้อมนี
2: ่โอ้ก็ความรักเห็นบางคนก็มีเมียเป็นคนไทยแล้วก็มีสื่อบ้านสื่อชงกันแต่ว่าเซอร์ว่าโคชอปบรรยากาศ
3: มาร์คเธอบ้านเธอเรื่อยยุ่งกับเป็นครอบครัว
2: อันนี้เราไม่หวากันนะพี่เจ๊กนะ
1: ครับ
3: ผมไม่ใช่นอมินีพี่เจ๊ก
2: ไม่ใช่นอมินีเขาซื้ออยู่เอง
3: ก็ซื้ออยู่เองเขาซื้อว่าผู้ไทยก็ซื้อว่ามีฐานะพอสมควรแล้ว
2: แล้วก็มีเมียเป็นคนไทยมีลูกมีเต้า
3: ครับผมไปได้แล้วก็อยู่กันเรียบร้อยดีนะว่านั่งมันจะมีชาวสถาบันได้มันมีแต่ว่าขับรถได้แต่ป่าหลึงแล้วนิดเดี๋ยวกลับนะแต่ว่าเมื่อกับเขาไม่ค่อยชำนาญเส้นทาง
2: โอ้ครับ
3: ทำนี่กันเรื่อยๆครับแต่นู่นจ่ายทะเลแต่นั่นก็จ่ายได้แล้วกว่านั่งได้ก็ยังอยู่หมดทั้งคนแต่ตามโรงแรมเมื่อตอนนี้ก็สอบครองหมดทั้งคนพนักงานบอกว่าไม่ค่อยมีคนมาจ้ามาพักมาเที่ยวก็ถึงเวลามันกลับมากันแท้แล้ว
2: ครับ
3: ก็มาเลื่อนไปตัวก็แสดงความยินดีนักกีฬาไทยกันกับทีไปคว้าเหรียญทองในเช่นเกม
2: ครับ
3: โดยเจ้าพ่อหนองวิวกับทีสวัสดิ์ชาติของชาติไทยผมไม่เคยได้ยินทีว่าโรยเม็ด200 เม็ดนักกีฬาที่ได้เหรียญทองหลักพ่อสานองก็จำได้ก็ดีใจมาก
2: ครับ
3: ซึ่งว่าปาทกปาดำรัดแต่คนเลื่อนกับเมื่อนกับทีได้ไม่ว่าเรียนทองเรียนเดินเรียนทองเด้ง
2: ครับ
3: ประดามาเร็วเราก็ดีใจแต
2: ่
3: คนที่ไม่ได้เราก็ให้กันลมใจสู้ต่อไปลาพี่โต
2: ครับโอเคครับ
3: ครับแล้วก็ไปในเรื่องกล้องแถวๆปากเมื่อไปข้ามในสุขุมเทพได้ก็ที่ว่าน้ำท่วมได้ก็เราก็ให้กันลมใจกัน
2: ครับครับ
3: แต่ที่ว่ามานึกต่อใจนิดหนึ่งพี่โตไปเช็คที่เฟซของฉันนะครับเฟซเช็คตอนนี้น้องคนเนื่องแค่ว่าเดินตั้งไกวโจทย์นะเพิ่งผมว่าว่าถ้าด้านสีแบบนั้นไม่น่าที่มีควายรั้วแบบยิ่งตัดไปฟ้าเขาหน้าที่ตำรวจหน้าที่เช็คให้ดี
2: ครับ
3: ก็พอเราบอกควายจ่อซึ่งน้องลงไปดินจักในน้ำนี่เลยว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเราพอจังว่าแบบนั้นควายไม่รู้ยู่ปลื
2: ้อ
3: ตรงนี้ว่าไปเช็คกันว่าต่อไปกว้างขายควายฟ้าควายบริษัทประเทศไทยลูกควายฟ้าปืนหมาไม่ก็เลยแต่ช่วยตำรวจยึดเวลาน้ำตัวมันจะได้หมาคร
2: ับ
3: เนี่ยซึ่งบางเฟสของฉันเนี่ยผมเคยไปอยู่เป็นสิบปีครับแต่ว่าต้องปีขนามาถึงว่าเขาเลยมารอบนี้ถือว่าน้ำหมาเราก็ให้กำลังใจเราตกแห้งตกอ้นกับไม่ว่าปากน้อยตายเราก็กลายเข้ามาแล้วตอนนี้ไปดูกลายจะตึงรูดูคนเลยแล้ว
2: ขอบคุณมากครับ
3: ครับ
2: ครับพงศ์ครับขอบคุณมากครับ
3: ครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ก็ไม่ได้มีคำถามเลยนะครับก็ข้ามา
1: ครับ
2: มาเร่งให้กวางเฉยๆส่งกำลังใจก็เท่ากับแก๊งเนี่ยพี่แจ็คนะเพราะว่าเรียนทองโรยเม็ดนี่เราไม่ได้มานานแล้วนะ
1: ครับ
2: ส่วนมากก็ได้จีนได้ญี่ปุ่นได้เกาหลีได้มาเลเซียได้ไรแต่มารอบนี้น้องบิวเราน่าจะยู่หลายปีแล้วอาจจะเป็นเอเชียนเกมคราวหน้าได้อีกสักเรียนอีกครั้งหนึ่งแหละบาตุเชียววาพนันนะครับนะก็เก่งนะครับพัฒนาการ
1: อยู่ผมก็ดีใจด้วยครับครับ
2: นักกีฬาบ้านเราเก่งก็เยอะครับ
1: ครับ
2: อ้าว0774ซูนาซีซีอาร์เบอร์โทรนะครับนะมีได้เพิ่มเติมพี่แจ็คเชิญ
1: คือปัญหาเรื่องไฟรั่วและไฟช็อตทำให้น้องๆใต้ที่กรุงเทพนี
2: ่
1: มันเกิดขึ้นมาโดยตลอดครับ
2: ครับ
1: ครับเพราะว่าทุกครั้งครับ

0: ทุกครั้งคือมันไฟรั่วตามเสาไฟฟ้าตู้โทรศัพท์หรือว่าตามส่วนสาธารณะนี่มันมีประจำ
1: ก็มีสุรัตน์ก็เคยมีที่ว่าน้ำท่วมตรงที่บายพาสใช่ไหมครับ
0: แล้วก็น้อง
1: มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ครับลบน้ำ
0: น้องผู้หญิง
1: น้องผู้หญิงลูกของข้าราชการนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำงานทำการก็มีอนาคต
0: ครับ
1: ก็บริษัทนี้ก็มันคงแข็งแรงดี
0: ครับ
1: ก็โดนไฟดูดเสียชีวิตนะน่าเสียดายเสียใจ
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คือผมว่าผู้ว่าจัดชัดหร
1: ือ
0: ว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าผู้อำนวยการเขต
1: ครับ
0: หรือว่าคนที่รับผิดชอบครับคือต้องทำหน้าที่มากกว่านี้ครับครับเพราะว่าแรงอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องลงไปในสนาม
1: ครับ
0: แล้วก็ไปสำรวจตรวจสอบให้จริงจังครับ
1: บอกสั้นบอกนี่น้ำท่วมมาได้หน้านี้ไม่ถึงมาพี่แจ็คกันนะเอาสายต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับครับ
2: มาจากชุราดี
1: กว่าครับครับครับผม
2: อยู่แถวอำเภอเขียนซา
1: อ๋ออยู่เขียนซาเป็นเพื่อนบ้านกับพี่เจ้า
2: ค่ะอยากได้มีกระเทศกอน่ะมาชี้แนะช่วยให้วิธีการทุกพักการกินการทุกพักดูแลว่าคือดินเด็ดในสีตูแบบในแล้วก็ยาในสีวาชายปูจิตภาพมันเป็นอันตรายเราได้กินเลือดจะกินก็ได้ค่ายเผื่อนบานค่ายในราชการ
1: ซึ่งตอนนี้ได้ทำเกษตรอะไรบ้างไหมครับพี่เศร้าครับ
2: อ๋อมีส่วนยางนิดหน่อยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมีส่วนนิดนึงนะครับนะพออยู่ได้แล้วตอนนี้ได้ย่างเหมือนเพื่อนบ้างครับพี่เศร้า
2: ตอนนี้ก็ย่างก็ได้ค่ะแต่บอกว่านั้น
1: โอ้เข็นได้นะอันนี้น้ำย่างใช่ไหมครับพี่เจ้า
2: ค่ะค่ะไ
1: ข่ย่างนะไข่ย่าง
2: ที่บ้านขายที่ย่างเลยที่บ้านอ่ะ
1: โอ้ครับต้ม
0: ครับพี่ชื่อไรครับยูมูไนครับ
2: อ๋อยูมูซี่
1: บ้าน
2: มา
1: ชาเดชบ้านชาเดชมูซี่บ้านชาเดช
0: ครับชื่อไรครับ
2: ค่ะ
0: ชื่อไรครับ
2: กันนกวันค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพี่กันนกวัน
0: นกวันมูซี่บ้านชาเดช
1: น่
0: าจะฝากท่านนายอำเภอ
1: ครับ
0: นายอำเภอแล้วก็เกษตรอำเภอเขียนซ่าครับช่วยจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำเรื่องการ
2: เป็นข้อว่าอะไร
0: ค่ะอ๋อครับครับครับข้อว่าครับเข้าใจครับ
1: อืม
0: ครับแต่ว่าไม่ได้หัวครับนะ
2: เพื่อน้อยน้อยยังเพิ่งชิปแจ็คดีกว่าเดี๋ยวแจ็คสองตัว
1: เพิ่งก็ไม่ต้องหัวได้มาโดยธรรมชาติ
0: คร
1: ับ ขอบคุณมากนะครับพี่เศร้าครับ
2: ค่ะค่ะ
1: พี่กนกวันนะครับพี่กนกวันนะครับ
0: ก็ฝากท่านนายอำเภอเขียนซ่าแล้วก็เกษตรอำเภอเขียนซ่า
1: คือ
0: ช่วยจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำ
1: เล็กๆน้อยๆนะรัวบ้านรัวกินได้ได้ปัญหา
0: เลยเพราะว่าเกษตรอำเภอมีหน่วยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ไปแนะนำชาวบ้านอยู่แล้วครับ
1: ครับผมนะบกสันทัดบอกนี่น้ำมาได้นี่
0: ครับก็ฝากท่านเกษตรจังหวัดช่วยกำชับอีกทีนึงนะครับ
1: เอาครับผมไปที่สายต่อไปกันนะครับน่าจะได้สายสุดท้ายแล้วแหละครับสวัสดีครับ
3: ผมจะให้คุณวัชรังนะเต้าความเมื่อยคำบัดชมร่มผู้สูงอายุเวลาเขาไปทำเขาจริงๆกลายเป็นการจำกัดอายุและจะใช้คำว่าผู้สูงอายุผมไม่เข้าใจเลยคำนี้พอเอาเขาจริงจำกัดอายุมันแม่ความว่าเป็นเพื่อความ
0: นี่ลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ลุงทวีลุงทวี
0: ครับ
1: ทวีก็พูดมาครับลุงทวีครับ
0: ครับผม
1: คือแกยังติดใจอยู่ว่าแกอยากเข้าชมรมผู้สูงอายุแต่ว่าชมรมผู้สูงอายุนี่เขากำหนดว่าใครสมัครเข้าไปน่ะก็มีเงินใครกติกาว่า55-65ซึ่งก็ลุงทวีนี่80แล้วก็เลยไม่รับ
0: ผมว่าไม่น่าทุกข์ไม่จัดปนัน
1: คือจริงๆแล้วชมรมนี้ก็คือการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเวลาไม่บ่มไม่บายหรือเสียชีวิต
0: ครับ
1: อาจจะเป็นเงินโอนไปทําศพทําเรื่อยไปนานแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งทีนี้เขาก็จะกําหนดว่าถ้าเกิน65ไปแล้วในกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว
0: ครับ
1: เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว
0: เรื่องไฟฟ้าของลุงทวีนี
1: ่
0: ต้องอยากจะขอร้องพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: นะ
0: พลังงานจังหวัด
1: ไปขอโซลารูปไปแก้ร้อน
0: ฉายพลังงานจังหวัดควรเข้าไปดูแลครับควรเข้าไปเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าจริงครับ
1: คือพลังงาน
0: จังหวัด
1: อาจจะไม่มีข้อมูลเนี่ยพี่แจ็คเนี่ยเดี๋ยวพี่แจ็คออกจากสปท.ไปเลยอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: นี่เดี๋ยวทรายไปเลย
0: ครับ
1: สำนักงานอยู่ใกล้ๆก็สปท.นี่แหละ
0: ครับผม
1: เดี๋ยว
0: ผมหลับไป

0: าจะไปประนาจารย์ให
1: ้ครับ
0: แต่ว่าวันนี้พอดีเดี๋ยวออกจากนี้ก็มีนัดแล้ว
1: อ๋อมีนัดแล้วนะครับ
0: ที่โรงงานการดิษ
1: โอ้จะไปการดิษนะครับผมครับผม
0: ก็ข้องลุงตะวีผมอยู่ในใจครับนะแล้วก็ต้องช่วยแก้ไขปัญหาเหลืองเรื่องแสงอาทิตย์เรื่องไฟฟ้าให้ลุงครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหมายว่าไฟฟ้าข้องการไฟฟ้าภูมิภาคไม่ได้นี่ต้องไปแสงอาทิตย์แล้วแล้วก็นักการเมืองที่ไปรับปากลุงไว้นี่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าผักไหนพวกไหนก็ต้องขออภัยลุงทวีด้วยเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่ว่าที่ผมไปหาลุงทวีเพราะลุงทวีเดือดร้
1: อ
0: นผมไม่ได้ไปหาเสี่ยงแต่ว่าไปหาทางช่วยเหลือลุงทวีแต่สิ่งที่ลุงทวีแรงกันผมคิดว่าพี่น้องก็คงได้ยินได้ฟังจากหลายๆทีครับเพราะว่าบางคนก็ไปฮกไว้มั้ง
1: ครับครับนี่ FC เข้ามาบอกลุงชัดนู่อยู่ในน้ำท่วมแล้วก็บอกว่า SJ ช็อป9ทันน้ำท่วมกับป่าก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของในโซเชียลของสปทเราก็มีน้องสุริยันนิตกันนะครับพ้มคามาขอบประสิทธิ์ชวลิตนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพียมน้อยนะครับพ้มขอบคุณเพียมน้อยนะครับอันนี้ก็ FC เราวันนี้ไม่เห็นพิติกดีนะพิติกมันอยู่ไหนนะพิติกไปดีนะครับเป็นว่าวันนี้ก็เรากันสักหนึ่งนาทีครึ่งนาทีพี่แจ็คมีอะไรจะเล่ง
0: กับพี่น้องครับสุราษฎร์ธานีในเมืองคนดีเรามีพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุเป็นพระอรหันต์ที่ได้ให้ลักธรรมกับพี่น้องชาวพุทธไว้เราโชคดีครับที่มีส่วนโมกกับพระรับแล้วก็พระอาจารย์ก็สอนไว้ครับว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
1: คร
0: ับ แล้วสอนให้พวกเราไม่เห็นแก่ตัวครับพร้อมนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์วิสุทธิ์วิสุทธิจารีได้บวชเน้นตั้งแต่ป.7กับม.3ป.7 2520ครับ
1: คร
0: ับ และม.3 2523ได้รางวัลสามเณรตัวอย่างจากพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุแล้วผมคิดว่าแนวทางรัฐธรรมาของพระอาจารย์พุทธทาสนี่ต้องช่วยกันเผยแผ่แล้วก็ให้เด็กๆให้เยาวชนได้มีลักธรร
1: ม
0: ให้ทุกคนมีลักธรรมในชีวิตเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นเมืองคนดีทุกคนถ้าว่ามีลักธรรมมีธรรมะนี่ก็ไม่เห็นแก่ตัวครับไม่เอาแม่น้ำภูเขาเล่ไม่เอาข้องส่วนรวม มาเป็นข้องส่วนตัว
1: โอเค
0: ครับ
1: นะครับเวลาเราหมดแล้วครับจริงๆนะครับ
0: ต้องลาพี่น้องว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
1: ครับผมสวัสดีครับพี่แจ็ค
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ทุกท่านนะครับผม
0: ครับทุกท่านคร
1: ับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกทม.เร่งระบายน้ำเต็มกำลังฝนเริ่มเบาสถานการณ์ทยอยดีขึ้นเดินหน้าดูแลพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลงสถานการณ์จึงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับกทม.เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังพร้อมบริหารจัดการคลองสายหลักและคลองสายรองรวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนและชุมชนลงระบบคลองได้มากขึ้นขณะนี้คลองแสนแสบเริ่มมีระดับลดลงในบางพื้นที่เช่นบริเวณเพิ่มสินทำให้ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้แล้วสะท้อนว่าการระบายน้ำเริ่มเห็นผลในบางพื้นที่

0: ที่ยังได้รับผลกระทบได้แก่แนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านเทพลีลาบางกะปิและคลองจันรวมถึงพื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เช่นลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและคลองหัวหมากเนื่องจากระดับน้ำในคลองยังสูงกทม.จึงเร่งบริหารจัดการระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อทยอยระบายออกจากพื้นที่ขณะที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปสถานการณ์เริ่มดีขึ้นและมีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนถนนรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดโดยกทม.ยังบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งเหนือใช้คลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขนและคลองบางซื่อช่วยรองรับและตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะแนววิภาวดีรังสิตที่ยังมีบางช่วงได้รับผลกระทบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างไรก็ดีขณะนี้ปริมาณฝนมีแนวโน้มเบาบางลงและคาดว่าปริมาณฝนในวันนี้จะลดลงจากวานนี้ตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่งผลให้กทม.สามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะทยอยลดลงพาณิชย์ประสานทหารลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงเข้าพื้นที่น้ำท่วมสระแก้วนายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้ผู้ประกอบการห้างร้านและช่องทางจำหน่ายบางแห่งไม่สามารถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไปสู่พื้นที่ได้ตามปกติล่าสุดกรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่จำนวน 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปยังห้างแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนุ่มซิ่งเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมถนนเพชรบุรีอ้างจบนอกไม่รู้วัฒนธรรมไทยจากกรณีมีภาพและคลิปชายขับเจ็ตสกีบริเวณน้ำท่วมขังถนนเพชรบุรีก่อนถึงแยกเอกมัยเหนือถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตห้วยขวางกทม.ท่ามกลางสถานการณ์ฝนตกหนักจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมต่อมาพลตำรวจตรีวรสิทธิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1และพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันสั่งการให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดกระทั่งติดตามตัวผู้ขับเจ็ตสกีและผู้ถ่ายคลิปมาสอบสวนทราบชื่อในสอนเกียรติสิริอายุ28ปีพร้อมเจ็ตสกี1ลำและในพลาผู้ถ่ายคอนเทนต์ทั้งสองรับว่าเป็นบุคคลในคลิปโดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการต้องการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมและอ้างว่าเป็นนักเรียนนอกไม่ทราบวัฒนธรรมไทยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาตามพฤติการเกี่ยวกับการก่อความเดือดร้อนรำคาญและการกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยในพลาวถูกแจ้งข้อกล่าวหาในฐานะผู้สนับสนุนพนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินคดีและในวันนี้จะส่งฟ้องศาลพร้อมเสนอขอให้ศาลพิจารณาริบเจ็ตสกีของกลางต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซ

0: ซลพลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล
1: ้อให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: งินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encode.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร022016512หรือ0894990909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปิศนาณปัญญง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมนะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเจอกันตรงนี้ที่เดิม 9:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้มอบความสุขกับกำลังใจกับเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันเริ่มต้นการทำงานสำหรับสัปดาห์ใหม่ขอให้ทุกท่านได้มีความสดชื่นได้มีความสดใสได้มีความสบายอกสบายใจในการทำงานเพราะว่าได้หยุดพักผ่อนกันไปเสาร์อาทิตย์2วันก็แหมเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เติมพลังให้กับร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายของเราพอได้ทำงานเหนื่อยๆแล้วได้หยุดพักกันไปแหมรู้สึกว่าโล่งใจปลดปล่อยกันไปนะคะทำให้มีความสุขให้มีความสดชื่นกันไปฉะนั้นวันนี้สัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆกันละกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชกันด้วยค่ะและสิ่งสำคัญอย่าลืมค่ะออกจากบ้านวันนี้ก็ต้องเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายอยากจะมีความหอมมีความละมุนมีความสดชื่นให้คุณได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3สี3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเภสัชของเรารับรองได้ค่ะว่าใครอยู่ใกล้คุณจะหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเภสัชอย่างแน่นอนหอมยั่วๆแบบนี้ต้องยกให้แป้งเย็นเภสัชค่ะ3สี3กลิ่นหอมสามารถหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าถ้าอยากจะรู้นะคะว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์ของเรามาใช้กันค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าโอ้โหจะมีความสุขตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพศัตว์ของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วมีกลิ่นกายที่มีความหอมสดชื่นมากๆเลยล่ะนะคะ3สี3กลิ่นหอมที่อยากให้ทุกท่านได้ลองกันทุกสีทุกกลิ่นค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะต้องบอกว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองค่ะว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนนะคะฉะนั้นความหอมยั่วๆแบบนี้กลิ่นหอมเกินห้ามใจแบบนี้มีเฉพาะแป้งเย็นเพศัตว์ของเราฉะนั้นรีบไปหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยกับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ
4: วันนี้มาลงคลิปไปหายคิดทั้งคนที่คิดถึงเมื่อไร

0: งใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ที่เขาบอกว่าสบู่เภสัชของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะยืนยันคอนเฟิร์มได้เลยว่าใครที่ใช้สบู่เภสัชของเราแล้วนะคะจะมีความมั่นใจว่าแหมกลิ่นกายของคุณหอมไกลไปถึงข้างบ้านจริงๆอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมหอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนแล้วสาวๆคนไหนหนุ่มๆคนไหนที่ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราจะมีความมั่นใจได้เลยว่าผิวพรรณของคุณจะสะอาดหมดจดดูเกลี้ยงเกลาดูดูสว่างกระจ่างใสดูแบบออร่าฉ่ำๆเลยทีเดียวล่ะนะคะฉะนั้นสาวๆบ้านไหนก็แล้วแต่ที่อาบน้ำนานบ้างอาบน้ำบ่อยบ้างก็ไม่ต้องกังวลว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีปัญหานู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่ต้องกลัวค่ะยิ่งใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราในการอาบน้ำวันหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งเช้าเย็นเช้าเย็นเรียกว่าเห็นผลแบบไม่ต้องรอคือผิวจะสวยสว่างกระจ่างใสอย่างแน่นอนแล้วใช้แล้วติดอกติดใจค่ะนะคะให้คุณได้มีความมั่นใจได้อย่างแน่นอนหอมละมุนสดชื่นทั้ง2สี2กลิ่นนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยเลือกกันได้ตามใจชอบค่ะกับความหอมที่ใช่ในสไตล์ของคุณ

0: No. Come back.
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆคลั่งไคล้ได้กลิ่นยั่วยั่วหอมหอมแบบนี้จะมีอาการเป็นยังไงคุณผู้ฟังก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันหรือแม้กระทั่งอยากจะผ่อนคลายความร้อนนะคะในช่วงอากาศที่ร้อนอบอ้าวเราก็สามารถใช้แป้งเย็นเพสัตดับร้อนได้

ในบัตรเดียวนั้นเลยนะคะร้อนเมื่อไหร่ก็ทาตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจหรือหลังจากที่อาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชของเราโอ้โหเย็นสดชื่นจริงๆเลยแล้วกลิ่นหอมตลบอบอวลกันไปถึง8บ้าน10บ้านนะคะเรียกว่าทาตัวอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนแล้วหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงให้ความหอมให้ความสดชื่นกันเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นแป้งเย็นเภสัชของเราไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นด้วยนะแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นอยากจะพิสูจน์ความหอมของแป้งเย็นเภสัชของเราซึ่งเป็นความหอมระดับตำนานความหอมเกินห้ามใจระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเภสัชของเรา3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะ3สี3กลิ่นหอมนี้มีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ให้เขาใช้แป้งเย็นเภสัชกันด้วยค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการมีความสุขกันทุกๆวินาทีและอย่าลืมเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายด้วยแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะปริศนาณตันยงลากันก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

ังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกเรียกเอกนิติเศรษฐบมทหารหรือสถานการณ์น้ำท่วมใช้รถทหารช่วยขนส่งประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเคารพธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรียกนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภาสเสนาธิการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำหารือถึงการนำรถ GMC ของทหารออกไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงใช้การขนส่งอุปโภคบริโภคไปมอบให้ประชาชนไปจุดที่น้ำท่วมสูงขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินเตรียมลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่กทม.แต่ยังไม่มีการระบุสถานที่ที่แน่ชัดว่าจะลงไปที่จุดใดรัฐบาลเร่งดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมกทม.วรสิทธิ์ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงบางกะปิสั่งตั้งครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางกะปิวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพพร้อมเร่งแก้ปัญหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนที่เข้าพักพิงโดยนายวรสิทธิ์ได้ประสานนำรถครัวสนามที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเข้ามาติดตั้งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดถูกหลักอนามัยแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมจัดส่งข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนจากสถานการณ์

0: อ่านฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ศูนย์พักพิงดังกล่าวมีความต้องการเสบียงอาหารและน้ำดื่มเพิ่มขึ้นนายวรสิทธิ์จึงมอบหมายให้ทีมงานประสานกับผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความต้องการวัตถุดิบและอาหารสดและนำมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นจุดประกอบอาหารและกระจายเสบียงไปยังชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ได้ประสานรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเข้าประจำการสนับสนุนทุกวันเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่อาจเดินทางเข้ามาพักพิงเพิ่มขึ้นรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยภายในศูนย์พักพิงโดยหากจำนวนผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นจนห้องน้ำและห้องสุขาที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะเร่งจัดส่งรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาเสริมทันทีเพื่อให้ประชาชนมีอาหารน้ำดื่มที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยอย่างเพียงพอตลอดช่วงที่พักอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ทางนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ศูนย์พักพิงเขตบางกะปินายวรสิทธิ์ยังเดินทางต่อไปยังบริเวณแฟลตการเคหะซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่คืนก่อนจนถึงช่วงเช้ามืดเพื่อเร่งแก้ปัญหาอาหารและน้ำดื่มที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนและให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีจังหวัดราชบุรีจัดตั้งศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองซึ่งถูกน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานางสาวทิติรัตน์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีหลังได้รับแจ้งจากสำนักงานชลประทานที่13จะมีการปล่อยการระบายน้ำเพิ่ม 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบให้พื้นที่ท้ายน้ำ3จังหวัดได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอำเภออัมพวาอำเภอบางขุนทีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองถูกน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนที่อาศัยแล้วจำนวนมากทางนี้จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงจุดอพยพชั่วคราวในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งเทศบาลเมืองโพธารามเขตเทศบาลเมืองท่าผาเขตเทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมที่จอดรถไว้หลายจุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ทางมูลนิธิได้เตรียมเรือท้องแบนจำนวน2ลำพร้อมอุปกรณ์ส่องสว่างเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนโดยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมายังได้ช่วยกันลำเลียงผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงออกมาจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: เสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล
1: ้อให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: 5%ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอ Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

สวัสดีค่ะอยู่ต่อเลยได้ไหมนะคะอย่าพึ่งค่ะก็พึ่งมาต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ก็พอกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้วันจันทร์สุดท้ายของเดือนกันยายน2569กำลังจะผ่านไปเดี๋ยวพอขึ้นตุลาก็จะเป็นไตรมาสสุดท้ายของปี69แล้วนะคะขึ้นตุลาถือว่าสิ้นปีแล้วนะแป๊บเดียวเองนะคะเราเพิ่งจะนับถอยหลังเขาดาวมาอยู่หยกนะคะอันนี้จะลอยกระทงอีกแล้วจ้ะเดือน11เสร็จแล้วก็เดือน12ลอยกระทงนะคะเสร็จแล้วก็เขาดาวกันอีกรอบนึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โอ้แต่ก็ปลายปีนี้มีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบหนักพอสมควรเมื่อเช้าก็พอดูข่าวที่จังหวัดแถวภาคกลางก็มีคนไปสัมภาษณ์เพราะว่าคือทางอุตุหรือว่าทางปภ.เองเขาก็ประกาศเตือนให้กับชาวบ้านเนี่ยขนของออกนอกพื้นที่นะคะหรือว่าขนของไว้ในที่สูงหรือให้แบบอบพยพอะไรอย่างเงี้ยก็มีชาวบ้านบางส่วนค่ะที่เขาก็ไม่ได้ทำตามนะคะเสร็จแล้วก็เจอกับสภาวะน้ำท่วมเพราะว่าเหตุที่ไม่ทำตามอ่ะส่วนใหญ่ก็คือประมาณว่าจากที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ก็คืออยู่มา60ปีแล้วไม่เคยเจอน้ำท่วมอยู่มาค่อนชีวิตแล้วไม่เคยเจอน้ำท่วมพอมีประกาศเตือนก็อาจจะชะล่าใจว่าเอ้ยฉันอยู่มา60ปีแล้วมาท่วมไหมนะคะหรือท่วมก็อาจจะปริ่มๆไม่หนักไม่อะไรก็เลยไม่ได้ยกของขึ้นที่สูงไม่ได้ย้ายรถไปอยู่ตรงอื่นนู่นนี่นั่นนะสุดท้ายก็โอ้โหน้ำท่วมสูงเลยทีเดียวค่ะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่มากๆนะคะมันเป็นเพราะแบบนี้เป็นเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่บ้านของเราอะไรประมาณนี้เพราะคุณป้าท่านหนึ่งที่มีผู้สื่อข่าวเขาไปพูดคุยอย่างเงี้ยป้าสถานการณ์น้ำปีนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยป้าร้องโอยมาก่อนเลยโอ้ยอยู่มา60ปีแล้วไม่เคยเจอน้ำท่วมเลยนะคะนี่แหละเป็นเพราะเหตุนี้ค่ะคือสถานการณ์ทุกคนนี้ต้องบอกว่าโลกของเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากอะไรที่เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ที่เราไม่เคยคิดว่ามันท่วมพอมันท่วมปุ๊บมันอาจจะหนักหนาสาหัสมากๆเลยนะคะยังมานั่งคิดเลยเมื่อเช้าก็นั่งคุยอยู่กับแม่ว่านี่ถ้าแบบเราอยู่ในบ้านดอนแล้วถ้าแบบมีวันใดวันหนึ่งปภ.เตือนว่าให้พี่น้องชาวบ้านดอนขนของยกที่สูงนะคะหรือว่าให้อพยพหนีน้ำหรือว่าเตรียมความพร้อมว่าน้ำจะมาน้ำจะท่วมเนี่ยพวกเราจะหนีไหมพวกเราจะไปไหมเพราะว่ากะเพราก็อยู่มา40กว่าปีแล้วเหมือนกันก็ยังไม่เคยเจอน้ำท่วมที่บ้านหรือว่าในบ้านดอนนะคะก็มีแต่แค่น้องน้ำรอระบายแต่พอฝนทิ้งช่วงประมาณสัก1-2ชั่วโมงน้ำมันก็ไหลลงหมดอะไรแบบเนี้ยก็นั่งพูดติดตลกกันว่าถ้าวันในวันนึงมีประกาศเตือนว่าพี่น้องชาวบ้านดอนให้ยกของขึ้นที่สูงเดี๋ยวน้ำจะมาอย่างเงี้ยเราจะยกกันไหมอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอน้ำท่วมไงวันเช้าก็นั่งคุยกันแบบเล่นๆว่าเราจะยกไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเชื่อไหมอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังคือเราแบบยกไว้ก่อนมันไม่เสียหายเนาะดีกว่าแบบถ้าจู่ๆน้ำมาแล้วมันทำไม่ทันจริงๆเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยอีกอย่างนึงบางคนที่แบบชะล่าใจก็คือคิดว่าน้ำมันปริ่มๆคิดว่าเอาอยู่เอาไหวเลยแบบเนี้ยแต่พอน้ำมันมาเนี่ยมันไม่ได้แบบค่อยๆซึมนะคะมันไม่ใช่

0: ็ค่อยๆซึมนะปริมาณน้ำมันค่อนข้างที่แบบว่าจะขึ้นแบบไวมากพอขึ้นไวปุ๊บเนี่ยมันทำไม่ทันจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคะทำไม่ทันจริงๆก็ส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องทางภาคกลางด้วยนะคะที่ประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะเพราะบ้านญาติๆของกะเพราเอ็นที่อยู่กรุงเทพก็น้ำท่วมเหมือนกันแต่มันยังไม่ถึงกับเข้าบ้านนะคะแต่คือถนนในหมู่บ้านมันก็ปริ่มมาตรงที่จอดรถนะคะดีว่าบ้านมันมีบันไดขึ้น 2-3 ขั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยยังไม่ได้เข้าในบ้านแต่ว่าที่จอดรถก็ท่วมแล้วแล้วก็ไม่สามารถออกไปทำงานได้เพราะว่าข้างนอกถนนหนทางก็คือท่วมหมดก็ไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท่วมไปสัก 2-3 หลังได้หลายหลังอยู่ค่ะเพราะว่าญาติๆก็อยู่กรุงเทพเยอะนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้ส่วนบ้านเราเช้าวันนี้ช่วงเช้ามีแดดค่ะแต่ก็ถ้าติดตามดูจากพยากรณ์อากาศก็คาดว่าอาจจะมีฝนในช่วงบ่ายนะคะยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุนะคะสมท102สุราษฎร์ธานีรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook นะคะของอสมทสุราษฎร์ธานีเช้านี้ด้วยรับชมผ่านทางต่อๆของกะเพราด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้วันที่28แป๊บนึงนะคะ28ใช่ไหมวันนี้28ไอ้เราก็คิดว่า29แล้วเงินเดือนท่านจะออกตื่นเช้าขึ้นมาอุตส่าห์ดีใจ นึกขึ้นได้อ๋อเงินเดือนฉันออกวันที่29วันนี้มันเพิ่งจะวันที่28 วันเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงวันนี้28เป็นวันสำคัญของพวกเราคนไทยอีกหนึ่งวันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะครบรอบ109ปี109มติของครม.เมื่อวันที่20กันยายน2559เห็นชอบให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะโดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายน2560เป็นต้นมาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเนี่ยนะคะซึ่งเป็นวันครบรอบ100ปีอ๋อก็คือครม.มีมติให้นะคะวันที่28กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่28กันยายน2560นะคะเมื่อปี60เป็นวันครบรอบ100ปีที่ได้รับการพระราชทานธงชาติไทยก็เลยให้มีการจัดงานสืบเนื่องมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงบัดนี้นะคะและแต่ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการโน้ตทำงานปกติรวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไว้ในสถานที่ราชการตามอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในแล้วก็น้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะคะมาปีนี้ผ่านมาอีกวาระหนึ่งก็ครบรอบ109ปีแล้วค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวทักทายแอฟฟ้ากันสักนิดนึงใครเข้ามาบ้างแล้วจ๋าอันนี้นะคะ TikTok TikTok สวัสดีน้องต้นน้ำครับมาคนแรกเลยน่ารักที่สุดสุดที่จะเจ้าไขคว้าจากบ้านนาสารสวัสดีวันจันทร์จ้าเขาเรียกพี่ขอเพลงเขาเรียกพี่นักรักเหรอคะของเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมของโชเล่โอเคเดี๋ยวหาให้ใช่มานรักไม่มีวันตายของพี่วงฟรายโอเคค่ะพี่วิรวัฒน์มาแล้วจากสุรินทร์นะคะที่สุรินทร์น้ำไม่ท่วมจ้าขอเพลงคนมันรักของไอขอบคุณมากค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้าพี่บอยนะคะจากลาดหลางสวัสดีจ้าขอเพลงน้ำลายของซิลลี่ฟูพี่อมขอเพลงฉันไม่ใช่เขานะคะของวงรถประจำทางโอเคพี่เจนด้วยรายงานตัวพี่สมยศนะคะพี่

สต์ค่ะวันนี้การดิดแดดดีในเมืองเหมือนกันค่ะพี่สวัสดีพี่ยุพเรศนะคะพี่เรศวะนี่ไปยู่บนเข้าท้าเพชรวะถ้าเป็นพี่เรศวะถ้าประกาศว่าน้ำท่วมบันโดนวะพี่เรศจะนี่ไปยู่บนเข้าท้าเพชรวะพาน้องกระเพาะไปกั้นนะพี่นะสวัสดีป้าจูค่ะเรื่องเราไปปักป้ายก้อนน้องไม้พิเรศไปปักป้ายจองทีบนเข้าทาเพชรไปก้อนน้องไหมคะป้าจูดารุณีทักทายกันสวัสดีค่ะพี่ช่างหนึ่งชัยพรนะคะทักทายกันพร้อมส่งดอกไม้มาให้ขอบคุณมากค่ะพี่ยอมบอกว่าภัยธรรมชาติทุกคนต้องเรียนรู้ต้องสังเกตแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่าประมาทถูกต้องที่สุดพี่ยิ่งโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากที่ที่ไม่เคยท่วมก็กลับมาท่วมนะคะที่ที่ไม่เคยท่วมหนักก็กลับมาท่วมหนักคือสถานการณ์เป็นแบบนี้จริงๆนะตอนนี้เนาะยังไงก็ต้องไม่ประมาทเหมือนที่พี่โอมบอกเลยเดี๋ยวทักทายกันทางต่อๆบ้างน้องเอฟสวัสดีครับพี่กำลังจำชื่อถูกนะรอบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรียกผิดอีกสวัสดีต่อๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวมีใครเข้ามาบ้างทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่เลยสวัสดีนะคะสวัสดียูเซอร์2539ด้วยค่ะสวัสดีพี่อาคมรักไม่ไหวแล้วเว้ยของโจอี้โอเคจ้ะสวัสดีพี่วันด้วยจ้าพี่วันอยู่สมุทรปราการน้ำท่วมไหมสวัสดีคุณเบสติดตามแล้วขอบคุณนะคะสูตรประการก็ท่วมอยู่นะพี่วันน้ำท่วมไหมคะที่พี่วันอยู่พี่วีสุขสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชินเทียขอวงอะไรอ๋อ FYI ของน้องวงแตงนะคะโอเคค่ะสวัสดีพี่เสื้อกับข้อความมันตาลายมากคุณมิวมินสวัสดีครับก้าวไปพร้อมคุณของสแตมทักทายคุณแอปเปิลใช่ไหมคะคุณแอปเปิลไหมคะบอกว่าชอบฟังมากขอบคุณค่ะพี่วีสุทักไปแล้วนะขอบคุณครับอ่ะอุ๊ยดูจากเวลาไปอัปเดตราคาทองกันก่อนค่ะทุกคนได้เวลาแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองสัปดาห์นี้กันก่อนนะคะ

0: อัปเดตราคาทองนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนค่ะแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงสอบถามจากพี่ยุ้ยกันเลยค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจกะเพราวันนี้ลงแรงมากๆค่ะลงมา 1,000 บาทเลยทีเดียวค่ะ
0: โอ้ค่ะเชิญต่อค่ะพ
1: ี่อยู่ที่ 66,850 รับซื้อคืนอยู่ที่ 66,650 บาทนะคะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่าราคาทองเนี่ยค่ะที่ย่อตัวลงมาเนี่ยค่ะก็ใครจะรอช้อนซื้อนะคะก็มีโอกาสได้เห็นลงมาอีกได้เล็กน้อยนะคะในแนว 66,000 เนี่ยค่ะ
0: โอ้งั้นช่วงนี้อยู่ในช่วงของขาเข้า
1: ใช่ อ
0: ยู่ช่วงขาเข้า
1: ใช่แล้วค่ะแต่พี่ก็คิดว่าอยู่ประมาณ 66,000 ต้นๆอาจจะเป็นไปได้นะคะที่ใครอยากจะรอราคานะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้ต้องรีบเข้าซื้อแต่แนะนำว่ารอช้อนเตรียมช้อนไว้ดีๆค่ะ
0: ค่ะเพราะใช้เป็นโอกาสดีของนักลงทุนในรูปแบบของออนไลน์เลยทีเดียวนะคะจะได้ไม่ต้องรอร้านทองเปิดตอนเช้าไม่ต้องเสียเวลาวิ่งมาร้านทองค่ะทองลงช้อนซื้อได้ง่ายๆสบายๆนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยค่ะในส่วนของฝั่งห้างทองแม่มาลีเจ็ดค่ะช่วงนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะพี่ยุ้ย
1: ก็ยังเป็นบรรยากาศที่ดีในส่วนของการออมทองล็อกราคานะคะสำหรับคนที่อยากจะออมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะลงมาให้ล็อกแล้วนะคะราคาเพราะฉะนั้นเล็งกันดีๆแล้วก็ไปกันที่แม่มารีได้เลยค่ะ
0: ในส่วนของบริการผ่อนทอง3เดือน6เดือนกับบัตรประชาชนก็ยังมีโปรพิเศษแบบนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อพี่น้องชาวสุราษฎร์สามารถเข้าไปเลือกทองได้ทั้งร้านเลยใช่ไหมคะพี่ยุ้ย
1: ใช่ค่ะสามารถเลือกได้ทุกแบบทุกลายเลยนะคะเราไม่ได้จำ

0: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะพี่ยุ้ยขาสวัสดีค่ะว้าวว้าวต้องบอกว่าว้าวว้าวว้าววันนี้ทองลงหนักถึง 1,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะและพรุ่งนี้มีแนวโน้มว่าจะขยับลงอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในระบบการลงทุนออนไลน์อยู่แล้วเฝ้ารอหน้าจอให้ดีๆค่ะทองลงอีกนิดนึงวันนี้ถ้าหากว่าอยากจะช้อนซื้อมาบ้างก็ได้นะคะเนาะเพราะวันนี้ก็ลงมาพอสมควรเลยเผื่อพรุ่งนี้มันจะลงอีกก็ได้ช้อนซื้ออีกพรุ่งนี้อ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการลงทุนออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะทองลงเราก็จะเห็นก่อนใครเลยโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปร้านทองเสียเวลาเพราะว่าแต่ละวันราคาทองมันเปลี่ยนแบบรวดเร็วมากเลยนะคะรวดเร็วมากแล้ววันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระบบออนไลน์อยู่แล้วเราจะไม่เสียโอกาสการลงทุนแน่นอนทองลงช้อนซื้อได้บัดนะบัดนาวทันดีทันทีทันใดที่หน้าจอมือถือได้เลยทองขึ้นเราก็สามารถเทขายทำกำไรได้ทันทีทันใดเหมือนกันติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจการลงทุนในรูปแบบของออนไลน์นะคะศึกษาข้อมูลกันได้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาริโกโบเลียนจำกัดหัวมุมตลาดสารเจ้าสอบถามโทรค่ะ0772069000 0772069000 Go Online ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ได้น้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

กลับมาครึ่งชั่วโมงที่สองของช่วงแรกบางทีต้องประมวลผลสมองตัวเองหน่อยสวัสดีพี่อาคมด้วยนะคะรักษาเสื้อลายมาขอบคุณค่ะอันนี้ขอเพลงหรือว่ากำลังแบบพูดถึงดีเจอยู่คะพี่เอียดอนุพงษ์จากนครศรีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุกด้วยนะคะรับฟังมาจากกรุงเทพมหานครขอบคุณมากๆพี่น้ำท่วมไม่เอ่ยที่บ้านส่งความห่วงใยให้กับ

ี่น้องชาวกรุงเมืองกรุงด้วยนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ของภาคกลางด้วยทักทายน้องต้นน้ำพี่สุชาติด้วยนะคะโอเคไปฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเนาะเพราะว่ามีหลายเพลงตามคำขอกระเพราจะเปิดเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ตั้งใจจะเปิดแต่ก็น่าจะไม่ทันละเพราะว่าวันนี้ชั่วโมงนี้หลายเพลงเหลือเกินเริ่มต้นจากงานเก่าๆจากพี่วงฟรายก่อนค่ะเพลงนี้ชื่อว่ารักไม่มีวันตาย

0: คนมันรักค่ะงานจากไอซ์สรัญญูนะคะงานเก่าๆที่สุรินทร์แนะนำมานะคะขอบคุณมากๆสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยด้วยนะจ๊ะนะจากกาญจนาดิษฐ์ค่ะสวัสดีพี่เอสุดหล่อนะคะทุกคนเลยทางต่อๆด้วยเดี๋ยวพากันไปที่สุภกิจมอเตอร์กันค่ะในช่วงนี้
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดชเวียงสักพระแสงเชียงสักควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านปากขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผินกาญจนาดิษฐ์บ้านใหม่ขนมกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: คิดถึงฮอนด้าต้องคิดถึงสุภกิจมอเตอร์นะคะคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะชนทุกโปรเลยจนถึง30กันยายนนี้ยังมีเวลานะอย่าตัดสินใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะสุภกิจมอเตอร์ใจดีมากให้ลูกค้าออกรถ0บาทรับส่วนลดสูงสุด 3,500 บาทค่ะฟรีของแถมมากมายนะคะฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันรถหายอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประชาชนใบเดียวรับรถที่สุภกิจมอเตอร์สาขาไหนก็ได้จองที่สาขาไหนก็ได้เช่นเดียวกันโทรสอบถามพนักงานขายค่ะ0811882828 0811882828เลยนะคะแถมสุภกิจมอเตอร์ยังใจดีให้ส่วนลดสูงสุดถึง 3,500 บาทกันไปเลยส่วนตอนนี้ใครที่สนใจ Forza 350 อีก1รุ่นที่เป็นรุ่นยอดฮิตและขายดีมากๆนะคะตอนนี้รถล็อตใหม่ของ Forza 350 นะคะลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นรีบจองเลยจ้ะรีบจองเลยจ้ะสุภกิจมอเตอร์สำนักงานใหญ่อยู่ที่โชว์รูมสี่แยกแสงเพชรนะคะสามารถแวะเวียนกันเข้าไปได้ใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อมาจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะอ่ะมาต่อกันที่เพลงของน้องๆวัยรุ่นกันสักหน่อยนะสมาชิกของน้องๆวงแตงหนึ่งในนั้นเป็นลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีค่ะ

งานจากน้องๆวงแฟงนะคะเอ้ยวันดีกว่าที่คิดเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ก่อนแล้วกันเพลงนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแรกนะคะเดี๋ยวไปพักฟังข่าวสำนักข่าวไทยกันแล้วก็กลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงเป็นแนวเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยก็ได้แนะนำได้ค่ะส่วนเพลงสตริงชั่วโมงนี้ไม่ทันแล้วนะแล้วก็มีอีกหลายเพลงที่กระเพาะเปิดไม่ทันยังไงก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะปิดท้ายเอาไว้กับน้องอิงค่ะเพลงนี้ชื่อว่าจำไว้ต้อนรับสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกคนเลยเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะคะสมทร.สุราษฎร์ธานีค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกที่ทุกเวลาเลย

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีกรมชลประทานเผยเฝ้าระวังน้ำเข้าสู่ตัวเมืองปราจีนบุรีเร่งผันน้ำเข้าทุ่งลดปริมาณน้ำขณะที่อ่างประแสและเขื่อนขุนด่านเต็มความจุนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจุดเฝ้าระวังสำคัญในภาคตะวันออกขณะนี้คืออำเภอเมืองปราจีนบุรีเนื่องจากน้ำจากพื้นที่ตอนบนกำลังไหลลงมาขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารน้ำและผันน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองน้ำจากแควหนุมานหรือสายน้อยสายใหญ่ซึ่งไม่มีอ่างเก็บน้ำช่วยหน่วงไหลมารวมกับน้ำจากพร่องพระคลองพระโปร่งก่อนลงมาสมทบกับน้ำจากแม่น้ำประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าทุ่งบางหลวงบางพลวงและทุ่งท่าแหพร้อมเร่งระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อลดระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีและผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองส่วนจังหวัดสระแก้วยังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำในช่วงที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดด้านจังหวัดนครนายกเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุและยังมีน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงอ่างจึงจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านสปริเวย์เพื่อควบคุมระดับน้ำโดยยังต้องติดตามพื้นที่ท้ายน้ำเนื่องจากน้ำบางส่วนที่ไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกจะไหลต่อไปสมทบแม่น้ำบางปะกงขณะที่จังหวัดระยองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำประแสหลังปริมาณน้ำเต็มความจุและต้องระบายผ่านสปริเวย์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแกลงซึ่งแม่น้ำประแสมีระดับน้ำสูงและล้นตลิ่งในช่วงที่ผ่านมาส่วนจังหวัดจันทบุรียังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่น้ำจากอำเภอเขาคิจกูฏและอำเภอมะขามไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีกรมชลประทานจึงผันน้ำเข้าคลองพักดีรำไพเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองพร้อมเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำคลองวังตะโนดออกสู่ทะเลสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราใช้อ่างเก็บน้ำคลองสียัดช่วยหน่วงน้ำที่จะไหลลงคลองท่าลาดพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงส่วนชลบุรีใช้อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเก็บกักน้ำด้านต้นน้ำและเร่งระบายน้ำบริเวณอำเภอพนัสนิคมผ่านระบบคลองชลประทานพานทองขณะที่จังหวัดตราดได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและลดความเสี่ยงต่อพื้นที่อำเภอเมืองทันนี้หากไม่มีฝนตกมาเติมในภาคตะวันออกสถานการณ์อาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จึงทยอยคลี่คลายเนื่องจากยังมีน้ำสะสมที่ต้องระบายออกจากพื้นที่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าชัดชาติเผยเร่งพร่องน้ำฝั่งตะวันออกฝนเบาลงแล้วณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

0: ครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกจากพื้นที่แล้วทำให้ฝนไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงมีฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะโดยเมื่อคืนมีฝนตกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกอาทิหนองจอกประมาณ62มิลลิเมตรลาดกระบังประมาณ55มิลลิเมตรและมีนบุรีประมาณ52มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะนี้ภารกิจสำคัญคือเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนและชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นโดยหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่คลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวและคลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังวันนี้ต้องพยายามเอาน้ำลงให้ได้มากที่สุดเมื่อน้ำในคลองลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากด้านนอกจากถนนและจากชุมชนเข้ามาระบายได้มากขึ้นบางพื้นที่อาจลดช้าเพราะต้องเป็นไปตามลำดับเริ่มจากลดระดับในคลองจากนั้นน้ำบนถนนก็จะลดและจึงทยอยดึงน้ำจากชุมชนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

0: ติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดย

0: ไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

พี่ถามว่าฟังออกหรออีสานนะคะเพลงนี้เป็นอีสานผสมใต้นะพี่คิดทอดรู้ไม่รู้คะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โดยส่วนตัวแล้วดีเจชอบฟังนะคะสำหรับเพลงนี้ขอบคุณแซมมี่ด้วยเปิดเพลงเอาไว้ให้ถูกใจพี่กระเพราเลยงานจากน้องคิวสราวุธแล้วก็น้องเจี๊ยบนิสาแต่ว่าเพลงหายไปช่วงนึงเพราะดีเจมือลั่นไปกดผิดไฟล์ก็เลยต้องย้อนกลับมาให้ฟังใหม่ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันนะคะลูกทุ่งร่วมสมัยหรือจะเป็นเพื่อชีวิตแท้ๆลูกทุ่งกันได้หมดเลยพี่สมศีลบอกว่าคอยมักเจ้าฉันชอบเธอประมาณนั้นใช่ไหมพี่ พี่บ่าวเร่สวัสดีค่ะฝนตกมาสุราษฎร์ฝนตกมาที่สุราษฎร์ก็ตกบ้างค่ะพี่แดดออกบ้างนะคะก็สลับกันไปแต่ก็ไม่ได้ตกหนักมากค่ะขอบคุณนะคะพี่ชายเลทักทายกันขอบคุณค่ะดีเจขึ้นไลฟ์ใหม่แล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ลงไลฟ์ไปอะมาต่อกันที่เพลงต่อไปเลยดีกว่าเพลงต่อไปถามถึงมาจาก FC จากนาสารงานจากโชเล่ค่ะเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวพี่จะสอนให้

ก็จะรักไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนจริงใจเออโชเล่เขาก็ทำถูกนะถ้าไม่เจอคนจริงใจอ่ะแล้วจะหยุดอยู่ที่ใครได้ใช่ไหมเขาเรียกว่าพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะคะบางคนก็บอกว่าพี่ไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่พี่มันเยอะพี่พุทธสาครสวัสดีค่ะวันนี้เป็นแลนด์หนองปูมทำงานสักวันวะพี่สุวรรณีสวัสดีจ้าพี่ณเดชด้วยนะคะแดดออกแล้วจ้าวันนี้บ้านดอนพี่ธวัชจามทองทักทายกันขอบคุณนะคะพี่พุทธสาครวะให้ออกฝนไปฟังนู่นมั่งวะให้ออกฝนไปทางนาซ่านมั่งวะเดี๋ยวฝนตกหมากถึงกอยับคีคลานนะคะไม่ยากตอนรับอย่าเพิ่งถามหาเลยพี่ตกแค่นี้ก็พอสมควรแล้วนะคะพอสมควรแล้วมาต่อกันที่เพลงต่อไปเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องรับตายายนิดนึงนะเมื่อวานนี้ใครไปรับตายายมาบ้างคะตายายมาแล้วแต่ว่าฝนปล่อยปลายนิดนึงนะคะปล่อยตากับยายปู่ย่าตายายมาทึ่งนึงก็ฝนโปรยลงมานิดนึงค่ะเออเป็นนิมิตหมายว่าปู่ย่าตายายดีใจค่ะได้ลบบานนะคะได้กลับมาลูกล้านนะคะก็อยู่ในช่วงที่ปู่ย่าตายายกลับมาบ้านนะคะตอนนี้นะก็อย่าลืมทำกับข้าวให้ปู่ย่าตายายกินด้วยนะจ๊ะ ส่งตายายนี้วันที่11เนาะ11ตุลาคมนะคะซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์เหมือนกัน11ใช่ไหมถ้าตอจำไม่ผิด11ใช่วันอาทิตย์เหมือนกันเดือนหน้าจะมีเทศกาลถือศีลกินเจด้วยนะคะถือศีลกินเจด้วยพอเสร็จทุกอย่างก็จะเป็นงานชักพระต่อเลยนะคะโชคดีหน่อยปีนี้ส่งตายายรับตายายตรงกับวันอาทิตย์เมื่อวานก็วันอาทิตย์เดี๋ยววันส่งก็ตรงกับวันอาทิตย์เหมือนกันคนเยอะก็เพราะก็ไปวัดมานะคะไปวัดมาก็คือคนเยอะมากนะคะปู่ย่าตายายเห็นลูกหลานมากันเยอะก็ดีใจก็พอฟังมัคคทายกพูดนะคะว่าเออเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยดีใจนะคะเห็นลูกหลานมากันเต็มวัดเต็มวาหมดเลยฮิ้วปิ่นโตฮิ้วขนมพองขนมลาอะไรกันมาวัดนะคะมาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอะไรกันนะคะแล้วมัคคทายกก็พูดว่าเนี่ยมารับอ่ะดีแล้วเพราะว่าวันรับไม่มารับพอวันส่งแล้วมาส่งก็ไม่รู้จะมาส่งใครนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มารับที่นะพอวันส่งถึงไม่รู้จะมาส่งใครวะได้ยินวัคทายกพูดนะคะเออเรานั่งคิดว่าเออจริงนะวันรับเราไม่ได้มารับแต่พอวันส่งจะไปส่งใครอ่ะแต่บางทีก็ลูกหลานอาจจะติดภารกิจนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะตรงกับวันทำงานใช่ไหมคะพอวันทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มารับกันแต่พอวันส่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปวันส่งมากกว่าเพราะว่าได้ยินมาตลอดว่าเออวันส่งยังไงก็ต้องมาส่งนะว่าวันส่งสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ากันไปแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปเนาะได้ไปร่วมกันสืบสานนะคะประเพณีเป็นวัฒนธรรมของทางใต้บ้านเรานะคะในช่วงของเทศกาลงานเดือน10ก็คือรับส่งตายายที่นครศรีเขาก็จัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะเดี๋ยวน้องหนุ่มเนี่ยค่ะก็จะไปช่วยงานด้วยนะคะที่ทุ่งท่าลาดใช่ไหมคะที่เป็นสถานที่จัดงานเดือน10อ่ะเพราะว่าอสมทนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาจะมีการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะคะร่วมกับงานเดือน10เนี่ยทุกปีค่ะปีนี้ก็เช่นเดียวกันจะจัดวันที่3ตุลาคมนะจะมีการประกวดในวันที่3ตุลาคมเดี๋ยวน้องหนุ่มก็จะไปช่วยงานด้วยนะคะที่ไปช่วยงานเนาะใครอยู่ไม่ไกลก็สะดวกสามารถไปเที่ยวชมงานกันได้เพราะว่าเขาจัดงานใหญ่ทุกปีเลยกลับบ้านเดือน10ค่ะสักเพลงหนึ่งเข้ากับบรรยากาศช่วงของรับตายายสักนิดนึงค่ะรวมศิลปินค่ายโคนายและโจนมิวสิกค่ะเพลงนี้

0: กลับบ้านเดือน10ค่ะเพลงนี้พี่ชายเลอยากฟังเป็นเขาป่านาลีมาได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวไปกันที่บริษัท DO Power Tech กันก่อนค่ะ
1: บริษัท DO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท DO Power Tech จำกัดนะคะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีค่ะตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์นะคะคุณผู้ฟังคะบริษัทอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะแต่เรานะคะดูแลบริการทั่วประเทศไทยเลยเรื่องของไฟฟ้าครบวงจรทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะคุณผู้ฟัง

0: เรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศนะคะขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นดูแลครบจบให้ลูกค้าทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทให้กับโรงงานอุตสาหกรรมค่ะหรือจะเป็นอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทนะคะไว้วางใจเราได้รวมถึงจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดด้วยประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟค่ะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนนะคะทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ต้องการปรึกษาหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเบอร์ออฟฟิศได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็น077-295-111 077-295-111 ค่ะหรือ086-471-3221 086-471-3221 นะคะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พิรัตดาจ๋าสวัสดีค่ะขอเป็นบทโสดบอกอนุญาตให้จีบงานจากตรงปลายนะคะบอกดีเจจะฟังออกไหมเนาะฟังออกอยู่ค่ะก็คือถ้าไม่โสดจะไม่อนุญาตให้จีบนะชื่อเพลงนี้ประมาณนี้ใช่ไหมพี่พี่เอ็ดมดกลไซมาแล้วสวัสดีค่ะทำไมน้องกระเพราไม่มางานที่ทุ่งท่าลาดกับน้องหนุ่มด้วยอ๋อน้องหนุ่มไปทำงานตั้งกระเพราไปกระเพราไปเที่ยวได้อย่างเดียวมาช้าดีว่าไม่มาทุกที่สุดค่ะพี่เอียดค่ะพี่ติ๊กพี่สมยศก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมขอบคุณมากๆเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับมาช่วงหน้าฉันไม่ใช่เขาจากวงประจำทางรออยู่แล้วค่ะ
2: M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Cord Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ไพศาลสมรูปด้วยนะคะสวัสดีพี่นุ๊กพี่เพชรอีสานด้วยสวัสดีค่ะเขาป่านาเล่ค่ะงานจากแท็บวชิระวงศ์เพกานะอีกหนึ่งเพลงเพราะที่แนะนำกันเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็พากันไปที่แปลงเพาะนายหัวพันป่าแม่โจ้50กันสักหน่อยค่ะเป็นแหล่งที่เราจำหน่ายนะคะเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้ากล้าปาล์มน้ำมันหลากหลายสายพันธุ์รวมกันอยู่ที่นี่แล้วค่ะได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องด้วยนะคะพันธุ์แท้ทุกทีดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งอย่างแน่นอนสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมองหากล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีไปปลูกแล้วลูกดกทนโรคทนแล้งต้องที่นี่เท่านั้นมีหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราชสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่านะคะยูนิคอร์นเดลิคอมpack ML161 สาวิคินาบลูคาบี4คาลิค Q6 คาลิค600 AA Hybrid 1S ค่ะสนใจสายพันธุ์ไหนหรือไม่มั่นใจว่าแปลงเพาะของเราอยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะคะควรจะปลูกสายพันธุ์ไหนดีขอคำแนะนำขอคำปรึกษานะคะจากนายหัวของเราได้เลยค่ะอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะเจ้าของแปลงเพาะยินดีให้คำแนะนำค่ะแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีทุกเรื่องเกี่ยวกับกล้าปาล์มน้ำมันนะคะคุณผู้ฟังค่ะหรือถ้ามีโอกาสอยากให้แวะเวียนเข้ามาที่แปลงเพาะค่ะเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยหาไม่ยากด้วยนะคะอยู่ติดถนนสุราษฎร์นครศรีเลยสายหลักเลยป้ายทำเทนค่ะใหญ่โตมโหฬารอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีห่างกันก็ประมาณ2กิโลนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันเลยตรงนั้นก็จะเรียกว่าบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ค่ะตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแต่ถ้าต้องการพบกับนายหัวของเรานะคะก็โทรกริ้งกร้างกันก่อนเผื่อนายหัวติดธุระข้างนอกนะเดี๋ยวมาแล้วไม่เจอเนาะแต่ว่าแปลงเนี่ยเราเปิดทุกวันพี่น้องเกษตรกรทั่วภาคใต้เนี่ยมาซื้อกล้าปั๊มน้ำมันที่เราค่ะเพราะว่าต่างมั่นใจว่าจะได้สายพันธุ์แท้สายพันธุ์ดีไปปลูกลูกดกทนโรคทนแล้งตามคำบอกเล่าตามคำบอกกล่าวของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกค้าเรามาก่อนนะคะโทรศัพท์ค่ะ0992226964 0992226964หรือจะเข้าไปดูที่แอปฟ้าก็ได้ค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ขอบคุณพลที่พลัดปูทอน8สุราษฎร์ธานีด้วยนะคะดูแลครบจบเรื่องของรถเรื่องของบ้านค่ะรับทำความสะอาดบ้านแบบครบวงจรดูแลซ่อมบำรุงรักษารถแบบครบวงจรอยู่ใกล้ๆสมท.นี่เลยถนนพ่อขุนทะเลซอย10/2นะคะจากสี่แยกใหญ่เนาะตรงเข้ามาก็ประมาณ300เมตรก็จะเจอนะคะถนนพ่อขุนทะเล10/2เลี้ยวเข้าไปได้เลยเจอบริการดีๆจากคนที่พระสุราษฎร์ธานีนะคะที่นี่อยากให้ทุกคนได้มาลองอะค่ะเพราะว่าบริการของเขาเนี่ยดูแลลูกค้าดีมากนะคะอันนี้ก็เขาไม่ได้พูดเชียร์หรือว่าอะไรเลยก็พอไปใช้บริการเองด้วยแล้วก็มีพี่ๆที่รู้จักเนี่ยไปใช้บริการแล้วก็โทรศัพท์กริ้งกลางมาบอกพอเขารู้ว่าเราดูแลให้กับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับที่นี่อยู่นะเขาก็จะโทรมาบอกมาเล่าสู่กันฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาดูแลดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจนะคะที่สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยพอลูกค้าได้ไปสัมผัสอ่ะมันคือเรื่องจริงไงว่าเราไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสนะคะที่พลตีพลัดภูธร8สุราษฎร์ธานีค่ะพี่วิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยด้วยมาเตรียมบรรยากาศการฟังเพลงค่ะพี่

ขอบคุณทีมงานสายเขียวนะครับสวัสดีพี่ประเสริฐจากระนองด้วยค่ะพี่ประเสริฐบอกว่าฝนตกหนักมากที่ระนองแต่ระนองเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะคะอยู่ใกล้ทะเลกันเลยฝนตกหนักน้ำก็ลงเลหมดนะคะรักษาสุขภาพนะคะพี่ประเสริฐค่ะ

ใช้ได้เลยต้นฉบับเป็นของคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะสำหรับเพลงนี้พี่ยังไม่แก่หรอกเนาะเวอร์ชันของ AI ค่ะสวัสดีพี่มนัสจากการดิดด้วยที่การจะนะดิดแดดดีลมแรงสลับหยุดนิ่งเนี่ยพี่มนัสเหมือนทำงานกรมอุตุเลยบอกน้องกระเพาละเอียดยิบเลยเนี่ยแล้วก็แจ้งมานะคะถนนสายสุราษฎร์นครศรีฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกค่ะขออภัยฝั่งขาออกนะคะมีรถบรรทุกพลิกตะแคงอยู่อ้าวหน้าป้อมทางหลวงกาญจนดิษฐ์ถนนปราบเซียนนะคะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยก็ฝากทุกท่านขับรถกันด้วยความระมัดระวังด้วยโหขอบคุณพี่มนัสมากแล้วคนขับเป็นไงบ้างคะรถพลิกตะแคงอยู่นะรถบรรทุกพลิกตะแคงอยู่ก็ฝั่งขาออกนะคะหน้าป้อมทางหลวงกาญจดิษฐ์ยังไงก็ฝากทุกท่านขับ

กันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะคนขับเป็นยังไงบ้างคะพี่ไม่มีการสูญเสียอะไรใช่ไหมเอ่ยสวัสดีพี่นุกนะคะรถบรรทุกง่วงนะคะอ๋อหมายถึงว่าที่พลิกตะแคงรถบรรทุกง่วงเหรอพี่อันนี้คือเรื่องเดียวกันไหมคะที่พี่กำลังพูดอยู่นี่คือเรื่องเดียวกันไหมอะง่วงแล้วหลับในอย่างนั้นหรือเปล่าพี่สวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะสวัสดีพี่หญิงด้วยค่ะเพลงที่น้องภูมิขอมาไม่น่าจะทันนะเพราะว่าเพลงสุดท้ายนะคะพี่รดาถามถึงมาแล้วเดี๋ยววันนี้เจอกันยาวๆนิดนึงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะตลอดสัปดาห์นี้อสมทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะติดตามด้วยตลอดทั้งสัปดาห์เลยเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะใครที่ติดตามอยู่กับอสมท102สุราษฎร์ธานีแอปพลิเคชัน M-Code Connect นะคะหรือว่าทางแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ก็ยังคงติดตามกันได้ต่อเนื่องยาวๆเลยงั้นชั่วโมงนี้ค่ะก็พอทิ้งท้ายเอาไว้กับงานจากน้องปลายกนกพรพิเศษให้สาวๆแล้วกันเนาะเพลงนี้บอโสดบออนุญาตให้จีบเป็นที่รู้กันสวัสดีพี่แบงค์ออโต้ด้วยนะคะสวัสดีน้องเอฟนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะ2ชั่วโมงช่วงภาคเช้าVarietyOn Radioเวลาหมดลงแล้วนะคะรักษาสุขภาพติดตามพยากรณ์อากาศด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทางภาคกลางด้วยขอให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปได้ในเร็ววันนะคะแล้วขอทุกคนปลอดภัยค่ะเจอกันเที่ยงครึ่งช่วงนี้กระเพาไปก่อนสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วจแก้น้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ย้ำจุดเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนแจ้งเตือนเร่งด่วนให้ชาวระยองริมคลองระโอกและท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกขนของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพหลังพบความผิดปกติของสปริงเวย์สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกหลายจุดอย่างท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้านพักเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งเตรียมพร้อมอั้นไม่อยู่เพิ่มการระบายน้ำจนถึงอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่10นาฬิกาวันนี้สกัดจับชาย5คนก่อนก่อการร้ายฐานทัพอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้ในการทำสงครามอิหร่านทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับจันทร์ที่28กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารากาลทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีครับเรียกประชุมด่วนแก้น้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ย้ำจุดที่เดือดร้อนต้องช่วยก่อนครับ9นาฬิกาที่ผ่านมาครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่ครับเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดการประชุมครั้งนี้นะครับมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการคลังเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กทม.ให้เป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.ครับเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและก็การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกนายกรัฐมนตรีบอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้ครับมีปริมาณน้ำจำนวนมากและอยู่ในระดับรุนแรงจึงต้องใช้กำลังและเครื่องมือจากทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมสั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมพื้นที่และก็จุดระบายน้ำสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กทม.โดยเร็วครับส่วนการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงครับจากการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้ไปพบประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยตนเองเห็นถึงความยากลำบากความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้ที่ประชุมครับได้หารือถึงหลักเกณฑ์และก็แนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
1: ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะมีการแจ้งเตือนด่วนค่ะให้ชาวระยองริมคลองละโอกแล้วก็ท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกนั้นตอนนี้ให้ขึ้นเก็บของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เตรียมอพยพค่ะเกิดเหตุแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนในพื้นที่ระยองนะคะหลังมีความผิดปกติบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปรินเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่หนึ่งตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำทะลักไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างและลำน้ำสาขาอย่างรวดเร็วความผิดปกตินี้ส่งผลกระทบแล้วก็เตือนภัยไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย3ตำบลรอยต่อมีตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยริมคลองละโอกพื้นที่ท้ายอ่างแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเตรียมพร้อมอพยพประชาชนพื้นที่ท้ายอ่างนะคะถ้าพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอพยพทันทีไม่ต้องรอให้มวลน้ำทะลักเข้าบ้านนะคะแล้วก็งดสัญจรทางน้ำไหลค่ะโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านกระแสน้ำเชี่ยวและห้ามขับรถฝ่าน้ำเด็ดขาดค่ะรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าระยะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.ได้แจ้งเตือนฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดระยองซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนเพจอบต.ทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองโพสต์ข้อความย้ำนะคะเมื่อตอน 10:30 ระบุว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขื่อนเขาจุกกำลังจะแตกค่ะให้เฝ้าระวังแต่ว่ายังไม่แตกย้ำว่ายังไม่แตกนะคะหูสเปนเวอ่างชำรุดขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอพยพด่วนค่ะส่วนสำนักงานชลประทานที่9โดยโครงการชลประทานระยองแจ้งสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองระโอกฉบับที่2บอกว่าตอนนี้มีน้ำ24ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 114% ของความจุเก็บกักนะคะก็คือเกินความจุเก็บกักแล้วค่ะส่งผลทำให้อาคารระบายน้ำล้นหรือว่าสปรินเวย์ได้รับความเสียหายบริเวณกำแพงคอนกรีตอาคารด้านรับการระบายน้ำฝั่งขวาพังทลายลงช่วงความยาวประมาณ20เมตรนะคะแต่ว่ายังคงรองรับการระบายน้ำได้ดีโครงการชลประทานระยองจะรีบเข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและยังมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำลงสู่ลำน้ำในอัตรา6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำนี้ก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ริมตลิ่งเพิ่มสูงขึ้นค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ปภ.1784ค่ะ
0: สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกหลายจุดยังท่วมสูงนะครับอย่างเช่นลาดพร้าวบางกะปิแฟลตคลองจันลาดกระบังร่มเกล้าโดยชุมชนแขะร่มเกล้า64หมู่บ้านภูนสินธานี3ระดับน้ำบางจุดลึกกว่า1เมตรครับชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรออกจากที่พักสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนซอยแขะร่มเกล้า64นะครับขณะนี้หลายหมู่บ้านยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังบางจุดเนี่ยลึกกว่า1เมตรประชาชนบางส่วนต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกบ้านพักโดยที่หมู่บ้านพูนสินธานี3พบประชาชนต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางระดับน้ำท่วมสูงนานมา3วันแล้วโดยยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยบางจุดระดับน้ำยังคงสูงกว่า1เมตรครับส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตไม่สามารถเดินทางออกไปทำงานซื้ออาหารเช่นเดียวกับหมู่บ้านใกล้เคียงที่ประชาชนต้องนำรถออกมาจอดไว้ริมถนนเป็นจำนวนมากเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงกว่าครึ่งคันรถขณะที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ในซอยเคหะร่มเกล้า64ขณะนี้ก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนรถส่งของไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ครับเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงประกอบกับมีรถจอดปิดกั้นเส้นทางเข้าออกพื้นที่ส่วนสภาพจราจรบนถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ยังไม่

0: สามารถผ่านได้นะครับเนื่องจากยังมีระดับน้ำสูงล้นฟุตบาทโดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานอาทิตำรวจสน.โชคชัยเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลางประชาชนและก็อาสาสมัครคอยดูแลให้ความสะดวกแก่รถที่สัญจรผ่านไปมาและให้การช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยและจะไปโรงพยาบาลลาดพร้าวครับเช่นเดียวกับซอยลาดพร้าว112ปริมาณน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังท่วมฟุตบาทรถยนต์พอสัญจรผ่านได้ส่วนรถเล็กและก็รถจักรยานยนต์ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ประชาชนบางส่วนใช้วิธีเดินออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็ซื้อข้าวของนะครับส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เริ่มคลี่คลายระดับน้ำเริ่มลดลงบางช่วงกลับเข้าสู่สภาพปกติแล้วแต่ก็ยังพบรถยนต์จำนวนมากจอดเสียอยู่บนผิวจราจรโดยเฉพาะเส้นทางเพชรบุรีมุ่งหน้าไปเอกมัยและคลองตันส่งผลให้การจราจรยังคงชะลอตัวเป็นระยะระยะขณะที่ฝั่งจากเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้าพื้นที่คลองตันรวมถึงช่วงจากคลองตันเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็ยังคงพบน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ครับแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังจากสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนบางส่วนเลือกใช้เท้านะฮะเดินเท้าครับเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็การจราจรที่ยังติดขัดเช่นเดียวกันมีประชาชนบางส่วนช่วยกันนำขยะและสิ่งสกปรกออกจากบริเวณปากท่อระบายน้ำนี่ที่เกิดการอุดตันเพื่อช่วยเปิดทางให้น้ำสามารถไหลลงท่อได้สะดวกมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำและจัดการรถที่จอดเสียรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อเปิดช่องทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับ 12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นะครับ
1: ข่าวภาคเที่ยง

0: ังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลบอกว่าตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเช้าจนถึงบ่ายวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนค่ะส่วนใหญ่เป็นฝนเบาบางนะคะช่วงบ่ายสถานการณ์ฝนจะลดลงแต่มีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งในช่วงเย็นค่ะอย่างไรก็ตามยังถือเป็นสถานการณ์ตามปกติของฤดูฝนนะคะและหากไม่มีฝนหนักเข้ามาเติมก็จะช่วยให้การระบายน้ำทำได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพโดยเฉพาะบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับนะคะหลังกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อจะส่งต่อไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงและอุโมงค์ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงก็จะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะส่วนพื้นที่ลาดกระบังต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะจากนั้นก็จะทยอยลดระดับน้ำจากปลายน้ำเข้ามาคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ3วันค่ะน้ำในคลองสายหลักจะลดลงมาอยู่ในระดับที่ช่วยระบายน้ำจากคลองย่อยได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้พื้นที่จุดเปราะบางอย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่และอ่อนนุชน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะการสัญจรเริ่มกลับมาใช้งานได้แต่ว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นลาดกระบังแฟลตคลองจันและก็หมู่บ้านนักกีฬายังต้องรอการทยอยพร่องน้ำจากปลายน้ำบางส่วนค่ะแล้วก็จะค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปอย่างพัฒนาการประเวศและลาดกระบังตามลำดับแต่กรณีน้ำที่ล้นจากคลองและก็ท่อเข้าไปในบ้านเรือนหรือว่าชุมชนแล้วการดึงน้ำกลับเข้าสู่ระบบจะใช้เวลามากกว่านะคะอาจต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในบางจุดค่ะส่วนข้อสงสัยเรื่องการพร่องน้ำล่วงหน้านะคะนายวิษณุยืนยันว่ากทม.ดำเนินการตลอดฤดูฝนแต่ว่าคลองที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นจำเป็นต้องเลี้ยงระดับน้ำไว้เพื่อป้องกันตลิ่งพังและกระทบการเดินเรือขณะเดียวกันกทม.ร่วมกับตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดเสียหรือจอดทิ้งไว้พื้นผิวการจราจรช่วงน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่

0: สน.มักกะสันคลองตันและรามคำแหงไปไว้ยังจุดปลอดภัยอย่างเช่นถนนโลเคอลโรดกำแพงเพชร7เพื่อเปิดทางจราจรสำหรับประชาชนที่จอดรถทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมและไม่พบรถของตนเองก็ไปติดต่อได้ที่สน.ในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตค่ะเดี๋ยวรถที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายจะนำไปจอดไว้ในที่ปลอดภัยขณะที่รถคันใดที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถรีบเข้ามาเคลื่อนย้ายด้วยตนเองเพื่อช่วยเปิดผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนสายหลักที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
1: เรือคลองแสนแสบเร่งช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบครับเพื่อให้น้ำที่ท่วมในกทม.บางกะปิลาดพร้าวลดลงอย่างรวดเร็วเรือคลองแสนแสบโดยการประสานของผู้ว่ากทม.ครับช่วยติดเครื่องเรือผลักดันน้ำในคลองแสนแสบเพื่อให้น้ำที่ท่วมในกทม.บางกะปิลาดพร้าวลดลงอย่างรวดเร็วทำให้น้ำคลองแสนแสบไปสู่อุโมงค์น้ำพระราม9ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองพระโขนงโดยมีการใช้เรือ8ลำขนาด500แรงม้าต่อลำ24ชั่วโมงนะครับในการติดเครื่องจำนวน3วันเมื่อน้ำคลองแสนแสบลดลงก็จะทำให้น้ำท่วมบริเวณใกล้เคียงช่วยถนนหลักน้ำลดลงไปด้วยก็คือรำคำแหงลาดพร้าวกรุงเทพกรีฑาส่งผลให้ถนนซอยรถเล็กผ่านได้ทางเรือก็จะหยุดพร่องน้ำโดยของเรือแสนแสบบอกว่าจากการที่ประกอบการเดินเรือมา40ปีครับก็เห็นน้ำท่วมคทม.มาหลายรอบรอบนี้หนักเพราะการเตือนภัยล่าช้าและแผนรับมือของรัฐช่วยประชาชนไม่ชัดเจนภาครัฐจะต้องมาปรับปรุงส่วนนี้โดยที่ผ่านมากทม.มีการปรับปรุงการระบายน้ำมาโดยตลอดพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่แต่ว่ารอบนี้ครับฝนแช่ 30-40 ชั่วโมงมากกว่า100ตารางกิโลเมตรน้ำสูงจากพื้น30เซนติเมตรทั่วไปหมดหากเตือนภัยดีขึ้นความเสียหายก็จะลดน้อยลงกว่านี้ครับ
0: ด้านสำนักชลประทานที่12แจ้งเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเขื่อนเจ้าพระยาขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยจะเริ่มทยอยปรับตั้งแต่ช่วง 10:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็จะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาเที่ยงวันนี้นะคะจากนั้นก็จะคงการระบายน้ำในอัตรานี้ต่อเนื่องไปค่ะกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่1ครับตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทม.สั่งการหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผอ.สปภ.ทัพภาค1ผอ.สอ.จอ.สพระจันทร์904ภาค1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของกทม.ที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์โดยส.1012ณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือในห้วงที่ผ่านมาพร้อมหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงรวมถึงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมถึงสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งคลี่คลายกำชับหน่วยที่รับผิดชอบครับบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับแม่ทัพที่หนึ่งได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับสำนักงานเขตสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อวางแผนสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะความต้องการอาหารปรุงนะครับที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ครับทีนี้ตลอดห่วงสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ในกทม.ปริมณฑลรวมถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแม่ทัพภาคที่1ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของทัพภาค1รวมไปถึงกรมน.จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกที่ห่วงใยและก็ได้กำชับให้หน่วยทหารระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย

ยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8 ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6

0: ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ก็ยังมีกลุ่มคนที่ออกมาป่วนเมืองนะคะขับเจ็ตสกีเล่นบนน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีค่ะพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันไปเชิญตัวในสอนอายุ28ปีและในพลาวพร้อมของกลางเจ็ตสกี1ลำมาสอบสวนพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในสอนในข้อกล่าวหากระทำการเดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนในพลาวถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนค่ะหลังปรากฏภาพทางโซเชียลมีเดียนะคะว่ามีคลิปชายขับเจ็ตสกีเร่งเครื่องซิ่งลุยน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่สาดน้ำใส่ชาวบ้านที่กำลังลำบากค่ะในสอนยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนที่ขี่เจ็ตสกีจริงค่ะก็ขอโทษด้วยเพราะว่าภาษาไทยอาจจะไม่เก่งไปเรียนต่างประเทศมาแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนในเมืองไทยในการกระทำของตนเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ตอนดูจากคลิปคนอื่นที่ออกมาทำอะไรกันก็นึกว่ามันสามารถทำได้เพราะเห็นเมืองไทยเป็น Land of Smile เล่นได้อยากให้คนยิ้มมากขึ้นในสถานการณ์ที่กำลังเครียดกันอยู่ค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะทำสำนวนเสนอขอให้ศาลริบเจ็ตสกีของกลางนะคะก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องต่อที่ศาลแขวงพระนครเหนือในวันนี้ตอน 10:00 นค่ะ
1: ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับขยายวันจอดรถฟรีถึง2ตุลาคมจัดทีมตรวจดูแลทุกระบบในทุกอาคาร24ชั่วโมงครับดร.ธีทัศน์สุขสะอาดกรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดนะครับเปิดเผยว่าได้ขยายเวลาเปิดให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถดีชั้น3ชั้น4ให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคมเวลา24นาฬิกาครับโดยยังมีพื้นที่ว่างให้บริการได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับเรื่องระบบการดูแลด้านความปลอดภัยนะครับได้มีการจัดทีมช่างวิศวกรและก็หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์เครื่องจักรระบบอาคารตรวจเช็คระดับน้ำทั้งภายนอกและก็ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับนอกจากนี้ยังจัดบริการยานพาหนะรับส่งสัญจรภายในศูนย์ราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้าไปใช้อย่างอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องโดยเส้นทางที่1บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า14ที่นั่งและรถกระบะวิ่งบริการจากอาคารจอดรถดีไปปากซอยแจ้งวัฒนะ7ไปยังอาคาร B หรือว่าประตู1แล้วก็อาคาร C ประตู2ให้บริการรอบเช้า 7:30 ถึง 9:00 รอบเย็นครับ 15:30 นาทีถึง 18:30 นาทีเส้นทางที่2ครับบริการรถกอล์ฟไฟฟ้าวิ่งเชื่อมระหว่างอาคาร B ประตู1ถึงอาคาร C ช่วงเวลา 9:00 ถึง 14:00 พร้อมกันนี้ร้านค้านะครับซึ่งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติก็ยังเปิดตามปกติเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการได้แก่อาคาร A ร้านกาแฟนะครับอาคาร B ร้านหลากหลายที่เปิดให้บริการก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติรวมถึงอาคาร4ด้วยครับ
0: เกิดเหตุสะเทือนขวัญ นะคะแม่และลูกชายวัย6ขวบถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักที่สุพรรณค่ะส่วนอีกศพเป็นสามีคนอื่นที่หายไปจากบ้าน 3-4 วันนะคะภรรยาเข้าไปดูศพแทบไม่เชื่อว่าทำไมสามีถึงมาอยู่บ้านเกิดเหตุได้ค่ะตำรวจสภ. สามชุกตำรวจพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอการสุพรรณบุรีไปตรวจสอบเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านปูนชั้นเดียวภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต3คนนะคะเป็นชาย1คนหญิง1คนแล้วก็เป็นเด็กชายวัย6ขวบอีก1คนนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนค่ะแม่ของเด็กทราบชื่อคือนางสาวธิระยาดาอายุ45ปีถูกยิงที่ศีรษะ1นัดเสียชีวิตภายในห้องน้ำในบ้านข้างโถส้วมส่วนผู้ชายทราบชื่อคือนายอธิพงศ์อายุ42ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านสภาพไม่สวมเสื้อท่อนล่างนุ่งขาสั้นสีเทามีบาดแผลถูกยิงที่กกหูซ้ายเจ้าหน้าที่กันพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบค่ะสอบถามหลานของผู้ตายบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนช่วงประมาณ 1:30 ของวันที่26กันยานะคะโดยได้ยิน 3-4 นัดค่ะซึ่งบ้านของตนนั้นอยู่ข้างหลังบ้านที่เกิดเหตุตอนเกิดเหตุไม่เห็นมีรถวิ่งเข้าออกนะคะตอนที่ได้ยินเสียงคิดว่าเสียงเหมือนกับคนเอาค้อนตีกับไม้ก็เลยคิดว่าเขาอาจจะทำประตูบ้านเพราะว่าประตูบ้านเคยพังค่ะก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยไปนอนข้างนอกนะคะแต่พอกลับมาตอนเย็นถึงรู้ข่าวก็เลยถามลูกสาวเขาว่าได้โทรคุยกับแม่ไหมได้ทักคุยกับแม่บ้างไหมเขาบอกว่าไม่ได้ทักไม่ได้โทรซึ่งเมื่อคืนตอนที่ตนกลับมาก็ยังสังเกตว่าไฟในบ้านเปิดหมดทุกดวงค่ะแล้วที่คอกวัวหญ้าก็ไม่มีตนก็เลยเอาหญ้าไปให้วัวพอเอาหญ้าไปให้วัวเสร็จตนก็มาขนอาหารหมูพอขนอาหารหมูเสร็จก็เลยบอกกับลูกสาวเขาลองเปิดประตูเข้าไปดูเขาถามผมว่าประตูล็อกไหม

0: ตนก็เลยหันไปดูประตูไม่ได้ล็อกนะคะลูกสาวเขาก็เข้าไปถึงกับช็อกค่ะจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบขณะที่ผู้ตายอีกคนหนึ่งคนที่เป็นผู้ชายซึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนั้นเบื้องต้นทราบว่าเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่เสียชีวิตนะคะด้านภรรยานายอธิพงศ์ผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุด้วยความตกใจค่ะบอกว่าไม่ทราบว่าสามีของตนมาเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ได้ยังไงนะคะกระทั่งมีคนโทรไปบอกเพราะว่าสามีหายจากบ้านไป 3-4 วันแล้วกระทั่งมาเจอในวันนี้ที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมให้ชุดสืบสวนเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการฆ่าโหดและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
1: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับชวนคนไทยเช็คใจเติมพลังบวกรับมือความเครียดเปิดคู่มือดูแลสุขภาพจิตสร้างพลังใจให้ตัวเองและคนรอบข้างครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมครับชวนประชาชนร่วมดูแลสุขภาพจิตผ่านแนวคิดกองทัพจิตอาสาพลังบวกพร้อมคู่มือการดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปราตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมมุ่งให้ประชาชนสามารถสังเกตความเครียดรับฟังกันอย่างเข้าใจและก็ช่วยกันสร้างพลังใจในสังคมทางนี้ครับนายแพทย์สุริยะเดลได้มีคู่มือแนะนำประเมินระดับความเครียด3ระดับครับก็ได้แก่สีเขียวระดับน้อยสามารถใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ทำกิจกรรมผ่อนคลายได้สีเหลืองระดับปานกลางควรพูดคุยรับฟังสะท้อนความรู้สึกและทำกิจกรรมช่วยคลายความเครียดและสีแดงครับระดับมากเมื่อความเครียดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตควรส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขและติดตามอย่างเหมาะสมส่วนการเป็นผู้รับฟังก็สามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วย3คำถามได้แก่รู้สึกอย่างไรบ้างคิดอย่างไรและจะทำยังไงดีพร้อมถามต่อว่าอยากให้ช่วยเหลืออย่างไรเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกและก็ความต้องการของผู้ที่กำลังเผชิญความเครียดทั้งนี้ในการดูแลจิตใจควรเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจเคารพความเป็นส่วนตัวรับฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจความรู้สึกของกันและกันโดยหลีกเลี่ยงการบังคับให้เล่าเหตุการณ์การเปรียบเทียบหรือว่ากล่าวโทษและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นครับส่วนการดูแลตนเองคู่มือแนะนำยอมรับสถานการณ์อย่างมีสติลดการติดต่อข่าวติดตามข่าวสารมากเกินไปการพักผ่อนออกกำลังกายฝึกสมาธิพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจแล้วก็ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ครับเช่นร้องเพลงฟังเพลงวาดรูปดนตรีศิลปะเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดเช็คจากตัวเองเติมพลังให้กันเริ่มได้เรื่องง่ายๆครับด้วยการรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันหากพบอาการรุนแรงเช่นไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้มีอาการหวาดผวาเห็นภาพหลอนซึมเศร้าอย่างมากหรือมีความคิดทำร้ายตัวเองควรได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากบุคลากรที่เหมาะสมโดยเร็วครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกิดเหตุต้องสงสัยว่ามีผู้พยายามก่อการร้ายที่ฐานทัพในอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้ในการทำสงครามอิหร่านค่ะก็กำลังสืบสวนว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดรถตู้3คันที่นำวัตถุระเบิดไปจอดอยู่ห่างจากฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเมืองคลอสเตเชียของกองทัพอังกฤษค่ะจึงได้จับกุมชาย5คนนะคะฐานครอบครองวัตถุระเบิดจนต่อมาทางการได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและอพยพ บ้านเรือนหลายสิบหลังใกล้ฐานทัพอากาศแห่งนี้ทีมเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบยานพาหนะใกล้ฐานทัพโดยมีตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายเป็นผู้นำการสอบสวนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการจับกุมเริ่มต้นโดยบังเอิญเมื่อประชาชนคนหนึ่งสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติของกลุ่มชายกลุ่มนี้ในช่วงดึกและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าพบผู้ต้องสงสัยครอบครองวัตถุระเบิดต่อมาจึงยกระดับเป็นคดีก่อการร้ายค่ะเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อในเดือนกรกฎาคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเคยเตือนสหราชอาณาจักรว่าฐานทัพใดก็ตามที่ใช้ในการรุกรานดินแดนอิหร่านถือเป็นเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมายตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายและหน่วยงานความมั่นคงกำลังสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งอาจรวมถึงกลุ่มหัวรุนแรงอื่นๆด้วยค่ะด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้ที่ถูกจับกุมนั้นกำลังวางแผนก่อความเสียหายครั้งใหญ่โดยถูกเฝ้าติดตามมานานแล้วแต่ขัดแย้งกับสื่ออังกฤษนะคะที่รายงานว่าหน่วยงานข่าวกรองและเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่พบเบาะแสใดๆล่วงหน้าเลยค่ะอย่างไรก็ตามหากอิหร่านเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงก็จะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหราชอาณาจักรและอิหร่านอย่างมากโดยสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 และ B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐที่ร่วมในการทำสงครามอิหร่านค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง M Club News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยา
2: M Club Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: อสมท.ทรายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเราสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงช่วงเวลาที่หลายๆท่านกำลังนั่งทานข้าวกันอยู่หรือว่าอาจจะกำลังขับรถออกไปหาอาหารมื้อกลางวันทานนะคะเราสองคนค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆเส้นทางเลยทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทั่วทางภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนค่ะดีเจกระเพราฤดีพรค่ะ
2: ดีเจสายหมอกธาริรัตน์ค่ะ
0: ค่ะรับหน้าที่เป็นแม่ขายนะคะอสมท.สุราษฎร์ธานีตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะคะส่งเสียงทักทายหรือว่าส่งข้อความมาทักทายกันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะติดตามรับฟังได้ผ่านทางวิทยุอสมท.ในพื้นที่ที่ท่านรับฟังอยู่ค่ะหรือแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาหรือรับชมนะคะผ่านเพจ Facebook Live นะคะที่อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะวันนี้ค่ะน้องหมอกคะวันนี้วันที่28
2: ใช่ค่ะ
0: วันจันทร์เนา
2: ะ
0: 28กันยายนนะคะเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆเดี๋ยวขึ้นตุลาคมก็จะเป็นปลายปีแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะไวมากมาก
0: ไวมาก30กันยายนนี้ก็จะเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณนะคะของหน่วยงานราชการเนาะก็มีในส่วนของงานเลี้ยงเกษียณไปหลายหน่วยงานแล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยงานเกษียณเยอะมากเลยนะคะของอสมท.เราก็มีงานเลี้ยงเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: อ่ะน้องหมอกไปร้องรำทำเพลงมาได้กี่เพลงคะ
2: ได้3เพลงค่ะ
0: ค่ะ3เพลงได้ติ๊บบ้างไหมเอ่ย
2: ไม่มีเลยร้องเสียงแหบเสียงแห้ง
0: เสียงแหบเสียงแห้งนะคะเดี๋ยวต้องไปเอาย้อนหลังจากผู้จัดการจากผู้จัดการนะคะพี่พัชสังแก้วสำหรับอสมท.ของเรานะคะเกษียณอายุราชการก็เป็นในส่วนของโซนภาคใต้นะคะ2ท่านค่ะก็เป็นพี่ๆที่อยู่ศูนย์วิศวกรรมภาคใต้นะคะท่านแรกก็คือพี่ชัยยุทธนะคะพี่ชัยยุทธวิสิทธิ์วุฒิพงศ์ค่ะซึ่งก็เป็นหัวหน้าสถานีศูนย์วิศวะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะพี่วัฒนพันธ์วิทยารัตน์นะคะหัวหน้าในสถานีวิศวะที่จังหวัดยะลานั่นเองนะคะซึ่งก็ทั้งสองท่านก็ทำงานอยู่ศูนย์วิศวกรรมภาคใต้ค่ะซึ่งก็ทำงานมาเนิ่นนานแสนนานแล้วนะคะกับอสมท.ก็ถึงคราวได้พักผ่อนนะคะพักผ่อนค่ะได้ไปทำสวนเนี่ยเหมือนป๋าชัยยุทธเนี่ยก็จะมีสวนรองรับอยู่นะคะเป็นเท่าแก่สวนสวนยางสวนปาล์มโอ้สวนเยอะแยะมากมายนะคะพอเกษียณก็จะมีงานทำและก็จะได้ไปแบบเข้าสวนได้อย่างเต็มที่นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะคะในโอกาสเกษียณอายุราชการนะคะก็ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็เสียสละในการทำงานเพื่อองค์กรนะคะบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเสมอมานะคะก็ขอให้ทั้งสองท่านค่ะมีความสุขในเส้นทางใหม่ๆนะคะหลังจากที่เกษียณอายุราชการไปค่ะ
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมท.ทรายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ส่วนวันนี้นะคะ28กันยายนค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะเมื่อเช้าเคารพธงชาติหรือเปล่าคะน้องหมอก
2: ไม่ตื่นไม่ทัน
0: ตื่นไม่ทันเคารพธงชาติ
2: ใช่
0: แต่น้องๆนักเรียนในงานราชการต่างๆนะคะก็จะเคารพธงชาติกันเมื่อเช้านี้เพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของพวกเราคนไทยอีก1วันนะคะ28กันยายนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เชื่อว่าทุกจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะบริเวณหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยค่ะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยพร้อมด้วยนาย ายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะร่วมพิธีเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพียงกันค่ะสำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559นะคะกำหนดขึ้นก็เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้น้อมรำลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอันเป็นสัญลักษณ์ของชาติสืบมาจนถึงปัจจุบันนะคะมาจนถึงบัดนี้ก็ครบ109ปีแล้วค่ะที่เราได้มีธงชาติไทยนะคะในการนี้ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จัดพิธีเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยกันอย่างเสียงดังกึกก้องนะคะคุณผู้ฟังเพื่อร่วมแสดงความเคารพต่อธงชาติไทยและสำนึกในความสำคัญของสัญลักษณ์ประจำชาติตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความรักความสามัคคีของคนในชาติค่ะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเป็นไทยค่ะตอนนี้อีกหนึ่งกระแสฮิตซอฟต์พาวเวอร์ที่นี่ก็มีคนอินเทรนค่ะคุณผู้ฟังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปทำอะไรมาบ้างวันหยุด
2: วันหยุดเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะก็ไปตามเทรนนะคะเทรนมาลัยคล้องผม
0: เขาเรียกว่าอะไรนะมาลัยรัดเกล้า
2: ใช่รัดเกล้านะคะก็จะมีรูปทรงหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอาผมมาลัยมาคล้องกับผมแล้วใครผมยาวๆสลวยนะคะก็สามารถปล่อยผมมาคล้องกับมาลัยได้แล้วก็จะเป็นแบบรัดเกล้าค่ะที่จะมีอุบะร้อยลงมายาวๆ อันนั้นก็สวยเหมือนกัน
0: ค
2: ่ะเมื่อวานนี้ก็สายหมอก็ได้ไปทำคอนเทนต์นะคะได้ไปถ่ายคอนเทนต
0: ์ค่ะ
2: แล้วก็เห็นบริเวณแบบริมน้ำตาปีของเราบริเวณศาลหลักเมืองคนไปถ่ายกันเยอะมากเยอะแล้วก็แต่งตัวสวย
0: ๆใส่ชุดไทยอย่าง
2: น
0: ี้หรออ
2: ๋อไม่ได้ฟิลชุดไทยจ๋าค่ะจะเป็นแบบชุดขาวๆคลีนๆแล
0: ้
2: ว
0: ก็โทนละมุน
2: ใช่เพราะมีจุดเด่นอยู่ที่มาลัยแล้วบนศีรษะของเรานะคะแล้วก็ชุดก็ไม่ได้แบบว่า
0: หรือว่า
2: ไม่หรือ
0: ว
2: ่า
0: ไม่ได้เป็นสีสัน
2: ใช่เป็นสีขาวๆคลีนๆ
0: ไม
2: ่
0: มีแบบสบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะส่วนใหญ่เทรนด์แต่ถ้าแบบใครจะประยุกต์เป็นแบบสบายก็ได้แต่เราจะเน้นแบบเครื่องศีรษะ
0: จ
2: ะเน้นเป็นมาลัยนะคะที่อยู่บนศีรษะของเรานะคะก็เลือกหลายรูปแบบค่ะมีทั้งดอกเป็นดอกมะลิเป็นอุบะดอกไม้
0: ดอกรัก
2: ใช่ดอกรักหรือว่าจะเป็นดอกบัวก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
2: มีหลายรูปแบบมากแล้วก็พวงมาลัยก็ขายดีค่ะ
0: ค่ะนอกจากมาลัยรัดเกล้าแล้วเนี่ยก็ยังจะมีแบบช่อดอกบัวด้วยใช่ไหม
2: ช่อดอกบัวด้วย
0: เอาไปเป็นพร็อพถือ
2: ใช่ไอ้
0: น
2: ี
0: ้มาพูดถึงเรื่องของราคากันหน่อยราคาเป็นยังไงบ้างที่บ้านเราสุราษฎร์
2: ปกติช่อละ60ใช่ไหมแล้วเป็นพวงแบบเป็นพวง60บาท
0: อ๋อปกติคือมาลัย60
2: ใช่ก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดแต่พอมีคนทิ้งเข้ามาก็จะอัพเป็น100 120อะไรอย่างเงี้ย
0: ตามกระแส
2: ใช่แล้วจะมีแบบบริการแบบทำผมให้ด้วย
0: อ๋อเหรออ๋อดี
2: ใช่มันจะมีแบบเป็นคนมานั่งแบบบริการถึงริมน้ำเลยนะคะ
0: มัดผมให้
2: ใช่แต
0: ่
2: งผมมีพรมมีพร็อพก็คือพร้อมแบบทุกอย่างนะคะ
0: อ๋อแล้วของน้องสายหมอกเลือกเป็นมาลัยแบบไหน
2: เป็นมาลัยเป็นอุบะลงมาเป็นมาลัยสด
0: แต่ขายเท่าไหร่คะที่ใช
2: ้100บาทค่ะ
0: อ๋อก็แสดงว่าช่อไม่ได้ใหญ่มาก
2: ไม่ได้ใหญ่มาก
0: พี่ก็เห็นแบบบางคนแบบเป็นช่อแบบหนาเลยนะเหมือนคล้ายๆกับเป็นมาลัยข้อมืออะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยแบบเป็นพวงใหญ่เลยอันนั้นก็จะราคาสูงขึ้นไปนิดนึง
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็คือมันก็มีให้เลือกหลายราคาหลายไซส
2: ์แล้วแต่แบบความชอบ
0: ตะมุตะมิก็มีนะคะ
2: ก็เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจค่ะ
0: ค่ะ
2: ที่จริงก็พวงมาลัยเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็พูดไปแล้วเหมือนกันว่าเป็นเทรนด์เพิ่งมาฮิตตอนนี้เลยจริงมันมีมาตั้งแต่โ
0: หต้นมีมานานแล้ว
2: นานมาก
0: แต่เราก็ไม่ได้คิดที่จะเอามาแต่ถ้ามีก็เจ้าสาวเหรอเน
2: า
0: ะ
2: ใช่
0: แล้วเจ้าสาวก็ทำ
2: พิธีการ
0: งานเช้าอะไรเง
2: ี้
0: ยก็อาจจะมีมาลัยมาเสียบๆอะไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้แต่วันคอนเทนต์นี้น่าสนใจเพราะว่า
0: สวยนะพี่ก็มองว่าสวยนะ
2: สว
0: ย
2: เพราะว่าไม่ได้แบบอย่างที่บอกเขาไม่ได้แต่งกายแบบชุดไทยจ๋าจะเป็นรวบสมัยมากกว่าค่ะเน้นแบบใช้พวงมาลัยทัดผมหลายการแต่งกายก็จะเป็นแบบขาวๆขึ้นคลีนกระโปรงขาวๆไง
0: ถ้าเราจะใส่มาจัดรายการได้ไหมเน
2: ี่
0: ย
2: ได้นะคะ ได้สิได้เลย
0: ได้ใช่ไหม
2: ใช่นั่งไลฟ์สดนะคะได้เพราะมันก็เป็นเทรนด์ในช่วงนี้
0: ก็จะสวยไปอีกแบบนึง
2: ใช่ค่ะจะสวยอีกแบบนึง
0: ใช่วันนี้ค่ะข่าวสารในพื้นที่นะคะก็มีกันแบบสบายๆไม่ได้หนักมากถ้าหนักก็น่าจะเป็นที่สุราษฎร์นี่แหละหนักเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยข่าวอื่นเดี๋ยวทักทาย FC ของเรากันสักนิดนึงค่ะน้องหมอ
2: สวัสดีพี่ธวัฒน์นะคะทักทายเข้ามาสวัสดีทั้งดีเจกระเพราและดีเจแสงหมอกค่ะ
0: รับ
2: ฟ
0: ัง
2: อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะนะคะแล้วก็ FC ที่น่ารักหลากหลายคนเลยนะคะพี่เอียดอนุพงศ์อ่ะนะคะที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันสุดที่ใจจะไขว่คว้าทานข้าวกันแล้วหรือยังคะรับฟังกันอยู่ที่บ้านนาสานะคะแดดดีด้วยเรายังไม่ได้ทานนะพี่กระเพราย
0: ัง
2: เลย แล้วต้นน้ำค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนเลยพี่เดือนดุษฎี
0: ค่ะ
2: พี่เตนะคะ
0: ค่ะ
2: DFC ที่โอ้โหอยู่กับอสมทของเรามานานแล้วเหมือนกันติดตามทุกช่วงเลยตาวอนสวัสดีจ้าทักทายตาวอนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากค่ะรับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนค่ะช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะข่าวสารทั่วทั้งภาคใต้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังข่าวในพื้นที่สุราษฎร์อ่ะเมื่อวานนี้พี่กระเพาก็แชร์หน้าเพจ Facebook ของอสมทภูเก็ตอยู่นะ
2: ค่ะ
0: หัวหน้าแจงโรจนานะไปลงพื้นที่เลยนะฮะปักหลักเกาะติดเลยนะน้องเนเน่มาถึงภูเก็ตเมื่อวานนี้
2: ค่ะ
0: บรรยากาศนี่คึกคักมากเลยนะคะพี่กระเพาก็ชมไลฟ์อยู่นะคะ
2: ค
0: ่ะน้องหมอกได้ชมไหม
2: ไม่ได้ดูเมื่อวานนี้แต่ว่าติดตามข่าวอยู่นะคะเห็นรูปภาพคนไปแห่ไปต้อนรับน้องนะคะ
0: ค่ะ
2: กันเยอะมากเลยแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วย
0: ใช่มีมินิคอนเสิร์ตด้วยตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะตรงแยกธนาคาร
2: เป็นค่อยว่าเป็นแยกชาร์เตอร์
0: ชาร์เตอร
2: ์ใช่จะมีเวทีบริเวณนั้นนะคะก
0: ็อัปเดตคนเยอะมาก
2: ใช่คนเยอะมากนะคะตามรูปแบบข่าวเลยค่ะมาอัปเดตข่าวที่ภูเก็ตกันก่อนเลยแล้วกันนะคะ
0: เชิญค่ะ
2: ค่ะนะคะบอกว่าเป็นข่าวที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยโอ้โหคึกคักกันมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะน้องนีเน่รอยัลนะคะที่ทุกคนตอนนี้ต้องรู้จักเลยเพราะว่าเป็นสาวน้อยที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะชาวภูเก็ตแล้วก็แฟนคลับจำนวนมากเลยร่วมกันต้อนรับน้องเนเน่รอยัลนะคะกลับบ้านเกิดจังหวัดภูเก็ตหลังจากสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกค่ะท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงเชียร์โดยจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะคะหรือว่านางสาวรัติการอําลอยค่ะที่ไปคว้าแชมป์นะคะเป็นแชมเปี้ยนเลยในรายการ American Got Talent ค่ะพร้อมกับครอบครัวนะคะที่ณห้องประชุมคอซิมบี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีและนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับและก็จัดพิธีมอบนะคะให้รางวัลแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องเนี่ยโหดเยอะมากเลยแล้วน้องก็มีความแบบดีอกดีใจนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็คนทั้งประเทศต้องบอกเลยว่าให้การต้อนรับน้องเป็นอย่างดีมากๆนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางค่ะมาที่ไลฟ์ไลท์ลามไลฟ์ภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นจุดที่ต้นขบวนเหมือนเขาแห่ขบวนนะคะตามรูปภาพเลยเป็นขบวนแห่รอบเมืองเก่าภูเก็ตเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะท่ามกลางแฟนคลับแล้วก็ประชาชนที่มารอน้องเนเน่นะคะมากันเยอะมากแล้วก็มีคนถือป้ายให้กำลังใจนะคะเป็นป้ายไฟให้กำลังใจพร้อมกับโบกมือส่งเสียงเชียร์แล้วก็มีการถ่ายภาพตลอดเส้นทางเลยค่ะและมีขบวนแห่เนี่ยเคลื่อนผ่านเมืองนะคะเขาบอกว่าเป็นเมืองภูเก็ตย่านเมืองภูเก็ตเนี่ยที่คึกคักมากๆมีทั้งชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนคลับจากหลากหลายพื้นที่เลยค่ะมาร่วมยินดีสร้างสีสันและภาพประทับใจนะคะเป็นภาพแห่งการประทับใจให้กับเมืองเก่าภูเก็ตตลอดเส้นทางเลยค่ะและหลังจากนั้นที่บอกว่ามีมินิคอนเสิร์ตนะคะจากน้องเนเน่เนี่ยมีบริเวณแยกชาร์เตอร์ค่ะนะคะเป็นชาร์เตอร์อินเตอร์เซชั่นนะคะเพื่อพบปะกับแฟนคลับและก็ร่วมเล่นกับมินิคอนเสิร์ตกับวงโอโซนสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานจำนวนมากค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตในหวังว่าความสำเร็จของน้องเนเน่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนคนไทยนะคะทุกๆคนเลยที่กล้าฝันกล้าพัฒนาและก้าวสู่เวทีระดับโลกต่อไปค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเส้นทางของน้องเนเน่เนี่ยก็ไม่ได้มาง่ายๆเลยนะคะกว่าจะได้เป็นแชมป์บนเวทีระดับโลกขนาดเนี้ยแต่หลังจากนี้เนี่ยจะได้เห็นผลงานของน้องเนเน่นะออกมาสู่สายตาชาวโลกนะอีกหลายๆผลงานแน่นอนแหละรวมถึงเมืองไทยของเราด้วยเพราะล่าสุดเนี่ยจะสังเกตได้ว่านอกจากน้องเขาแบบเสียงทรงพลังแล้วนะคะเล่นกีตาร์เก่งและผมสวยมากเขาเป็นผู้หญิงที่ผมสวยมากจริงๆนะเงาดำสลวยและเส้นตรงนะคะแพนทีนค่ะเขาจับเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะผมสวยจริงๆอ่ะก็ยินดีกับน้องด้วยนะคะก็รอติดตามผลงานของน้องต่อไปหลังจากนี้ค่ะ
4: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราก
0: ลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่สุราษฎร์ของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุราษฎร์เนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงได้ดูคลิปแล้วนะคะน้องหมอกได้ดูคลิปหรือเปล่าเห็นใช่ไหมคะ
2: เห็นแล้ว
0: โอ้โหพี่กระเพาก็เห็นพี่กระเพาดูเมื่อวานดูคลิปเมื่อวานแล้วก็เฮ้ยอะไรเนี่ยนะคะคลั่งอ่ะเกิดจากความคลั่งนะ
2: คะ
0: ของนายตำรวจนะคะคนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะจากที่โซเชียลได้แห่ชมคลิปกันนะคะก็เป็นภาพที่มีรถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยขับไล่พุ่งชนรถคันอื่นๆที่จอดอยู่เนี่ยได้รับความเสียหายประมาณ4คันนะเหมือนถอยแล้วจอดคือตั้งใจชนน่ะน้องหมอขับวนไปแล้วก็ชนคันนู้นคันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนจะมีชนคนด้วยนะในคลิปนะคะเหตุเกิดที่บริเวณสนามหญ้าลานจอดรถด้านหลังสภ.เกาะสมุยค่ะซึ่งก็เป็นตำรวจอยู่ที่นี่นี่แหละล่าสุดค่ะทางด้านพันตำรวจเอกปัญญานิรัตมานนท์นะคะผู้กำกับสภ.เกาะสมุยค่ะก็ได้รายงานข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 2:30 เนาะของวันที่24 กันยายน 2569ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุก็คือร้อยตำรวจโทวิทวิทย์ค่ะอยู่ในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสภ.เกาะสมุยนี่เองซึ่งก็ขับรถเก๋งโตโยต้ายาริสเอทีฟสีเงินนะคะพุ่งชนรถยนต์ของเพื่อนร่วมงานที่จอดอยู่บริเวณสนามหญ้าหลังโรงพักเนี่ยได้รับความเสียหายรวม4คันด้วยกันค่ะจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยร้อยตำรวจโทวิทวิทย์เนี่ยมีอาการผิดปกติค่ะน้องหมอกจู่ๆก็เหมือนจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะเนื่องจากมีประวัติป่วยทางจิตเวชแล้วก็เคยเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์มาก่อนโดยแพทย์ก็ระบุนะคะว่าเกิดจากภาวะความเครียดค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วด้วยน
2: ะ
0: จนสามารถกลับเข้ามาทำงานได้ตามปกติจนกระทั่งมาก่อเหตุดังกล่าวเนี่ยค่ะหลังจากที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าควบคุมตัวร้อยตำรวจโทวิทวิทย์นำส่งโรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อรักษาอาการเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่จะประสานส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวนสรานรมที่อำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้ก็มีการประสานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านพลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีการสั่งการเน้นย้ำให้ผู้กำกับสภ.เกาะสมุยเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมกับกำชับให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาตามขั้นตอนของทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเล่าเว้นนะคะเนื่องจากข้าราชการตำรวจเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับประชาชนทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเออกระทำโดยมีสติหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลตรวจสอบด้วยนะคะตรงนี้นี่ก็คือข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเราค่ะ
3: ปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา
0: ไปกันต่อที่จังหวัดชุมพรไหมคะ
2: ใช่ค่ะจังหวัดชุมพร
0: เชิญค่ะ
2: ค่ะที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตกันเหมือนเดิมค่ะที่จังหวัดชุมพรค่ะได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมบวรสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและจำหน่ายสินค้าชุมชนค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่27 กันยายนที่ผ่านมานายเฉียนชัยชูกิตติวิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดพิธีนะคะเป็นพิธีที่จัดงานขึ้นมากิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมพลังบวรภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรโดดเด่นระดับจังหวัดประจำปีก็ประมาณ2569ค่ะนะคะก็ภายในงานเนี่ยก็มี ผู้เข้าร่วมนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะประชาชนทั่วไปหัวหน้าส่วนราชการต่างๆองค์การนะคะเป็นองค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมค่ะงานจัดขึ้นณบริเวณวัดพลุใหญ่ตำบลสะพรีอำเภอปะเทานะคะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมภายใต้กลไกพลังบวรซึ่งจะประกอบไปด้วยบ้านวัดและโรงเรียนโดยน้อมนะคะได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยค่ะมาเป็นแนวปฏิบัติพร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูค่ะเพื่อให้ชุมชนเนี่ยได้มีความเป็นสร้างความคุณธรรมนะคะชุมชนมีคุณธรรมแล้วก็ได้เป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบและได้เผยแพร่ผลนะคะผลสำเร็จต่างๆแล้วก็ขยายผลไปอย่างเครือข่ายอื่นๆต่อไปด้วยค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการจัดกิจกรรมการจัดแสดงและสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญอาทิเช่นการแกะตัวหนังตะลุงค่ะการทำน้ำมันว่านสมุนไพรศิลปะการแสดงพื้นบ้านและการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนระดับรากฐานพร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนจังหวัดชุมพรให้เป็นเมืองแห่งความสุขชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดชุมพรด้วยนะคะขอบคุณพี่ดีเจโอด้วยค่ะส่วนข่าวสารจากสุราษฎร์ธานีเมื่อสักครู่นี้นะคะลืมไปว่าข่าวสารเนี่ยขอบคุณ

0: คุณด้วยนะคะสำหรับพี่เปียกของเรานะคะจากเพจ123 Hot News สุราษฎร์ธานีนะที่ลงพื้นที่แล้วก็เกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมข่าวสารต่างๆในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยอย่างทันรวดเร็วจริงๆนะพี่เปียกเมื่อก่อนเนี่ยน้องมองอาจจะมาไม่ทันเนา
1: ะ
0: พี่เปียกมงคลทาหอมนะคะเคยเป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยนะคะของอสมทเช่นเดียวกันนะเรียกได้ว่าลงพื้นที่ทำงานอย่างรวดเร็วนะคะก็ให้เราได้หยิบข่าวสารในพื้นที่เนี่ยมาอัปเดตให้ได้ทราบก็ขอบคุณไปยังเพจ Facebook ของ123 Hot News สุราษฎร์ธานีด้วยค่ะพอพูดถึงเรื่องของเรือค่ะน้องหมอก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมากันที่จังหวัดระนองก่อนนะคะเพราะว่าพี่กะเพราเพิ่งนึกได้ว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะเอาเรื่องของเรือมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังทราบกันด้วยนะคะมาที่จังหวัดระนองค่ะพี่ดีเจเจ้าป้านะคะส่งเกี่ยวกับเรื่องของเรือมาเช่นเดียวกันเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาค่ะท่าเรือระนองนะคะสำนักท่าเรือภูมิภาคการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้บริการเทียบท่าเรือนะคะ S7 SFC1 นะคะเรือเป็นเรือคอนเทนเนอร์ค่ะภายใต้การดูแลของบริษัท FK Line International Group จำกัดค่ะซึ่งวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะเรือลำนี้ค่ะก็ออกจากท่าเรือระนองมุ่งสู่ท่าเรือจิตตะกองประเทศบังกลาเทศโดยมีเส้นทางเดินเรือนะคะ เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าระหว่างท่าเรือระนองแล้วก็ท่าเรือจิตตะกองอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในกลุ่มประเทศแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยค่ะซึ่งเรือลำนี้นะคะก็มีกำหนดเข้าท่าเทียบเรืออีกครั้งหนึ่งก็ประมาณวันที่11ตุลาคม2569ค่ะพอพูดถึงเรื่องของเรือนะคะสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าการแข่งขันสูงมากค่ะน้องหมอกเวลาน้องหมอกก็ไปมาแล้วใช่ไหมทางสมุยแล้วก็พังงานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เกาะสมุยเนี่ยถ้าเดิมทีเนี่ยเรือเฟอร์รี่เนี่ยจากท่าเรือดอนสักไปเกาะสมุยก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าไปเกาะพะงันเนี่ยจากท่าเทียบเรือดอนสักไปเกาะพะงันนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งถามว่าเวลาเยอะไหมก็ค่อนข้างเสียเวลาในการนั่งเรือเยอะพอสมควรนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีการแข่งขันสูงมากเนื่องจากมีความหลากหลายของผู้ให้บริการการเดินเรือเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสร้างความฮือฮามากๆเลยนะคะซึ่งก็เรือลำนี้ที่มาใหม่เนี่ยชื่อว่าเรือหลักสมุทรค่ะน้องหมอ
1: หลักสมุ
0: ทรใช่เป็นเรือโดยสารความเร็วสูงนะคะลำใหม่ชื่อว่าจากหลักพญาชื่อเรือหลักสมุทรนะคะเชื่อมต่อดอนสักสมุยแล้วก็เกาะพะงันค่ะนะคะซึ่งเรือลำเนี้ยเขาบอกว่ามันใช้ระบบขับเคลื่อนแบบวอเตอร์เจ็ตนะคะมันเป็นใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือแหละเป็นต้นกำลังนะคะส่วนกำลังส่งเนี่ยก็เขาเปรียบเสมือนเจ็ตสกีอะค่ะประมาณคล้ายๆกับเจ็ตสกีแต่ก็คือยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นกำลังส่งอยู่นะคะแต่มันจะทำให้การขับเคลื่อนเนี่ยไปได้เร็วกว่านะคะไปได้เร็วกว่าเรือลำนี้เนี่ยเขาบอกว่าติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลรอบจัด4เครื่องเลยนะคะพร้อมกับชุดวอเตอร์เจ็ตค่ะจำนวน4เครื่องซึ่งก็มีขนาดใหญ่สามารถเข้าไปภายในชุดเครื่องได้ซึ่งเรือหลักสมุทรเนี่ยเป็นหรือเรือ2ท้องค่ะผลิตจากอลูมิเนียมทั้งลำเลยมีน้ำหนักประมาณ 2,200 ตันนะคะสามารถรองรับยานพาหนะได้มากกว่า70คันค่ะน้องหมอกพร้อมกับผู้โดยสารสูงสุดประมาณ536คนเมื่อบรรทุกเต็มที่เนี่ยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ30น็อตหรือราว 55.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนะคะขณะที่เรือในสภาพตัวเปล่าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ38น็อตกรณีถ้าไม่มีรถไม่มีคนน
1: ะ
0: จะทำได้38น็อตแต่ถ้าบรรจุเต็มอัตราเนี่ยก็ประมาณ30น็อตนะคะส่วนความเร็วทางเดินเรือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25-28 น็อตที่ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ระยะเวลาเนี่ยล่นระยะทางได้เยอะมากค่ะน้องหมอดอนสักสมุย จากเดิมชั่วโมงครึ่งอ
1: ัน
0: นี้เหลือประมาณ45
1: นาที
0: สูงสุดก็ประมาณ50นาทีไม่เกินโอ้เยอะมากนะคะส
1: ่
0: วนดอนสะเกาะพะงันเนี่ยก็75ถึง80นาทีไม่เกิน90นาทีนะคะจากเดิม2ชั่วโมงคร
1: ึ่งน่าสนใจน่าสนใจมาก
0: ก็ถือเป็นอีก1ทางเลือกเนาะก็หยิบมาอัปเดตให้ทราบกันนะเผื่อใครจะเดินทางก็จะได้เป็นอีก1ทางเลือกนะคะเวลาหมดพอดีเลยโม้ไปโม้มาขอบคุณสักการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะคุณผู้ฟังรายการปากใต้บ้านเราค่ะยังเจอกับเราสองคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์เลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ปากใต้บ้านเรา
3: ปากใต้บ้านเราคุณกำลังฟังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนาธนากุลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาสั่งเร่งระบายน้ำและการเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกทม.อย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนหนักคนอาศัยหนาแน่นพื้นที่ที่เข้าไปไม่ถึงไม่ให้มีการตกหล่นช่วยผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมถึงกลุ่มประปางพร้อมสั่งเร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกพร้อมยังหารือหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์ประสบอุทกภัยแถลงสรุปสถานการณ์กทม.ฝนเริ่มลดลงและถนนที่ควรหลีกเลี่ยงหลายช่วงอาทิรามคำแหงช่วงพระรามเก้าถึงแยกลำสาลีรามคำแหง24เสนาลิคมศรีนครินทร์พัฒนาการลาดพร้าวช่วงประดิษฐ์มนุธรรมแฮปปี้แลนด์งามวงวานชินเขตพร้อมยังเตือน2อำเภอของกาญจนบุรีหนองปลือและป่อพลอยเฝ้าระวังเตรียมอพยพส่วนจังหวัดเพชรบุรีระยองจะเป็นพื้นที่รับน้ำต่อโดยคลองประแสอำเภอแกลงพุ่งวิกฤตย้ำเขื่อนดินเขาจุกไม่ได้แตกแต่เสียหายขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งแผนเยียวยาพร้อมเตรียมชงคณะรัฐมนตรีของงบเยียวยาน้ำท่วมวันพรุ่งนี้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าได้จัดกำลังพลรถครัวสนามไปช่วยเหลือส่วนใดที่ยังเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดและปัจจุบันค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะโฆษกรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงพุ่งวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดท้ายน้ำเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองล่าสุดเวลา10นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด Z11เพิ่มสูงถึง7เมตร21เซนติเมตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงจากระดับ7เมตร6เซนติเมตรเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้ระดับน้ำเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนได้ไหลหลากลงมาสมทบส่งผลทำให้ระดับน้ำคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเจี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลันขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดด้วยขอให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยส่วนประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลัน กทม.เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกลดระดับคลองสายหลักเร่งเคลียร์รถค้างถนนนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเช้าจนถึงประมาณบ่ายโมงวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนเบาบางก่อนจะมีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งในช่วงเย็นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแนวทางหลักขณะนี้คือเร่งระบายน้ำออกจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ระดับน้ำคลองแสนแสบบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงจะมีแนวโน้มดีขึ้นกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองแสนแสบเพื่อช่วยลดระดับน้ำบริเวณถนนรามคำแหงเทพลีลาและไล่ต่อไปยังคลองจันทน์ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และหมู่บ้านนักกีฬาจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองจันทน์ลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่การดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนต้องติดตามเป็นรายจุดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะเพิ่งจะเจอกันเมื่อกี้นี่เองนะคะเจอกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อเสียงนะคะสัปดาห์นี้ก็จะได้คุ้นเสียงของกระเพรากับน้องสายหมอกมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเพราะอสมทสุราษฎร์รับหน้าที่เป็นแม่ขายค่ะในการออกอากาศนะคะไปยังทั่วภาคใต้ค่ะในรายการปักใต้บ้านเรานะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยมาจนถึงตอนนี้นะคะบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงค่ะได้เวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะคุณฟังมีข่าวสารในพื้นที่นะคะหรือว่าข่าวสารที่เป็นประเด็นอยู่มาเล่าสู่กันฟังนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงนี้แล้วก็ฟังเพลงสตริงเก่าๆกันไปด้วยมีเพลงอะไรที่เคยคิดถึงนะแล้วก็อยากฟังแนะนำได้ค่ะเดี๋ยวก็พอจะได้หามาเปิดให้ด้วยความคิดถึงค่ะงานจากพี่อัญชลีนะคะจงคดีกิจค่ะเพลงที่จบไปล่าสุดขอบคุณแซมมี่ด้วยนะคะ
1: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สภาพอากาศบ่ายนี้ยังคงมีแดดร้อนอบอ้าวอยู่นะคะในพื้นที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะแถวอสมทเนี่ยโอ้ยกระเพราออกไปข้างนอกไปสักครู่นี้โอ้แดดแรงมากแต่ถ้าดูจากพยากรณ์ที่มันแจ้งเตือนมาหน้าจอโทรศัพท์นะคะก็คาดว่าอาจจะมีฝนในช่วงบ่ายค่ะเดี๋ยวต้องลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะหนักหรือไม่หนักอะไรยังไงนะคะสวัสดีน้องต้นน้ำสวัสดีตาวอนด้วยค่ะสวัสดีพี่อรุณปลาหมึกย่างอารีดอยอร่อยดีด้วยนะคะFC เจ้าเก่าเจ้าประจำของอสมทสุราษฎร์ค่ะแล้วก็อีกหลายท่านเลยที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยถึงกันก็ต้องขออภัยนะคะแต่ก็รับรู้ค่ะว่า

0: จังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรนะคะนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มีจังหวัดพูดครบแล้วยังชุมพรระนองกระบี่นะคะนครอีกที่หนึ่งที่จังหวัดพังงาค่ะ FC เราที่ตะกั่วป่านะคะก็มีหลายท่านเหมือนกันโทรศัพท์มาขอเพลงกันอยู่บ่อยๆนะคะสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากๆหรือสนใจเช่าช่วงเวลาในการออกอากาศวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะโทรศัพท์0774054444 0774054444ได้เลยค่ะชัยมานสวัสดีค่ะแนะนำเพลงเธอไม่เคยตายของพี่ต่องวงทูมาได้ค่ะเดี๋ยวก็พอจัดให้ค่ะ
1: M Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานีย
0: ังคงส่งความห่วงใยนะคะไปให้กับพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็อีกหลายจังหวัดของภาคกลางนะคะที่ยังคงมีฝนตกลงมาซ้ำอีกนะคะช่วงเช้าเนี่ยญาติก็ส่งข่าวมาว่าเหมือนจะเห็นแสงแดดรำไรแต่พอช่วงสายหน่อยเนี่ยฝนกระหน่ำลงมาซ้ำอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็มีการส่งเสบียงกันอยู่ค่ะคือกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ท่วมทุกพื้นที่นะคะแต่ก็ขยายวงกว้างพอสมควรเหมือนกันนะคะพอดีญาติๆส่วนหนึ่งก็อยู่แถวใกล้ๆกับรามคำแหงแถวนั้นนะเพราะว่าในรามเนี่ยก็น้ำท่วมเหมือนกันแล้วญาติๆก็มีหมู่บ้านนะคะอยู่ในโครงการบ้านละแวกใกล้เคียงกับรามคำแหงนะคะก็เลยเจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันเมื่อเช้าก็มีการส่งเสบียงกันอยู่เห็นบอกว่าต้องพายเรือออกมาซื้อนะคะมาที่ตลาดหน้าหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหไข่ไก่เนี่ยเกลี้ยงเลยค่ะไม่มีของขายเซเว่นนะคะเห็นถ่ายรูปส่งกันมาบอกโอ้โหเชลวางของเนี่ยไม่มีสินค้าเลยคือคนกวาดซื้อกันไปกักตุนนะคะเยอะแยะมากมายเลยจริงๆค่ะก็ส่งกำลังใจไปให้ก็ขอให้น้ำลดระดับนะคะในเร็ววันก็แล้วกันเนาะโดยเฉพาะบางจุดนะแถวแฟลตคลองจันทน์ใช่ไหมคะที่ทุกคนได้ติดตามข่าวกันคือแบบรถถูกน้ำท่วมเนี่ยเสียหายเยอะมากเลยแล้วพี่น้องประชาชนก็เริ่มที่จะขาดแคลนอาหารนะคะก็ต้องรออาศัยจากเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลำเลียงอาหารเข้าไปมอบให้นะคะแล้วก็อีกหลายจุดอีกหลายจังหวัดเลยค่ะเมื่อเช้าก็นั่งติดตามข่าวน้ำท่วมกันไปอยู่นะคะก็ส่งกำลังใจไปสุดที่จะเจ้าไขว่คว้านะคะที่นาสารในฝนตกเหรอคะตอนนี้โอ้เห็นไหมคะตกไวจังยังไม่ถึงที่อุตุเขาเตือนเลยเนี่ยเอาแต่นี่ก็บ่ายแล้วเนาะจะบ่ายโมงครึ่งแล้วแต่ที่ในเมืองยังมีแสงแดดอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวฝากเพลงอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะเมื่อเช้ามี FC ถามถึงเพลงลงเอยของพี่อัศนีวสันต์โชติกุลมาเพลงนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2536นะคะคุณผู้ฟังมาจนถึงตอนนี้69แล้วก็ผ่านมา33 ปีแล้วเนาะสำหรับเพลงนี้แต่หลายคนก็ยังคงคิดถึงอยู่ค่ะ

พอพูดถึงศิลปินยุคเก่าๆนะคะอีกหนึ่งวงคู่หูดูโอค่ะที่วัยรุ่นยุค90นะคะไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือพี่ต่อแล้วก็พี่ต๋องวงทูนั่นเองค่ะซึ่งก็มีเพลงฮิตเพลงดังมากมายนะคะในยุคนั้นค่ะเนี่ยชัยมานก็ส่งข้อความมาขอแสดงความเสียใจนะคะพี่ต๋องวงทูค่ะเสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังค่ะ28กันยายน2569ค่ะวงการเพลงยุค90นะคะต้องสูญเสียศิลปินในดวงใจไปอีกหนึ่งท่านนะคะเมื่อมีการรายงานว่าคุณต๋องสุรพันธ์จำลองกุลค่ะหรือว่าต๋องวงทูอดีตนักร้องนักดนตรีแล้วก็โปรดิวเซอร์ชื่อดังจากไปอย่างสงบในช่วงเช้ามืดของวันนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อย้อนไปวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะลูกสาวของพี่ต๋องนะคะก็ออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือหลังจากที่พี่ต๋องเองเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็เกิดการเสียเลือดเป็นจำนวนมากจนต้องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดในการรักษาพร้อมกับขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่ต๋องวงทูก็ถือว่าเป็นสมาชิกของวงทูอีกคนนึงที่เป็นดูโอชายจากค่าย RS ในยุคนั้นยุค90นะคะที่คนรุ่นนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ร่วมงานกับพี่ต่อเนี่ยค่ะสหภาพวีระเมคินนะคะในฐานะของนักร้องด้วยนักดนตรีด้วยนะคะจนเป็นมีเพลงที่แบบเป็นที่จดจำของแฟนเพลงในยุคนั้นนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวนะคะของพี่ต๋องนะคะที่ได้สูญเสียแล้วก็โดยเฉพาะลูกสาวเนาะที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปนะคะจากอาการเจ็บป่วยนะคะซึ่งพี่ต๋องก็ไม่สบายมานานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับวงการเพลงนะคะที่ได้สูญเสียศิลปินคุณภาพไปอีกหนึ่งท่านนะคะก็เพื่อเป็นการไว้อาลัยเนาะเพลงที่ชัยมาแนะนำมาเลยค่ะกับเพลงนี้สักหนึ่งเพลงนะคะก่อนที่จะไปพักเบรกกันเธอไม่เคยตายค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและ

0: ็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: กลับมาติดตามกันต่อช่วงที่2สวัสดีพี่สมยศด้วยนะคะสวัสดีตอนบ่ายค่ะพี่ขอบคุณมากมากค่ะที่แวะมาทักทายกันมาติดตามข่าวสารในพื้นที่สุราษฎร์ของเรากันสักนิดหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่27กันยายนค่ะทางด้านท่านรองจักริจฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางปุณณิพักชื่นสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและนายวีรศักดิ์ขำเกิดปลัดอำเภอบ้านตาขุนผู้แทนในอำเภอบ้านตาขุนนะคะแล้วก็ผู้นำท้องที่ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบางนะหมู่ที่3ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่แล้วก็เตรียมให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไปนะคะก็ดูจากภาพถ่ายแล้วก็เป็นบ้านของคุณลุงคุณป้าท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ในสวนยางพาราค่ะก็มีความชำรุดทรุดโทรมเสียหายไปพอสมควรนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะทางจังหวัดเองนะคะโดยทางสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็จะให้การเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือต่อไปหลังจากนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณลุงคุณป้าไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวพากันไปเที่ยวที่นครกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเป็นงานบุญใหญ่นะคะของพี่น้องชาวนครนั่นก็คืองานศาสตร์เดือน10นั่นเองเมื่อวานนี้พี่น้องชาวใต้ก็ออกกันไปรับตายายนะคะเพราะว่าตรงกับวันหยุดด้วยวันอาทิตย์แต่ละวัดก็จะเนืองแน่นไปด้วยลูกหลานที่ไปรับตายายกันนะคะชาวนครศรีธรรมราชฝากมาเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนักท่องเที่ยวกลับบ้านร่วมสัมผัสบรรยากาศงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งกำหนดจัดงานนะคะวันแรกเมื่อวานนี้ค่ะ27กันยายนนะคะไปจนถึงวันที่12ตุลาคมค่ะกับงานเดือน10คืนสุดท้ายโอ้โหงานยาวๆกันไปเลยนะคะ27กันยายนถึง12ตุลาคมค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะกับพิธีเปิดงานเดือน10ณทุ่งท่าลาดค่ะ15วัน15คืนรอลูกหลานกลับบ้านมานะคะเที่ยวงาน15วัน15คืนได้ว่าจุใจกันเลยทีเดียววันนี้นะคะจะมีพิธีเปิด10ตุลาคมค่ะ10ตุลาก็จะมีในส่วนของขบวนแห่นะคะขบวนแห่11ตุลาเป็นวันส่งนะคะส่งตายายก็คือแรม15ค่ำเดือน10ค่ะก็จะตรงกับวันอาทิตย์เหมือนกัน12ก็เป็นงานคืนสุดท้ายนะคะงานบุญศาสตร์เดือน10 103ปีมรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่าสู่มรดกโลกค่ะซึ่งคืนวันที่3ตุลาคมเนี่ยจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการจัดงานโดยอสมทนครศรีธรรมราชค่ะร่วมกับผู้จัดงานบุญศาสตร์เดือน10เป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งก็จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเป็นประจำทุกปีในงานบุญศาสตร์เดือน10ปีนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งก็จะมีการประกวดในวันที่3ตุลาคมนี้เดี๋ยวทางน้องหนุ่มนะคะชาติเด็กอสมทสุราษฎร์ก็จะได้ไปช่วยงานนะคะพี่ๆน้องๆที่อสมทนครศรีธรรมราชกันด้วยค่ะยังไงก็ไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจผู้เข้าประกวดกันได้นะคะในงานบุญศาสตร์เดือน10ค่ะกับการประกวดร้องเพลงของอสมทนครศรีธรรมราชค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: มากันที่เพลงต่อไปเลยค่ะวันนี้คือตั้งใจจะเปิดเพลงนี้ว่าเช้าแต่กระเพราไม่ได้เปิดเพราะว่าคิวเพลงที่ FC เราขอมาเนี่ยเยอะมากนะคะกระเพราก็เลยเปิดไม่ทันก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาเปิดในรายการตอนบ่ายนะคะวันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะครบ109ปีค่ะก็เลยคิดถึงเพลงนี้ของพี่ Duck Big Ass มาเพลงนี้ชื่อว่ารักค่ะเข้าบรรยากาศนิดนึง

0: รักค่ะบิ๊กแอดนะคะภูมิใจเกิดเป็นคนไทยนะคะคุณผู้ฟังค่ะผืนแผ่นดินที่ใครๆก็อยากมาอยู่นะคะผืนแผ่นดินที่มีความอิสระเสรีผืนแผ่นดินที่มีแต่รอยยิ้มค่ะอยากให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะคะแล้วก็ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์นะคะต่อยอดสิ่งที่ดีงามต่อไปนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่ที่งานเดือน10นะคะเขาจะมีขนมอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าขนมหมับนมมับขนตาเรียกนมมับนะคะแต่ว่าเวลาภาษาเขียนเนี่ยอาจจะอ่านยากนิดนึงแรกๆกระเพาก็อ่านผิดอ่านถูกเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใช้ภาษาเขียนว่าหอหีบนะคะมอม้าแล้วก็รอเรือมหันอากาศบนรอเรือบอใบไม้แรกๆเขียนแบบนี้ก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันค่ะว่าเขาอ่านว่านมไรนี่แต่ก็มาค้นหาข้อมูลนะคะก็เป็นคำอ่านว่าขนมหมับนะขนมหมับนมมับนะขนตาเด็กนมมับเป็นขนมที่ใช้ในวัฒนธรรมปักใต้บ้านเราโดยเฉพาะงานบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยค่ะเป็นหมายถึงนะคะสำรับอาหารแห้งแล้วก็ขนมคาวหวานที่มีการจัดเตรียมขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับนะคะในงานบุญประเพณีศาสตร์เดือน10นั่นเองซึ่งงานบุญศาสตร์เดือน10ที่นครเนี่ยเขาก็จะมีการแห่นะคะแห่ขนมหมับเนี่ยก่อนที่จะส่งตายายวันที่11ตุลาก็คือจะมีการแห่ในวันที่10ตุลานะคะเขาก็จะแห่สำรับอาหารแห่งข้าวหวานเพื่อที่จะให้ลูกหลานเนี่ยเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะใช้ส่งตายายในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่11ตุลาคมนั่นเองซึ่งในสำรับเนี้ยค่ะมันจะมีขนมมงคลนะคะ5อย่างที่ขาดไม่ได้เลยจะต้องมีนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นหัวใจเป็นหัวใจของหมับเลยนะคะก็คือการจัดหมับเนี่ยจะต้องมีขนม5ชนิดที่สำคัญแล้วก็จะมีความหมายความเชื่อทั้ง5อย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 1. ขนมพองขายไม่ได้ตอนนี้ก็จะเห็นว่าบ้านเราเขาก็เริ่มมีขายกันแล้วนะคะขนมพองเนี่ยขนมพองขนมลาเนี่ยขาดไม่ได้เลยขนมพองเนี่ยเขาจะใช้แทนแพใช้ให้บรรพบุรุษนะคะใช้ล่องข้ามห่วงมหันนบหรือสังสรรวัตตะไปสู่โลกหน้าค่ะขนมลาเดี๋ยวจะใช้แทนเครื่องนุ่งห่มนะคะหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆให้ผู้ล่วงลับได้ใช้สวมใส่ขนมบ้าใช้แทนลูกสบ้าใช้เป็นอุปกรณ์ในการละเล่นยามว่างหรือว่าความเพลิดเพลินใช้เพื่อความเพลิดเพลินก็เป็นความเชื่อค่ะขนมดีซัมหรือว่าขนมเจาะหูจะใช้แทนเงินตรานะคะหรือว่าเบี้ยใช้สอยในการจับจ่ายใช้สอยขนมกงค่ะขนมกงหรือขนมไข่ปลาจะใช้แทนเครื่องประดับค่ะอย่างเช่นกำไลแล้วก็แหวนนะคะขนมกงขนมไข่ปลาก็จะแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนเป็นแท่งๆยาวๆหรือเป็นกลมๆอะไรแบบนี้ค่ะนะคะทั้งหมดนี้เขาบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญของหมับเลยที่จะต้องมีอยู่ในหมับนะคะเพื่อที่จะไปส่งตายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในหมับเนี่ยองค์ประกอบเขาจะมี3ชั้นนะคะก็คือชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นการบรรจุข้าวสารใส่พริกใส่เกลือใส่หอมกระเทียมอาหารแห้งต่างๆส่วนชั้นบนแล้วก็รอบนอกค่ะจะใช้ใส่ผลไม้ตามฤดูกาลเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็น้ำสะอาด1ภาชนะการตกแต่งนะคะก็จะนิยมตกแต่งยอดหมับเป็นรูปทรงกรวยหรือว่าเป็นทรงพระบรมธาตุเจดีย์ประดับด้วยดอกไม้แล้วก็ปักธูปเทียนลงไปค่ะก็เรียกได้ว่าให้ลูกหลานได้เตรียมนะคะเพื่อที่จะใช้ส่งตายาย งานบุญศาสตร์เดือน10เขาก็เลยจะมีการแห่หมัดเนี่ยในวันที่10ตุลาคมก่อนนะคะหลังก่อนที่จะไปส่งตายายในวันที่11นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าถ้าพี่น้องชาวนครก็จะรู้จักเป็นอย่างดีแต่ถ้าต่างพื้นที่เนี่ยเวลาเห็นคำเขียนเห็นภาษาเขียนเนี่ยก็อาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะว่าอ่านว่าอะไรเขาพอแรกๆก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็เลยไปศึกษาว่ามันคืออะไรนะคะอ๋อสรุปก็คือเขาเรียกว่าหมับนะคะมันเป็นสำหรับอาหารแห้งคาวหวานที่จะใช้ส่งตายาแล้วก็ขนม5อย่างที่เป็นหัวใจสำคัญเมื่อกี้ที่ขาดไม่ได้นะคะบ้านเราก็เตรียมเหมือนกันนะคะพวกขนมพองลายพวกเนี้ยก็คือขนมที่ขาดไม่ได้อยู่แล้ว
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะในช่วงท้ายของรายการกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะเทศบาลค่ะฝากมาเชิญชวนผู้สูงอายุทุกท่านค่ะร่วมออกกำลังกายกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกนะคะในวันพรุ่งนี้29กันยายนทั้งหมด3ครั้งนะคะ29กันยายนพรุ่งนี้1ครั้งวันที่6ตุลาคมอีก1ครั้งแล้วก็วันที่20ตุลาคมอีก1ครั้งค่ะ 8:30 นถึง 9:30 นนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆเลยณลานหน้าศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโทรศัพท์077-206-634ค่ะ077-206-634นะคะผู้สูงอายุท่านใดที่อยากจะไปร่วมเอ็กเซอร์ไซส์สามารถติดต่อสอบถามกันได้ค่ะและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะก็ฝากมาเชิญชวนอีกเน้นย้ำว่าวันพรุ่งนี้อย่าลืมท่านใดที่ยังไม่เคยออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกวันอังคารนะคะพรุ่งนี้วันอังคารแล้วก็เตรียมความพร้อมเลยรับรองว่าจะได้ของสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะพี่น้องในชุมชนเนี่ยทำมาขายพี่น้องเกษตรกรหาผักที่ว่าปลูกตามริมรั้วปลอดสารพิษเนี่ยมาขายกันนะคะมะพร้าวน้ำหอมเอ่ยผักเอ่ยสินค้าที่เป็นสินค้าชุมชนต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะที่ออกมาวางจำหน่ายกันถ้าเป็นตลาดชุมชนเนี่ยจะมีตั้งแต่6โมงเช้านะคะก็จะใช้พื้นที่ตรงสนามจอดรถของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็จะมีเต็นท์อะไรวางอยู่ก็หาไม่ยากก็ไปซื้อกันได้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยตลาดตรงเนี้ยต้องไปไวนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าขายดีมากคนไปแห่ซื้อก็แต่ตอนเช้าเพราะถ้าไปสัก8โมง 8:30 นเนี่ยสินค้าบางอย่างเริ่มหมดแล้วตลาดเริ่มวายเพราะคนจะไปซื้อตั้งแต่เช้าตรู่เลยส่วนขยับเวลามาอีกนิดนึง 8:00 ถึงเที่ยงค่ะ 8:00 ถึงเที่ยงเนี่ยก็เชิญชวนค่ะที่บริเวณป้ายตึกอาคาร3ชั้นหลังเสาธงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกวันอังคารเหมือนกันแวะไปอุดหนุนไปเยี่ยมไปชมไปให้กำลังใจผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลคนพิการกันค่ะเขานำสินค้าออกมาวางจำหน่ายนะคะจากวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการวิสาหกิจเพื่อสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรวมของดีผลิตภัณฑ์คุณภาพผลงานจากความตั้งใจของคนพิการออกมาวางจำหน่ายซึ่งวันก่อนกะเพรากับต้องสายหมอก็ได้ลงพื้นที่ไปถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปชมย้อนหลังกันได้ที่หน้าเพจของอสมทสุราษฎร์มีทั้งหมวกถักนะคะมีทั้งผ้าเช็ดเท้ามีทั้งดอกไม้มีอะไรอ่ะนอกจากผ้าเช็ดเท้าที่เป็นไหมพรมแล้วก็ยังมีแบบเป็นชิ้นเล็กๆนะเอาไว้รองครกอะค่ะเวลาเราตำน้ำพริกอย่างเนี้ยจะได้ไม่ต้องมีเสียงดังนะคะในราคาที่พิเศษมากๆมีหมวกจากผ้ามัดย้อมมีผ้าปูที่นอนผ้ามัดย้อมมีพวกเสื้อผ้านะคะมีกระเป๋าสารกระเป๋าถักเยอะแยะมากมายของกินของใช้เยอะเลยค่ะยังไงก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะคะที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกวันอังคารค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะๆกันต่อกับน้องสายหมอกค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวก็พอหาเพลงสักหนึ่งเพลงนะคะปิดท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวหาเพลงเก่าๆก่อนค่ะ เพลงเก่าๆเอาเพลงอะไรดีเพลงเก่าๆที่หลายคนคิดถึงนะคะTikTok TikTok TikTok เดี๋ยวขอหาเพลงสักครู่หนึ่งนะคะอยากฟังเพลงเก่า
1: ๆ M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เพลงเก่าๆเสียงหวานๆผู้ชายคนนี้ค่ะคือหนึ่งในความคิดตอนนี้พี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะคะกับเพลงนี้เลยโอ้ใจเอ๋ยเพลงนี้น่าจะหวานพอเลยแหละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะเวลาเดิม10โมงถึงเที่ยงแล้วก็พรุ่งนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงด้วยบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงต่อเนื่องกันไปเลยค่ะรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้สวัสดี

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลต้องวงทูจากไปอย่างสงบวัย56ปีหลังป่วยรักษามะเร็งโพรงจมูกอดีตนักร้องดังยุคต๋องวงทูหรือต๋องสุรพันธ์จำลองกุลจากไปอย่างสงบในวัย52ปีเมื่อเช้าวันนี้ขออภัยค่ะในวัย56ปีเมื่อเช้าวันนี้28กันยายนเวลา10นาฬิกา20นาทีหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4โดยครอบครัวได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตว่าต๋องได้จากไปแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลกำลังเตรียมงานโดยก่อนหน้านี้เพเปิลปรีนาพันธ์ลูกสาวของต๋องได้โพสต์ประกาศขอรับบริจาคเลือดให้พ่อเนื่องจากคุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดโพรงจมูกและเสียเลือดเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เลือดและเกร็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษาจึงขอรับบริจาคเพื่อทดแทนเลือดในคลังของโรงพยาบาลที่เบิกมาใช้ในการให้เกร็ดเลือดกับทางคุณพ่อพร้อมเปิดเผยว่าคุณพ่ออยู่ในช่วงพักฟื้นอาการดีขึ้นตามลำดับสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบในภายหลังรัฐมนตรีซาบิดาเปิดโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมการเปิดโรงครัวจิตอาสาครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมการศาสนาสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทข้าวแสนดีจำกัดและคุณสมใจนึกเองตระกูลประธานที่ปรึกษาบริษัทนางเทานางสาวถิ่นไทยงาม2559จำกัดในการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรามคำแหงยังท่วมหนักกทม.เปิดเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำคลองกระจะเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำและคลองย่อยต่างๆที่กำลังท่วมขังในพื้นที่โซนรามคำแหงโดยพบว่าเปิดเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องหลังคลองแสนแสบลดระดับลงทำให้การระบายน้ำลงคลองหลักทำได้อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้จะช่วยให้โซนถนนรามคำแหงช่วงต้นน้ำลดลงได้โดยได้สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงต้นรามคำแหงซอยรามคำแหง23รามแยกรามคำแหง24และภายในซอยเทพลีลาซึ่งพบว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าตลอดแนวคลองแสนแสบมีสถานีช่วยดึงน้ำออกจากซอยย่อยหลายจุดอย่างเช่นที่สูบน้ำจุดรามคำแหง39ซึ่งช่วยดึงน้ำที่ท่วมขังบนถนนรามคำแหงและภายในซอยเทพลีลาโดยคาดว่าหากไม่มีฝนตกมาเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ภายในซอยเทพลีลาและถนนรามคำแหงบางจุดจะดีขึ้นขณะที่ในพื้นที่รามคำแหงจะเร่งระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำบนถนนสายหลักให้ได้ก่อนส่วนตามซอยต่างๆที่มีน้ำท่วมขังจะลดลงตามลำดับซึ่งบางจุดอาจช้าตามกายภาพถนนโดยวันนี้จะมีการนำรถโมบายสูบน้ำไปช่วยสูบน้ำในซอยบางจุดเพื่อลดระดับน้ำในโซนรามคำแหงให้มีการระบายได้ดียิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะ
5: ะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะกับรายการ Afternoon Song ค่ะชั่วโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเพลงลูกทุ่งเพราะๆเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงลูกกลุ่มก็ได้ในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถได้นำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทาง FM 102 MHz นะคะรับฟังกันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะแนะนำมาได้เลยค่ะผ่านทางไลฟ์สดตอนนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่คอมเมนต์แนะนำบทเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาหลังไมค์หน้าไมค์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ077-405-445นะคะโทรมาพูดคุยหน้าไมค์นะคะกับรายการได้หรือว่าหลังไมค์ก็ได้เช่นเดียวกันอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีทักทาย FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนด้วยนะคะที่ยังรับฟังอยู่ตอนนี้คอมเมนต์ผ่านทาง Facebook Fanpage มาได้เลยค่ะทาง TikTok ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะขับรถกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ารับฟังกันอยู่ที่ไหนนะคะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะให้กับทุกๆชั่วโมงด้วยนะคะผ่านทาง FM 102 MHz ค่ะทุกช่วงเราจะมีช่วงเวลานะคะที่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตั้งแต่เช้าจนถึง6โมงเย็นเลย8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะมีทุกช่วงเวลาเลยค่ะคุณผู้ฟังรับฟังช่องทางไหนกันบ้างสามารถพูดคุยมาได้นะคะรับฟังผ่านทางFM 102 MHz ขับรถอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายๆแบบนี้สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับน้องต้นน้ำ FC ของเรานะคะรับฟังทุกๆชั่วโมงเลยขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังเลยค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้ทานข้าวเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วเนาะตอนแบบแบบนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะรับฟังอยู่ที่บ้านรับฟังอยู่ที่ทำงานหรือว่ารับฟังอยู่ในรถนะคะชั่วโมงแบบนี้มาฟังเพลงเพราะๆแก้ง่วงกันค่ะคุณผู้ฟัง

ทาย FC ที่รับฟังอยู่ในรถด้วยนะคะขับขี่รถค่ะด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะแนะนำบทเพลงป๊อปร็อกเข้ามาน้องต้นน้ำบอกว่าเมื่อสักครู่ไปทักทายพี่ปลอยฝนอสมทบุรีรัมย์มานะคะโอ้โหน่ารักมากเลยอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันดีเลยว่าอสมทของเรานะคะวิทยุภูมิภาคเนี่ยรับฟังได้ทั่วประเทศเลยค่ะคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคใต้อีสานกลางนะคะรับฟังได้หมดเลยค่ะเราเป็นเครือข่ายวิทยุภูมิภาคเหมือนกันนะคะอยู่ในแต่ละภาคเลยใครอยู่ที่ไหนบริเวณไหนอำเภอไหนนะคะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะภูมิภาคไหนคือรับฟังได้หมดเลยนะคะช่องทางการรับฟังก็เน้นย้ำกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังรับฟังได้นะคะทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะแค่มีแอปพลิเคชันแอปดีๆ Mcard Connect นะคะแอปเดียวที่เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงค่ะทุกที่ทุกเวลาโหลดติดมือถือได้เลยนะคะผ่านทาง App Store และ Play Store ค่ะ

ขอบคุณเพลงเพราะจากน้องภูมิด้วยนะคะเธอคนเดิมโอ้เพลงนี้จากโชเล่ค่ะทักทายพี่เอ็ดด้วยนะคะรับฟังอยู่นะอยู่ใกล้บริเวณใกล้กับท่าชนะเนาะแล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆมากับพี่เลิมพี่สนชัยแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะอัปเดตข่าวสารกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพของเรานะคะใครติดตามข่าวกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างคะต้องบอกเลยว่าโอ้ท่วมหนักอยู่เหมือนกันบางพื้นที่ก็คือติดกับเซเว่นก็จริงแต่ว่าคนแห่กันไปซื้อของไม่มีของตุนไม่มีของทานนะคะแต่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อตอนเช้าได้ดูข่าวเนี่ยก็คือฝนเริ่มซาแล้วค่ะแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังนะคะในบางจุดอยู่เช่นบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถววิภาวดีช่วงสนามกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังก็มีอยู่จนบริเวณซอยลาดพร้าวนะคะก็ยังมีเหมือนกันที่มีระดับน้ำที่ยังสูงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวค่ะแล้วก็

0: อัปเดตสถานการณ์กันอยู่เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยทางผู้ว่าชัดชาตินะคะก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่แล้วค่ะบริเวณรามคำแหงเนี่ยที่เราเห็นว่าท่วมหนักมากๆนะคะโอ้โหถ้าได้ดูข่าวได้ดูภาพจากมุมสูงคนที่อยู่บนตึกอยู่บนคอนโดเนี่ยถ่ายลงมาไม่อาจจะเชื่อเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าน้ำจะท่วมหนักขนาดนั้นนะคะแต่ตอนนี้กำลังเร่งระบายน้ำยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้แล้วก็พี่น้องคนใต้ด้วยที่อยู่ในกรุงเทพนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะให้ฝนหยุดตกไวๆแล้วก็น้ำลดลงเรื่อยๆด้วยนะคะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะพี่เหยียดแนะนำเข้ามาหนอนผีเสื้อ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีตาทาย FC ของเราด้วยค่ะพี่สำราญสวัสดีค่ะพี่เหยียดอนุพงศ์นะคะกำลังขับรถอยู่ก่อนเดินทางไปท่าศาลาไปศาลากลางนะไปศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เหยียดรับฟังอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะขอบคุณมากๆที่รับฟังอยู่เป็นเพื่อนตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้มาฝากตัวช่วยกันหน่อยนะคะก่อนไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็พูดคุยกันต่อเนื่องค่ะชั่วโมงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะต้องบอกเลยว่าบ้านใครยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษและตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะเราต้องมีตัวช่วยดีๆแบบนี้ติดบ้านเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านนะคะสามารถกันแมลงได้ค่ะครบทุกด้านเลย360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ค่ะระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่นำมาฝากกันในชั่วโมงนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นคุณผู้ฟังรับไปอีก1ชิ้นเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ขอบคุณปรีพร้อๆนะคะจากสายหลังใหม่ด้วย
1: ครูคิดหนูเท่าไร
2: อยากดูวันไหนให้ฟรีตลอดเลย
0: น่ารักมากๆค่ะเพลงจากไรอันกาบบัณฑิตนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพใช่ไหมคะมาอัปเดตข้อมูลกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบริจาคสิ่งของนะคะก็ช่วยกันได้เลยค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำท่วมแล้วก็หลากหลายคนนะคะที่ออกไปหาของกินไม่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบลำบากมากๆกรุงเทพมหานครนะคะประกาศเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพค่ะใครที่มีสิ่งของอยากจะช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะก็สามารถร่วมกันบริจาคได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะน้ำดื่มของใช้ส่วนตัวสามารถนำมาบริจาคได้ค่ะจุดรับบริจาคนะคะ2จุดด้วยกันที่กรุงเทพมหานครสิ่งที่สามารถร่วมบริจาคได้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปอาหารแห้งทุกอย่างเลยค่ะอาหารสำเร็จรูปนะคะนมและอาหารสำหรับเด็กน้ำดื่มและเป็นน้ำดื่มที่เป็นบรรจุขวดนะคะสามารถดื่มได้ง่ายด้วยแล้วก็เวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านค่ะอุปกรณ์ปฐมพยาบาลนะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางเท้านะคะหรือจะเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำไม้ถูพื้นก็ได้ค่ะของใช้ส่วนตัวผ้าอนามัยนะคะผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นเช่นหมอนที่นอนผ้าห่มอะไรเงี้ยสามารถบริจาคได้ค่ะ2จุดที่รับบริจาคนะคะก็คือจุดแรกเนี่ยสามารถนำไปบริจาคได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเขาจะนำไปกระจายทั่วกรุงเทพเลยค่ะตลอด24ชั่วโมงจุดแรกคืออาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะคะคุณผู้ฟังสามารถบริจาคได้เลยค่ะและจุดที่2นะคะก็คือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมกันบริจาคได้นะคะตอนนี้ก็คือทุกๆคนเลยที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยใช้ชีวิตลำบากกันมากๆอย่างที่บอกน้ำท่วมฝนเนี่ยลดลงน้อยลงแล้วแต่ว่าปริมาณน้ำก็คือยังไม่ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังใช้ชีวิตแบบธรรมดาปกติไม่ได้เพราะฉะนั้นใครอยากจะร่วมบริจาค ก็สามารถร่วมบริจาคได้เลยค่ะขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากกรุงเทพมหานครค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์โดยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากสายเขียวด้วยนะคะชั่วโมงนี้ค่ะช่วงท้ายรายการแบบนี้ฝากงานประจำปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังงานชักพระประเพณีนะคะที่จะเริ่มขึ้นนะคะเดือนหน้าและแป๊บเดียวนะคะอีกไม่กี่อาทิตย์เราจะได้พบเจอกับเรือพนมพระสวยๆนะคะที่เป็นจำนวนที่เยอะมากๆนะคะคุณผู้ฟังงานประจำปีทุกๆปีค่ะเชิญชวนเที่ยวงานกันนะคะคุณผู้ฟังงานเนี่ยเริ่มวันที่23จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้แล้วนะคะเชิญชวนเลยค่ะทุกอำเภอนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้บริเวณใกล้เคียงนะคะจังหวัดใกล้เคียงอยากมาเที่ยวงานมาทำบุญนะคะก็เชิญชวนมาเที่ยวงานกันเยอะๆด้วยค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่ชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมฟังเพลงเพราะๆด้วยกันเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงต่อไปจ้า

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลจุลพันธ์มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานเปิดโรงครัวทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในวิทยาลัยแรงงานเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวสำหรับเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหารกล่องเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆนำร่องชุมชนแฟลตคลองจันทร์แห่งแรกเนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักรวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวและพื้นที่อื่นๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศสายด่วน1506เพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วกทมเร่งเคลียร์รถค้างก่อนลุยต่อสะพานคลองตันพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายไปพักบริเวณสวนสาธารณะและลานกีฬาข้างวัดภาษีเจริญนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารขนาดใหญ่ของขสมกจอดบริเวณช่องทางเลี้ยวจากถนนเพชรบุรีขาเข้าไปทางเอกมัยจึงขอให้ทางขสมกเร่งตรวจสอบและเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจรและได้หารือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยวันนี้จะเร่งเคลียร์บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากว่าโดยเจ้าหน้าที่นำรถเคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ใกล้ฟู้ดแลนด์เพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยซึ่งเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถติดต่อฝ่ายจราจรสน.มักกะสันเพื่อสอบถามจุดเก็บรถและขั้นตอนการขอรับรถคืนสำหรับผู้ที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดสูญหายจากน้ำท่วมสามารถสอบถามได้ที่สน.มักกะสันหรือเฟซบุ๊กงานจราจรสน.มักกะสันระยองยังอ่วมน้ำทะลักท่วมถนนและชุมชนย่านเศรษฐกิจมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลมาจากอำเภอนิคมพัฒนาทางตอนเหนือของเมืองระยองเอ่อล้นคลองทับมาทะลักท่วมถนนสาย36บริเวณคอสะพานต่างระดับ4แยกทับมาสูงกว่า1เมตรทำให้การจราจรติดขัดยาวรถเล็กผ่านไม่ได้และถนนถูกบีบให้ใช้เพียง1ช่องจราจรนอกจากนี้มวลน้ำยังไหลท่วมชุมชนหนองมหาดเทศบาลทับมาและชุมชนตลาดศูนย์การค้าเมืองระยองซึ่งเป็นชุมชนชั้นในและเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งทุกฝ่ายระดมกำลังช่วยประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่แกลงเมืองระยองบ้านค่ายและเขาชะเมาพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกลงมายังพื้นที่อีกทั้งมวลน้ำสะสมจากตอนเหนือตัวเมืองระยองยังคงไหลลงมาสมทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทเสือ

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: ากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ยังรับฟังอยู่ในชั่วโมงนี้ทักทาย FC ที่น่ารักกันทุกๆคนด้วยค่ะรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันทุกๆชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เราอยู่ด้วยกันในช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงเป็นอีกช่วงนึงนะคะที่จะพาทุกคนย้อนวันๆผ่านบทเพลงไปด้วยกันใครที่รู้สึกว่าคิดถึงวันๆอยากจะฟังเพลงเพราะๆนะคะชั่วโมงดีๆแบบนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งชั่วโมงนะคะจะพาคุณผู้ฟังทุกๆคนย้อนวันๆคิดถึงบทเพลงกันค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีเราฟังอยู่ที่ไหนบ้างคะตอนนี้กำลังขับขี่รถกันอยู่หรือเปล่าบรรยากาศตอนนี้รู้สึกว่ามืดๆมัวมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจค่ะให้กับทุกๆคนเลยนะคะใครที่ฝนตกแล้วก็ทำธุรกิจไม่ได้เช่นพี่น้องสวนยางนะคะสวนยางตัดยางไม่ได้กรีดยางไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังพี่น้องชาวสวนทุกๆคนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครทุกๆคนด้วยนะคะตอนนี้ก็คือภาวนาเนาะให้น้ำมันลดลงไวๆแล้วก็ย้ายฝนมันตกลงมาอีกนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าฝนตกมาอีกมันก็จะเหมือนปรากฏการณ์ที่หาดใหญ่เนาะที่น้ำท่วมหาดใหญ่นะคะซึ่งเหตุการณ์ที่น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวแล้วก็ประสบภัยมากๆเลยนะคะเขาบอกมันเป็นปรากฏการณ์เนาะที่เกิดขึ้นนะคะจากภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าหลายๆคนเลยที่ช่วยกันนะคะช่วยเหลือกันทุกๆคนเลยนะคะที่ช่วยกันแบบช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้น่ารักมากๆค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็อยู่ในช่วงของน้ำท่วมแล้วก็เป็นกำลังใจค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยค่ะที่ยังรับฟังอยู่ตอนนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสามารถทักทายพูดคุยและได้นำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้ได้เลยค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
1: กลับมาเพื่อคุยกันค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆกันหลากหลายบทเพลงแล้วนะคะในชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะตะวันทักทายตะวันด้วยนะคะรับฟังอยู่ตอนนี้ตะวันบอกว่าทักทายสายเขียวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่เอียดถามมาตอนนี้มืดๆครึ้มๆค่ะพี่เอียดไม่ได้มีเขาว่าจะตกนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ลำตาด้วยมันตกแล้วไม่แน่ใจนะคะแต่ก็แค่มืดๆแต่ก็ยังมีแสงแดดปะปนอยู่ในตอนนี้ค่ะพวกพยากรณ์อากาศเนี่ยต้องบอกเลยว่าแล้วแต่อารมณ์จริงๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วแต่อารมณ์จริงๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าปรากฏการณ์น้ำท่วมเนี่ยเขาบอกเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์ฝนแช่นะคะหรือว่าฝนตกไม่หยุดตกไม่หยุดแบบตกทั้งวันทั้งคืนคือแช่อยู่นั่นแหละเลยทำให้เกิดแบบเกิดน้ำท่วมนะคะแล้วก็น้ำไม่ระบายด้วยเกิดน้ำท่วมขังในหลากหลายพื้นที่เลยเสี่ยงทำให้เกิดปริมาณน้ำฝนเนี่ยที่มันสะสมเกินขีดจำกัดด้วยนะคะแบบต้องบอกเลยว่าติดต่อกันเนาะตกแบบติดต่อกัน 2-3 วันติดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าฝนแช่นะคะคุณผู้ฟังสาเหตุที่ทำให้ฝนที่มันตกมาแล้วก็มันแช่นิ่งอยู่แบบนี้นะคะมันเกิดจากหลากหลายปัจจัยหลากหลายสาเหตุมากๆค่ะเช่นระดับน้ำบนเขาเรียกว่าระดับน้ำเนี่ยมันพัดช้าหรือว่ามันนิ่งนะคะหรือว่าปรากฏการณ์ที่แบบน้ำมันนิ่งอยู่กับตัวมันพัดมาปุ๊บแล้วมันก็นิ่งนะคะไม่มีการกระเพื่อมเลยแต่พอมีกำลังแรงพอเนี่ยเมฆฝนที่อยู่ข้างบนมันก็เลยแบบมีอาการแบบว่านิ่งลอยแช่อยู่ที่เดิมลมปะทะกันอย่างต่อเนื่องก็มีผลเหมือนกันค่ะกระแสลม2ทิศพัดมาชนกันพอดีกันในพื้นที่เนี่ยก็ส่งผลให้อากาศยกตัวลงสร้างเมฆฝนใหม่ๆก่อให้เกิดฝนซ้ำๆในจุดเดิมๆไม่หยุดนะคะอิทธิพลของภูมิประเทศเนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันเช่นเมฆฝนเคลื่อนไปปะทะแนวทิวเขาหรือสิ่งกีดขวางทำให้เมฆถูกกักหรือว่าลอยนิ่งอยู่สร้างฝนตกซ้ำๆค่ะและพายุหน่วงตัวนะคะระบบพายุที่มันเคลื่อนตัวช้ามากหรือเกิดแนวร่องมรสุมแช่นิ่งอยู่เหนือพื้นที่นะคะยังเป็นเหนือพื้นที่ที่เป็นที่พิเศษนะคะเนี่ยเขาบอกเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดแบบหลากหลายปัจจัยมากๆเลยนะคะจึงส่งผลกระทบให้น้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากปริมาณน้ำฝนสะสมสูงเกินกว่านะคะเกินกว่าที่เราแบบจะระบายได้อะนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจค่ะให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพทุกๆคนด้วยนะคะพอน้ำท่วมขังปุ๊บเนี่ยเขตผังเมืองอะไรเงี้ยคนที่อยู่บนตึกสูงๆก็อยู่ด้านบนลงมาด้านล่างไม่ได้เจอระบบน้ำระบายที่มันอุดตันอีกมันก็สามารถทำให้แบบน้ำท่วมนะคะหลากหลายเส้นทางเลยทำ

0: ถนนหลากหลายทางมากๆการจราจรก็เป็นอัมพาตไปเลยนะคะไม่ได้ติดขัดนะแต่เป็นอัมพาตไปเลยไม่สามารถที่จะเดินทางได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี
2: และในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกสีด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายพี่เดือนด้วยนะคะทักทายชั่วโมงที่2ค่ะรับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนเหมือนเดิมขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังคะในชั่วโมงนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันเหมือนเดิมเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายแบบนี้การเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดค่ะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุภูมิภาคนะคะเป็นเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหากองค์กรของท่านกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะและอยากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสื่อสารถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร022016512หรือเบอร์โทร0894990909 M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุนะเป็นพลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาได้เจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงต่อไปอยู่กับดีเจหนูสมุยทีมค่ะคุณผู้ฟังรับฟังเพลงลูกทุ่งจังหวะสนุกๆนะคะอยู่กับพี่ดีเจหนูชั่วโมงต่อไปค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา16นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภมาศลงพื้นที่บางพลีใหญ่เผยน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายย้ำรัฐบาลดูแลต่อเนื่องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุภมาศได้ตรวจติดตามการระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายจุดเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากนั้นเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารเอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่รับฟังความเดือดร้อนและติดตามการดูแลประชาชนกว่า300รายที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนจากนั้นเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรมีประชาชนเดือดร้อน600ครัวเรือนพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้แทนชุมชนสุขสมรวยมอบกองทุนหมู่บ้านตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติเร่งผลิตข้าวกล่องถึงมือชาวคลองจันด่วนหลังพบหลายชุมชนขาดเสบียงนางสุขสมรวยวันธินียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการประสานงานจากประชาชนในพื้นที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยและกำลังขาดแคลนอาหารเนื่องจากไม่สามารถออกไปไหนได้โดยล่าสุดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบนำเข้ากล่องจำนวน500กล่องไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนในช่วงเมื่อค่ำคืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและจะตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติโดยร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมลุยให้การช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางสุขสมรวยกล่าวว่าในนามของรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะมีการออกมาตรการเพื่อดูแลสมาชิกอย่างเต็มที่ทั้งในระยะเร่งด่วนและมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไปวิปรัฐบาลเตรียมชงยติด่วนถกสถานการณ์น้ำท่วมแก้ไขให้สสระบายและส่งข้อเสนอให้กับรัฐบาลนายกรวีปริศนานัทคุณสสอันทองพักภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ที่กำหนดไว้ในวันที่30กันยายนและ 1-2 ตุลาคมจะเดินหน้าตามปกติเพราะคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.และหลายพื้นที่จะคลี่คลายทั้งนี้ในวันที่30กันยายนได้นัดประชุมวิปรัฐบาลเพื่อหารือถึงการกำหนดวาระเร่งด่วนต่อการเสนอยติผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ส.ส.ได้ระบายและนำเสนอปัญหาในพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอแนะส่งตรงถึงรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเบื้องต้นสามารถเคลียร์วาระที่กำหนดไว้เดิมได้โดยยกยติดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวันที่30กันยายนเพราะถือเป็นประเด็นเร่งด่วนมีผลกระทบกับหลายพื้นที่นอกจากนั้นแล้วจะได้ประสานไปยังรัฐบาลให้ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของสภาเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ก่อให้เป็นกระแสที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรวีกล่าวว่าช่วงที่เกิดเหตุนายกไม่อยู่ในประเทศแต่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีหลายคนติดตามลงพื้นที่ต่อเนื่องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และบัญชาการแก้ปัญหาทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: การจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: ากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดหนึ่งปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดย DJ หนูสมุยทีม

0: สารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร0979514529

0: รถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089 590 4109และคุณปัทมา089

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-865-889 0775-865-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.thaimtv.com

สาวเกาะสมุยนะครับหรือว่าสาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับเมื่อวานนะครับวันรับตายายนะครับเราก็ได้เห็นสาวๆแต่งตัวสวยๆนะครับไป

ันระนองนะครับแล้วขึ้นไปทางชุมพรด้วยนะครับนั่นก็คือนะครับคลื่น 102.0 เมกะเฮิรตซ์ของเราที่ได้ฟังกันทั่วไปนะครับแล้วก็ทางนะครับทางคลื่นของเรานะครับสถานีวิทยุอสมทนะที่อยู่ที่บริเวณเขาท่าเพชรนี่แหละนะครับเราก็ส่งไปทางให้พี่น้องชาวเกาะสมุยนะครับพี่น้องชาวเกาะสมุยที่อยู่ฝั่งทิศตะวันออกของเกาะสมุยนะทางหลายคนโทรมาบอกว่าพี่หนูนะครับ102เนี่ยฟังได้แถวหน้าเมืองลิปน้อยลิปใหญ่นะครับแล้วก็แม่น้ำกอพะลงกอพะรวยนะพี่ทนนะอยู่ที่ตรงหน้าทอนตรงน้ำตกหินลาดบอกว่าเสียงดังฟังชัดเลยพี่หนู102แต่ว่าพี่แอวนะพี่แอวพี่น้องชิมนะที่อยู่ที่เฉวงนะครับแล้วพี่ทันอยู่ที่แม่น้ำนะบอกว่าเนี่ย ฟังพี่หนูไม่ได้ยินเลยนะอยู่แถววันนั้นขับรถไปจากหน้าทอนนะฟังจากหน้าทอนแล้วฟัง 102.0 โนมาจากดอนสักโนดนะครับวังพี่หนูพูดในเรือนะครับก็รู้ว่าพี่หนูจัดรายการ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับก็ยังไม่ขึ้นเรือก็เปิดเพลงในรถนะครับก็ฟัง102เสียงดังฟังชัดเลยขับมาเรื่อยๆหน้าทอนพอถึงแม่น้ำมันหายไป102 เลยก็ต้องขอบคุณท่านบอ.ออกกี้นะครับคือว่าคุณปฏิพลนะท่านเป็นผอ.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณน้องแซมนะขอบคุณน้องหนุ่มนะครับที่อนุญาตส่งให้ส่งสัญญาณไปที่ 101.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งอยู่บนเกาะสมุยให้ฟังพร้อมกันนะซึ่งออกอากาศอยู่ที่บริเวณนะบริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยด้วยนะครับนั่นก็คลื่นวิทยุชุมชน 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็พี่นะฮะโทรมาจากโน้ตสวีเดนพี่จิ๋มน้องดาโทรมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ท่านพี่ชัยนะโทรมาจากนิวยอร์กบอกว่าโอ๊ยไปเชียร์เนเน่

ก็ตอนนี้น้องเนเน่ก็ได้เป็นแชมป์แล้วเราก็ภูมิใจสำหรับพี่น้องชาวเด็กไทยของเรานะครับโดยเฉพาะน้องภูเก็ตนะครับแล้วที่สมุยเราก็แข่งขันชาเลนจ์อยู่เหมือนกันตอนนี้นะถ้าใครสนใจก็นะฮะก็ปีสมัยเขาเรียกว่าครั้งต่อไปก็ไปสมัครก็แล้วกันนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทางฝั่งอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนนะฮะเขาก็อยากฟังรายการดีเจหนูนะครับผมก็บอกไปเปิดแอปพลิเคชันของเรดิโอกระเด้นเลยเปิดมือถือและพิมพ์คำว่าเรดิโอกระเด้นนะแล้วก็ตั้งไว้ปุ๊บแล้วก็กดไปที่เกาะสมุยนะครับก็ได้ยินทางคลื่นสมุยทีมทีวีนะครับหรือว่าทาง www สมุยทีม .tv นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับเอาละครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมเปิดเพลงเกี่ยวกับแม่น้ำตาปีเกี่ยวกับคนสุราษฎร์บ้านเรานะครับก็ฟังได้นะครับไม่ทันจบนะฮะเพราะว่าต้องเข้ารายการก่อนนะครับแต่ว่าน้องเจี๊ยบเบญจพรบอกว่าพี่หนูถ้าหนุ่มสุราษฎร์แล้วแต่ว่าสาวสุราษฎร์ก็รอหนุ่มตาปีเหมือนกันนะครับเอาละครับยังอยู่กับผมนะฮะในชั่วโมงนี้นะครับจนถึงนะจนถึงประมาณ5 โมงเย็นนะครับเมื่อกี้ก็ฟังเพลงเพราะๆจากน้องนะสายหมอกไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ถึงอย่าลืมนะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับสนับสนุนรายการของพี่หนูนะครับไม่ว่าร้านโอโปโตไทยนะครับบริษัทมูลทองคำโรงพยาบาลวัฒนแพทย์

สน่ห์สาวเอ้ยเสียงเสียงอะไรนะหลงเสน่ห์หลงเสียงนางนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงนะครับเพราะๆถ้าใครสนใจก็โทรกันเข้ามาบอกว่าขอเพลงของน้องยอดกวี

0: แล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะก๋วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: นั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับถ้าใครต้องการที่จะดื่มกาแฟอร่อยอร่อยหรือว่าต้องการที่จะเอาไปหารายได้นะครับเอาไปขายตะเพราะบางคนเขาก็ต้องกินกาแฟนะครับอย่างน้องยศกวีไม่นิชัยเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเขาก็ต้องเลี้ยงกาแฟเนาะนะสวัสดีพี่ปราณีนะครับสวัสดีครับนะครับก็พี่ปราณีก็อยู่ที่เกาะสมุยบอกว่าเสียงฟังเสียงดังฟังชัดเนาะ 101.25 เมกะเฮิรตซ์แต่ว่าพี่ปณีฟัง102ได้ไหมเมื่อกี้น้องคุณพี่อนุพงศ์นะอนุพงศ์เนี่ยเป็นชื่อเหมือนอาจารย์ผมเลย นะอนุพงศ์เนี่ยเป็นชื่ออาจารย์หมอผมนะเป็นหมอโรคหัวใจนะเราที่จบมาจากรามาด้วยกันนะที่มาทำงานโรงพยาบาลพระราม9นะครับก็เพลงสายันขายใจ เดี๋ยวมอบเพลงเพราะให้ไปพร้อมกับพี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งนะชื่ออะไรนะเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วที่ขอมาชั่วโมงแรกนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปฟังสายันขายใจนะครับผมอยากให้ทุกคนนะให้กำลังใจกับพ่อแม่พี่ๆเพื่อนๆนะครับที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะตอนนี้ที่เจอฝนนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะยังไม่จบนะตอนนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอีก40จังหวัดนะฝั่งเหนือโน่นนะครับฝั่งเหนืออีสานภาคกลางไม่ว่าทางระยองจันทบุรีตอนนี้ฝั่งโน้นก็ระวังนิดหนึ่งนะน้ำปงน้ำป่านะครับแต่ว่ากทม.มันก็น้ำขึ้นรถที่อยู่ที่จมน้ำอยู่นะท่านยังไม่ต้องไปทำอะไรนะให้น้ำแห้งก่อนน้ำแห้งน้ำลดแล้วท่านก็เช็ดให้แห้งเป่าให้แห้งแล้วค่อยสตาร์ทนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรถท่านก็จะเสียนะครับน้ำไอดีเข้ามันก็จะเสียหายนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ที่สมุยเนี่ยมาทำความสะอาดซักพรมฟอกเบาะที่สมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิทได้เลยนะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับเรานะคุณอนุพงศ์นะคุณพี่อนุพงศ์นะครับแล้วก็คุณพี่อีกคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเราส่งนะไม่ทราบว่าแถวนนทบุรีน้ำท่วมเปล่า ต้องถามน้องยอดกวียังไงก็ส่ง

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทพูปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทางด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัสมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กม.และปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโกรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 นถึง 18:00 นติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับก็ชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านโอมออโต้ไทยนะครับไม่ว่าสาขากาญจนดิษฐ์นะครับที่ท่านฟังอยู่ทาง 102.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุอสมทนะครับส่วนพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่ทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์บนเกาะสมุยนะครับไม่ว่าที่ละไมที่มะเร็ดนะครับที่เฉวงรวมไปถึงที่แม่น้ำนะครับถ้าไปได้เลยถ้าบนเกาะสมุยเนี่ยจะมีรอบเกาะสมุยเลยไม่ว่าที่สาขาละไมนะครับอยู่ตรงข้ามกับแม่โครละไมสาขาหน้าทอนอยู่ที่แถวแถววงเวียนหน้าทอนใกล้ๆกับบ้านพี่ทนนี่แหละนะครับแล้วก็สาขานะครับสาขาที่แม่น้ำโค้งทีปรักรวมไปถึงสาขาเฉวงด้วยนะครับพอพูดถึงพี่ทนแล้วพี่ทนบอกว่าน้องหนูถ้าใครไปเกาะสมุยนะนะครับมองให้ดีนะเกาะสมุยเนี่ยตั้งแต่เกาะ4เกาะ5นะครับที่บนเขามีวิลล่าเยอะๆนั่นก็ปล่อยเขาไปเถอะนะครับเขาสร้างได้เทศบาลเขาอนุญาตเขาก็สร้างไปแต่ว่าบนเขานะถ้าเราไม่ต้องไปดูไอตึกรามบ้านช่องดูเขาดูมุมนะครับจะเป็นมังกรนะครับเพราะว่าเกาะเนี้ยมันเป็นตำนานของมังกรนะมังกรมีครุฑมียักษ์มีอะไรต่างๆประเพณีนะครับเพราะมังกรเนี่ยเขามาจากเมืองจีนนะพี่บอกมาจากเมืองจีนปู๊เพื่อจะไปขึ้นที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับที่กุ้ยหลิงเมืองไทยอ่ะนะครับไปแต่ไปไม่ถึงนะมาอยู่แถวแถวเกาะสมุยซะก่อนนะฮะแล้วก็หัวมังกรเต็มไปหมดนะครับฉะนั้นถ้าใครมาทำธุรกิจบนเกาะสมุยนะ

แค่คุณนับถือมังกรนะครับมานะครับไม่ใช่มังกือนะมังกรของเพลินพรมแดนนะครับมังกรแล้วคุณก็เจริญรุ่งเรืองแต่ถึงอย่างไรนะคุณต้องซื่อสัตย์แล้วคุณต้องรักเขาเรียกว่ารักเคารพแผ่นดินด้วยนะครับนั่นคือพี่ทนนะครับอยู่ที่หน้าทอนนะอยู่แถวแถวน้ำตกหินลาดนะครับบอกน้องหนูถ้ามาเกาะสมุยเนี่ยมาแวะเลยนะน้ำตกหินลาดเดี๋ยวผมมีที่พักเป็นโฮมสเตย์ที่นั้นให้แล้วก็อยู่ในสวนไม่ใช่อยู่แต่สวนนะอยู่ในสวนสวนนั้นก็มีสวนทุเรียนลังสาดเงาะนะครับแล้วทุเรียนพี่ทนบอกว่าที่เกาะสมุยเนี่ยลังสาดนะเหมือนกับลองกองเลยจริงหรือเปล่าน่าจะจริงเนาะถ้าจริงยังไงก็เดี๋ยวแวะไปแล้วก็จะพามาฝากน้องแซมด้วยนะครับน้องหนุ่มน้องแซมพามาฝากน้องกะเพราด้วยเอาผัดเผ็ดกะเพราให้พี่เบาตู้เอาไปต้มยำทำแกงนะครับน้องสายหมอกเอาไปให้คนที่บ้านนะครับคนที่บ้านใครล่ะ น้องสายหมอกบอกเอ้ยพี่หนูอยู่บ้านคนเดียวอยู่กับพ่อกับแม่นะครับน้องกะเพราเหมือนกันบอกว่าเนี่ยบ้านที่คลื่นเรานะพี่หนูโสดหมดเลยมีอยู่คนเดียวที่ไม่โสดอ่ะพี่หนูนั่นแหละ เดี๋ยวพี่หนูจะไปขายใจแทน

ที่นี้นะครับน้องหนุ่มขายหรือเปล่าแต่น้องแซมบอกว่าผมก็ขายนะแต่ว่ายังไม่มีใครซื้อเลยพี่หนูนะมาได้เรามีใจหลายดวงนะที่นี้นะครับยังอยู่กับเรานะครับสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อยู่อำเภออะไรก็อยู่ที่ไหนแจ้งข่าวมาด้วยเนาะนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนที่ฟังรายการลูกทุ่งสมุยรายการ

0: วัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0779658890779658889 0779658889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ครับก็ขอบคุณมากขอบคุณน้องอนุพงศ์ด้วยนะครับที่บอกว่าฟังอยู่ที่พื้นที่บ้านสักแก้วนะครับของอำเภอท่าศาลาอำเภอท่าศาลาเนี่ยก็เลยขนอมไปเนาะโอ้โหน้องรินอยู่ที่ขนอมบอกว่าเสียงดังฟังชัดนะครับฉะนั้นนะครับพอออกกี้ที่ฟังอยู่น้องแซมที่ฟังอยู่นะครับคลื่นของเรานะทะลุไปถึงนครศรีธรรมราชนนท์ไปถึงท่าศาลาแล้วนะครับแต่ว่าคลื่น 104.5 นะครับของเขาก็ทะลุตีมาถึงขนอมเหมือนกัน นะครับช้างตกมันนะครับน้องช้างตกมันนะก็ซัดมาถึงนี่แถวเฉวงแถวบ้านผมนี่เสียงดังฟังชัดเลยนะครับแล้วก็น้องผักบุ้งนะครับน้องผักบุ้งบอกว่าไฟแดงมาถึงนี่เลยมาถึงการดิดด้วยนะ 104.5 โอ้โหนะครับ อสมทนะครับคลื่นของเราสุดยอดมากเลยนะครับไม่ว่าอสมทที่กรุงเทพนะครับอสมทชุมพรอสมทภูเก็ตอสมทระนองอสมทสุราษฎร์ธานีและอสมทนะครับอสมทที่ไหนอีกอ่ะอสมทนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณคุณพี่ปานีขอบคุณนะครับขอบคุณคุณภูฟ้านะครับที่ขอเพลงมาขอเพลงก้อนหินสิ้นใจโอ้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ถ้าพอมีเวลานะแต่ตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ก่อนนะครับน้องลิซ่าน้องอันบอกว่าถ้าไปสมุยนะพี่หนูนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยใครทำงานอยู่บนเกาะสมุยนะต้องการที่จะให้โรงพยาบาลวัฒนแพทย์เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับตรวจสุขภาพนะครับหรือว่าประกันสังคมไปได้เลยนะครับโทรไปที่0077นะครับ0779658890779658889 0779658889นะครับแล้วที่นั้นเรามีหมอครบนะครับไม่ว่าหมอถ้าเป็นผู้หญิงหมอสูตินารีถ้าใครมีลูกก็หมออายุรกรรมไอ้ไม่ใช่หมอเด็กถ้าใครคนแก่อายุรกรรมใครเป็นโรคเบาหวงเบาหวานNCD ได้หมดเลยแต่ถ้าใครเป็นโรคหัวใจเรามีตั้งแต่เครื่อง EKG เครื่อง Echo เครื่อง Exercise และเครื่องสวนหัวใจด้วยหรือว่าเขาเครื่องแคทแลบนะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับถ้าใครเป็นโรคหัวใจเนี่ยไม่ต้องไปถึงกรุงเทพกรุงโทกเมืองนอกเมืองนานะไปที่สมุยได้เลยนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ของเราดูแลได้หรืออย่างไรไปที่เมืองตรังแล้วก็อ่าวนางนะครับขอบคุณคุณภูฟ้านะครับก้อนหินสิ้นใจเดี๋ยวพี่หนูขอเป็นเพลงสุดท้ายก็แล้วกันนะครับแต่ถึงอย่างไรตอนนี้นะครับถ้าใครอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับใครต้องให้กำลังใจใครนะครับก็บอกมานะครับแต่ว่านะครับน้องบิวบอกว่าวันนี้คิดถึงคนต้นทางอ่ะพี่หนู

ไรวันนี้ขอเพลงของน้องแคทรัติการนะครับหินก้อนสิ้นใจนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ประณีนะครับคุณพี่ประณี

พลงของน้องแคทรัติการนะครับหินก้อนสิ้นใจนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ประณีนะครับคุณพี่ประณีก็ฟังอยู่ที่เกาะสมุย

เราจะฟังจบกันหรือเปล่านะครับแต่วันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะขอบคุณทุกๆคนนะครับเอาละครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะลานะครับด้วยเพลงนะของคุณพี่ปราณีนะครับที่ส่งกำลังใจมานะไม่ว่ามองเห็นหรือไม่มองเห็นแต่เสียงฟังเสียงแล้วชื่นใจสำหรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับถ้าใครฟังนะอย่าลืมช่วยขอเพลงมาหรือว่าช่วยทักทายกันมานะครับว่าอยู่ตรงไหนคลื่นไหนนะครับแล้วก็อยู่ตรงนะครับทางผู้อำนวยการของผมนะคุณปฏิพลหรือว่าพออกี้นะครับท่านจะได้ให้น้องแซมให้น้องหนุ่มช่วยปรับสัญญาณให้มันชัดเจนนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณคุณพี่จรูนขอบคุณคุณพี่ดอกหญ้าที่อยู่หลังสวนนะครับ

ครับแล้วก็ขอบคุณน้องรินได้อยู่ที่ขนอมรวมไปถึงคุณพี่อนุพงศ์นะที่อยู่ที่ท่าศาลานะครับแล้วก็น้องชิมน้องพี่วันนะครับที่อยู่ที่เกาะสมุยด้วยอ่ะวันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกับผมในวันจันทร์อังคารพุธพระงานศุกร์นะครับนะครับกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เราเจอกันที่สวทจังหวัดสวทเกาะสมุยนะครับวันนี้อสมท

ำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Card Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: จันทร์ทองสารรัฐธรรมนูญชี้คดีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ทำให้การใช้สิทธิของประชาชนไม่เป็นความลับวัตถุประสงค์ก็เพื่อความสุจริตและป้องกันการปลอมแปลงโฆษกรัฐบาลชี้แจงหลังประชาชนตั้งคำถามถอดบทเรียนหาดใหญ่แต่กทม.วิกฤตซ้ำบอกน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติฝนตกเกินกายภาพการระบายน้ำต่างจากปี54นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนตั้งคำถามว่ามีคณะกรรมการถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่แล้วแต่กลับเกิดเหตุการณ์ซ้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าเรื่องน้ำท่วมเป็นภัยพิบัติต้องยอมรับว่าเป็นภัยธรรมชาติซึ่งภัยธรรมชาติในลักษณะนี้เป็นเพราะฝนตกในพื้นที่ไม่ใช่เป็นเพราะระบบการระบายน้ำเช่นเดียวกับปี2554ที่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มองว่าน้ำที่ท่วมเกินศักยภาพการระบายฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพเกิน300มิลลิเมตรแต่ระบบการระบายน้ำของพื้นที่กรุงเทพสามารถระบายน้ำได้เพียง50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งระบบของชลประทานในพื้นที่กรุงเทพพอทราบว่ามีพยากรณ์ฝนสำนักระบายน้ำรวมไปถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พร่องน้ำเตรียมไว้แล้วแต่ระดับน้ำที่ระบายน้อยกว่าปริมาณฝนจริงจึงเป็นบทเรียนว่าการดำเนินการต่อไปจะต้องมีการขยายระบบอย่างที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจะต้องมีการทำระบบท่อที่เป็นทางส่งน้ำให้มากขึ้นและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญว่าพื้นที่โดยรอบกรุงเทพควรมีระบบตัดน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทป่าสักมาลงอ่าวไทยไม่ให้มากองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีหรือนนทบุรีซึ่งแผนระยะยาวได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรองผู้ว่าทวิดาแจงโซเชียลปมไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมเหตุปักหลักศูนย์บัญชาการควบคุมภาพรวม50เขตรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ตั้งคำถามถึงการไม่ปรากฏตัวในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องประจำการอยู่เบื้องหลังณศูนย์บัญชาการส่วนกลางเนื่องจากขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีความกว้างขวางครอบคลุมทั้ง50เขตและมีน้ำท่วมขังสะสมเป็นวงกว้างซึ่งแตกต่างจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในอดีตเช่นกรณีตึกถล่มที่แม้จะมีความซับซ้อนแต่ความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะจุดจึงสามารถลงไปเชื่อมโยงระบบที่หน้างานได้การปักหลักที่ศูนย์สั่งการส่วนกลางถือเป็นความจำเป็นในการประเมินภาพรวมหากไม่ประจำจุดนี้จะไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ทั้งหมดได้โดยเฉพาะข้อต่อสำคัญอย่างการบริหารจัดการลำเลียงเสบียงการจัดการสิ่งของบริจาคและการกระจายทรัพยากรความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตต่างๆอย่างไรก็ตามน้อมรับข้อบกพร่องเรื่องของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์บัญชาการส่วนกลางกับศูนย์หน้า งานของสำนักงานเขตในช่วงแรกซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันเร่งแก้ไขปัญหาและจัดระบบการบริหารจัดการงานหลังบ้านให้เข้าที่เข้าทางก่อนและเมื่อระบบทั้งหมดมีความลงตัวแล้วจะลงพื้นที่หน้า งานอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหน ใหญ่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

สุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงาน OTOP นวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 20:00 น.พบกับสินค้า OTOP ของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกตลอดงาน wow!พิเศษพบกับศิลปิน24กันยายนซอยบอยอาสยาม26กันยายนนุ้ยสุวีนาย้ำอีกครั้ง 23-27 กันยายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 2:00 น.ณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัด

0: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่แม่สายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solid Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะลุงหนุ่มก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: คุณกำลังฟัง
2: มิวสิกไทม์มิวสิกไทม์เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
1: wow!
0: พิเศษ

0: 2569เวลา 10:00 นถึง 2:00 นณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solivise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอห์นแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
4: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
3: ำลังเศร้า

0: เมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
1: wow!
0: พิเศษพบกับ

0: 2569เวลา 10:00 นถึง 2:00 นณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดี่ยวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่แม่สายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solivise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะ Hara Mexican ลดสูงสุด 70% Aero ลดสูงสุด 50% John Henry ลดสูงสุด 50% และ Bowling ลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่ L เสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และ Michel Kai หรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ปัจจุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่23ถึง27กันยายน2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นพบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกตลอดงาน wow!พิเศษพบกับศิลปิน24กันยายนซอยบอยอาสยาม26กันยายนนุ้ยสุวีนาย้ำอีกครั้ง23ถึง27กันยายน2569เวลา 10:00 นถึง 2:00 นณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solivise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
0: Fun. Music Time. Music Time. เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ

0: สุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
1: wow!
0: พิเศษ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่สายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solid Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์

0: 论坊，
1: 酷狗论坊
0: ，Music Time，Music Time， 为了听你听的，考考的超棒 play，by DJ D。

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
4: ออกจากบ้านได้หรือยังครับ
5: เห็นรถเล็กเขาก็เข้ามากันแล้วนะคะ
4: โอเค
5: แล้วพอดีก็เห็นรถที่เข้ามาแล้วก็สะบักสะบอมด้วยค่ะป้ายทะเบียนมันปกติมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันแทงเป็นอย่างนี
4: ้
5: แล้วก็ตัวป้ายก็หายตัวป้ายหายไปแล้วค่ะ
4: โอเค
5: เหลือแต่ไอ้แป้นนั่นนะคะ
4: ครับ
5: ค่ะแสดงว่าผ่าน
4: รอหลังน้ำรถก็ลองผ่านขับผ่านเส้นทางที่เราคิดว่ามันน่าจะหลุดไปตามเส้นทางนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะมาแกว่งๆเอาไว
5: ้โดยเฉพาะพวก
4: คิวรถมอเตอร์ไซค์ฮะครับ
5: เรียนเดินไปหน้าหมู่บ้านแล้วไปยืนดูว่าคนที่เขาเข้ามาได้เป็นรถอะไรก็พบว่าเป็นรถสูงมากหมดเลยแล้วก็มีคันหนึ่งอ่ะที่มาแล้วก็ทะเบียนก็ล่องแล่งมาเลยแล้วก็มองดูบนถนนเมนว่าเป็นรถอะไรที่ผ่านไปผ่านมาถนนเมนซอยอะค่ะก็พบว่ายังเป็นรถสูงค่ะพี่ไพศาล
4: สลับ
5: ค่ะ
4: ก็พื้นที่ที่ยังหนักๆอยู่ได้รับรายงานว่าไม่ลดแล้วก็มีแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเนี่ยก็เคหะคลองจันนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ทุ่งบางกะปิดั้งเดิมเนี่ยนะอันนี้ยังหนักอยู่วันนี้นายกเห็นว่าจะลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็เคหะร่มเกล้านายกก็ลงที่คลองจันเสร็จก็จะไปที่นี่ด้วยที่เขตลาดกระบังนะเขตร่มเกล้า2จุดแล้วก็ทราบว่าหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะไอ้ถนนกรุงเทพกรีฑานะเขาบอกหนักเหมือนกันของเขาประมาณชุมชนเขา500ไร่เขาบอกว่าก็คนเป็นหมื่นเหมือนกันแล้วก็ผู้นำชุมชนก็ร้องห่มร้องไห้นะบอกว่าไม่มีใครมาดูแลเยียวยาเลยจุดนู้นจุดนี้ก็ยังเป็นข่าวบ้างของเขามันกลายเป็นจุดที่ข่าวก็ไม่ออกทั้งของเขาหนัก
5: พี่ประสาทรู้สึกว่ารถทหารน้อยไปหน่อยไหมครับงวดนี้มีคนตั้งข้อสังเกตมาให้ดิฉันมีความรู้สึกว่ารถทหารน้อยไปหน่อยไหมปกติเราจะต้องเห็นภาพแบบรถทหารอะไรต่อมีอะไรกันคือคักกว่านี้ค่ะ
4: ก็ไม่สามารถที่จะไปประเมินภาพเลยได้นะเพราะมันก็ไม่มีภาพรวมตรงนี้อยู
5: ่
4: แต่ว่าในพื้นที่หลายจุดเราก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีการไปตั้งบัญชาการหรืออะไรต่างๆนะกทม.ก็ทำโรงครัวเข้าใจว่าเขาก็ทำในพื้นที่อื่นนะไม่ใช่ตรงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ขนเอาไปแจกเห็นว่าผมเห็นข่าวว่าเขาทำวันหนึ่งเป็นระดับหมื่นกล่องเลยของกทม.เขาเองนะที่ใช้งบประมาณของกทม.เขาระดมอาหารเข้าไปช่วยเหลื
5: เดี๋ยวจะว่าเขาไม่ช่วยกองทัพภาคที่หนึ่งยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกำบังและบางกะปิตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าให้พลหนึ่งรออและพลหมอสองรออรับผิดชอบพื้นที่เพิ่มกำลังพลและยานพาหนะเร่งจัดหาอาหารและเครื่องดื่มน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยและกระจายอย่างทั่วถึงนะคะโดยพลโทวรยศหรือสุวรรณแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยบอกว่าเฉพาะพื้นที่ราชกระบัง67ชุมชน 20,000 ครัวเรือนที่สำคัญก็คือร่มเก้าแล้วก็ปูนสินธานีส่วนที่บางกะปิ 4,000 ครัวเรือนที่สำคัญก็คือเคหะคลองจันได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าแล้วก็ให้พลม.2 รับผิดชอบพื้นที่เขตราชกระบังกองพลที่1รับผิดชอบบางกะปิเป็น2พื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดขณะนี้ก็เพิ่มเติมหน่วยทหารพร้อมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือต่างๆเข้าช่วยเหลือบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดแพทย์ในเดือนเห็นละพลตรีในแพทย์ณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเวิร์กมากตั้งแต่วันแรกเลยนะผบ.โรงพยาบาลพระมงกุฎท่านนี้แอคทีฟมากตั้งแต่วันแรกเห็นข่าวเลยก็ให้บริการทางการแพทย์แล้วก็ลดความเครียดของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยอ่ะก็ช่วยอยู่นะฮะพี่ไพศาลไม่ใช่ทหารไม่ช่วยแต่ทำไมไม่ได้ว่าทหารนะทำไมเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์เขาต้องบอกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยทำไมเขาลืมเราร้องไห้ด้วย บ้านมีอยู่ 5 คน 3 คนได้ข้าวมากล่องเดียว
4: เออ
5: ทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะพี่ไพศาล
4: ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะความเดือดร้อนมันยังมากมายจนกระทั่งพูดกำลังคนแล้วก็ทรัพยากรที่เข้าไปดูแลมันอาจจะยังไม่ทั่วถึงเพียงพอนะอีกบางคนเขาก็เห็นไอ้ยองคลองจันนี่พ่อค้าแม่ค้าก็มาจุดที่พอขายของได้ก็เอาผักเอาข้าวของ
5: อาหาร
4: สดเอามาขายก็ยังมีก็แสดงว่ามีคนที่เขาก็พอจะดิ้นรนมาซื้อหาเอาไปบริโภคได้แต่ว่ามันก็ต้องเห็นว่าคลองจันเนี่ยไฟมาแล้วกำลังไล่เรื่องน้ำอยู่น้ำเนี่ยยังได้เป็นบางจุดต้องมาต่อแถวกันแล้วก็มารองน้ำเอาไปหุงต้มบางจุดก็น้ำเคหะร่มเกล้านี่น้ำยังไม่บ่า นะมันก็ยังขุกขักยังทุรักทุเลอยู่
5: คือถ้าเรามีแผนสักหน่อยมันจะไม่ยุ่งขนาดนี้เลยค่ะพี่ไพศาลอย่างสมมติเอาตัวดิฉันเองเนี่ยนะพี่ไพศาล อยู่มันติดเกาะออกไปไม่ได้ข้างนอกท่วมแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยไม่ท่วมมีท่านหนึ่งคุณบอยเนี่ยแกออกไปแมคโครแกซื้อไข่มาน่าจะเป็น100แผงแล้วใครอยากได้ให้ไปเอาที่บ้านโอนเงินมาราคาเท่าที่แมคโคร146บาทต่อแผง
4: อันนี้ก็ชุมชนเข้มแข็ง
5: ครับใช่ค่ะ คือนี่ค่ะดิฉันมีความสุขถ้ามีใครออกไปซื้อผักหรือเอาผักมาขายดิฉันก็จะออกไปซื้อค่ะบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการของแจกนะคะพี่ไพศาลเพราะว่าความเดือดร้อนมันมีหลายระดับระดับที่เอามาก็ปรุงไม่ได้เลยเพราะบ้านน้ำท่วมอ่ะอันนี้ก็ไปอย่างนึงหรือว่าระดับดิฉันเนี่ยซึ่งออกไปซื้อไม่ได้ถ้าเอาเข้ามาซะหน่อยเราพวกเราก็จะมาซื้อกันหมดเลยแล้วก็เราทำกับข้าวทานได
4: ้ครับ
5: แบบนี้มันไม่มีการวางแผนอะไรแบบนี้ค่ะ
4: คือถึงขั้นแบบยากลำบากอะไรเงี้ยมันคงยกเว้นแต่ว่าบางพื้นที่มันกว้างมากแล้วก็ไปอยู่ไกลสุดๆเนี่ยนะต้องเดินออกมาไกลกว่าจะถึงจุดที่เป็นจุดชุมชนจุดที่เขามาตั้งเต็นท์ที่จะแจกอาหารเนี่ยอาจจะมียังลำบากอยู่ยังทำอาหารไม่ได้ยังน้ำไม่มีก่อนหน้านี้2วันนี้เข้าใจว่าไฟไม่มีด้วยซ้ำแบบ
5: ใช่ค่ะดับไฟหมดเลย
4: ยังที่ร่มเก้า
5: ร่มเก้า
4: เห็นว่าต้องตัดไฟแล้วก็น้ำก็ต้องก็ประปาก็หยุดจ่ายน้ำด้วยคือจุดต่างๆเราเนี่ยผมยังคิดว่าอาจจะต้องอยู่กันอีกเป็นสัปดาห์นะเท่าที่ผมประเมินดูเพราะว่าตอนนี้เขาไล่เอา พื้นที่ที
5: ่เขากู้ทีละสายฮะเขากู้ทีละสาย
4: ครับแล้วก็มีผมก็ถามบอกว่าโอ้คลองแสนแสบกว่าจะเอาลงแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเขาบอกไม่ใช่นะแต่สังเกตว่าคลองแสนแสบเนี่ยเขาจะมีประตูน้ำเป็นล็อกๆนะแล้วทันทีที่มันน้ำท่วมเนี่ยเขาล็อกหมดเลยเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ามาชั้นในนะเขตเศรษฐกิจชั้นในที่เป็นเขตแบบเป็นย่านธุรกิจย่านตัวเมืองสำคัญเนี่ยไม่ได้เลยน้ำไม่เข้ามาเพราะมันบล็อกไปหมดเพราะมันถึงทำให้น้ำของแสนแสบเนี่ยมันท่วมเฉพาะส่วนที่เขาไม่ปิดประตูน้ำที่จะล็อกเข้ามาคราวนี้สิ่งที่แสนแสบจะรอระบายคือต้องระบายออกไปทางนู้นบางขนาดหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องไปเชื่อมแล้วหาทางเลาะไปสู่คลองอื่นที่จะไปออกคลองสำโรงหรืออะไรออกสมุทรปราการออกไปนู่นไปนู่นแต่ว่ามันจะไม่ย้อนขึ้นมา
5: แต่ไม่ใช่ออกแม่น้ำเจ้าพระยา
4: ไม่ใช่ออกแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไปออกย้อนกลับขึ้นมาทางเขตไอ้ตัวไอ้เขตป้อมปราบศัตรูป้ายเขตราชเทวีอะไรไม่ใช่ตรงนี้เขาบล็อกหมดแล้วเพราะคลองแสนแสบมันจะมีประตูน้ำเนี่ยตั้งแต่ปทุมวันตรงประตูน้ำเนี่ยสังเกตไหมเรานั่งเรือเราจะเห็นว่าเรือมันต้องผ่านช่องประตูน้ำที่เขายกไอ้ประตูขึ้นแล้วให้เรือผ่านไปได้เวลาน้ำมาเนี่ยเขาจะประตูลงหมดเขาจะล็อกน้ำไว้ไม่ให้เข้าเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าพื้นที่ที่มีผลกระทบจากพวกคลองอะไรต่างๆเหล่านี้นะยังจะต้องใช้เวลาอีกเป็นสัปดาห์แต่ยกเว้นแต่ว่าพวกถนนเส้นทางสายเมนอะไรเงี้ยนะเขาก็คงจะบล็อกน้ำสูบน้ำออกแล้วก็ตั้งกำแพงตั้งกระสอบทรายบล็อกกันน้ำเอาไว
5: ้คุณวิศนุแกให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะวิศนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าเปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำท่วมขังในพื้นที่นะคะบอกว่าค่อยๆทยอยระบายน้ำตั้งแต่ช่วงถนนเพชรบุรีตัดใหม่จนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็ไล่ระดับน้ำสูบมายังถนนรามคำแหงจากเพชรบุรีใช่ไหมคะก็ค่อยๆลดลงแล้วนี่ก็จะไล่สูบจากย่านรามคำแหงรามคำแหงเนี่ยพวกการกีฬาที่เละเทะหมดพวกโค้ชนักกีฬาไปแข่งญี่ปุ่นทิ้งรถไว้ในการกีฬานั่นเลยที่ฉันเห็นคลิปของพวกนักโปโลน้ำนึกว่าเลิกแข่งแล้วปรากฏว่าต้องปีนรั้วเข้าไปในการกีฬาแล้วก็ว่ายน้ำกลับเหมือนกันค่ะ
4: อืม
5: ค่ะยังไม่เลิกค่ะยังต้องมาว่ายน้ำต่อที่เมืองไทยก็คลองแสนแสบเนี่ยตั้งแต่ช่วงคลองตันไปขึ้นไปถึงมีนบุรีระดับน้ำยังคงปริ่มตลิ่งทำให้ต้องใช้เวลารอน้ำระบายลงสู่เจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกตามลำดับโดยสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำทุกแห่งพร้อมทำงานเต็มกำลังแต่ถ้าถาม AI บอกว่าจะออก2ทางค่ะก็คือออกบางปะกงด้วยแล้วก็ออกที่เจ้าพระยาด้วย
4: แต่เจ้าพระยาแต่จะไม่ย้อนออกมาทางในตัวคลองบาลำพูหรือว่าคลองโอ่งอ่างมันจะไปเชื่อมมันจะมีตรงคลองตันมันจะเชื่อมกับคลองเข้าใจคลองประเวศใช่ไหมตรงนั้นไอ้ตรงคลองแสนแสบเนี่ยพอมาถึงคลองตันปั๊บมันจะหักซ้ายเลยฮะม
5: ัน
4: จะมีคลองที่ทะแยงออกขวาไปเข้าใจว่าคลองตรงนั้นคือคลองประเวศก็ต้องเอาน้ำดันออกไปทางคลองประเวศคลองประเวศก็น่าจะไปเชื่อมกับพวกคลองสำโรงทางอะไรที่คุณชัดชาติเขาบอกว่าทางนี้มันจะยากหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องผ่านทางนี้แหละ
5: มันสี่คลองสายหลักก็คือคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองเปรมประชากรคลองประเวศบุรีรมย์ก็คืออยู่แถวแถวหลังซอยอ่อนนุชนั่นถูกไหมฮะ
4: ไปทางลาดกระบัง
5: ลาดกระบัง
4: ไอ้ที่ท่วมไอ้เคหะเนี่ยฮะไอ้ร่มเกล้าเนี่ยก็คือประเวศบุรีรมย์เนี่ย
5: ประเวศของประเวศแถวพวกลาดกระบังพวกวิทยาลัยช่างศิลป์อะไรพวกนั้นน่ะนะฮะอันนั้นน่ะคือของประเวศก็คุณชาชาติบอกว่าระดมเครื่องสูบน้ำทำงานเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองแล้วก็เปิดทางให้พื้นที่โดยรอบได้ระบายน้ำแล้วทีนี้ถามว่าคุณชาชาติก็ไปตรวจน้ำในคลองแสนแสบตรวจการทำงานของอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำแสนเลิศซึ่งรับน้ำจากบึงมักกะสันคลองแสนแสบแล้วก็คลองไผ่สิงโตก่อนระบายผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ลึกประมาณ30เมตรไปยังคลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานี่คือคำตอบของพี่ไพศาลค่ะเขาไม่ได้ออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเข้าใจว่าอยู่แถวบางลำพูเขาออกแม่น้ำเจ้าพระยาช่องนนทรี มันใกล้กว่าเนี่ยไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็คือการระบายน้ำของคลองแสนแสบเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทำงานของอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำแสนเลิศซึ่งรับน้ำจากบึงมักกะสันและคลองแสนแสบรวมถึงคลองไผ่สิงโตคลองไผ่สิงโตก็คือแถวคลองเตยอ่ะชุมชนไผ่สิงโต
4: ใช่ไหม
5: คะ
4: ใช่ใช
5: ่นั่นคือน้ำในเมืองเลยคลองไผ่สิงโตแสนแสบก็มาจากทางฝั่งมินบุรีเข้าไปแล้วก็บึงมักกะสันบึงมักกะสันก็คือเป็นแอ่งน้ำแก้มลิงกลางกรุงเทพถ้าบึงมักกะสันล้นก็ต้องระบาย
4: ใต้ทางด่วน
5: ใช่ค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งคลองแสนแสบทั้งคลองไผ่สิงโตซึ่งอยู่กลางเมืองและบึงมักกะสันที่ถ้ามันล้นจะระบายผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ลึกไป30เมตรเอาไปไหนเอาไปคลองช่องนนทรีค่ะพี่ไพศาล
4: คลอง
5: ช
4: ่
5: องนนทรีก็อยู่แถวสาทรและสาทรไปไหนนะออกแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ต้องเสียเวลาให้มันว่ายน้ำข้ามถนนลาดดำเนินไปออกบางลำพูค่ะออกช่องนนทรีเลยโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูรับน้ำเต็มระบบและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องแล้วก็เร่งเก็บที่นอนค่ะเรียนเห็นแล้วขยะนี่น่าเกลียดน่ากลัวมากทิ้งที่นอนกันทั้งหลังนะพี่ไพศาล
4: บางทีไม่ทิ้งหรอกบางทีมันท่วมแล้วมันก็เสียหายใช่ไหมวางเวิร์กเอาไว้แล้วก็น้ำก็พาไปหมด
5: ตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนหน้านั้นจะทิ้งเลยค่ะ
4: ทิ้งมากองไ
5: ปที่นอนทั้งหลังเลยไม่ใช้ละทิ้งมันไปพร้อมกับอดีตอะไรอย่างเงี้ยพร้อมเร่งเก็บขยะบริเวณหน้าตะแกรงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าบอกว่าคลองแสนแสบยังมีน้ำในทุ่งจากพื้นที่มีนบุรีและหนองจอกไหลเติมตลอดเวลาจึงต้องเร่งดึงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับคลองแสนแสบและเร่งดึงน้ำท่วมจากย่านรามคำแหงและบางกะปิลงสู่คลองเห็นภาพกันแล้วนะคะเขาออกช่องนนทรีค่ะไม่ได้ออกบางลำพู
4: แต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าไอ้พื้นที่ที่โดนหนักๆนะเป็นพื้นที่จัดสรรการเคหะหมดล้วนๆเลยนะ
5: ก็ทำก่อนเพื่อนนี่ฮะทำก่อนเพื่อนแล้วมันก็ตามมา
4: เคหะคลองจันเนี่ยไอ้ตัวเคหะที่มาตั้งอยู่หน้านิด้าเนี่ยมาทีหลังแต่เดิมเนี่ยมันคือหมู่บ้านนักกีฬาคลองจันซึ่งเป็นหมู่บ้านนักกีฬาที่สร้างเพื่อให้นักกีฬาเอเชียนเกมเมื่อปี2509ได้พักปลูกไปหลังๆนะแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ตั้งการเคหะแล้วก็ให้มาบริหารจัดการขายให้ประชาชนก็เขาเรียกหมู่บ้านนักกีฬาที่คลองจันทร์แล้วมันมีพื้นที่ที่ขยายเพิ่มมาสร้างเป็นแฟลตการเคหะในเวลาต่อมาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีหมู่บ้านที่สองที่ท่วมหนักด้วยเหมือนกันนะที่สะพานสูง
5: หมู่บ้านแหลมทอง
4: อันนี้หมู่บ้านแหลมทอง
5: นักกีฬาแหลมทอง
4: เป็นกีฬาแหลมทองปี
5: 2519
4: อีก10ปีต่อมาหมู่บ้านนักกีฬาคลองจันทร์เนี่ยเอเชียนเกมครั้งที่6รุ่นที่ปรีดาจุลมณฑลโด่งดังจากจักรยานเนี่ยคุณปรีดาจุลมณฑลเนี่ยคว้าตั้ง 5-6 เหรียญทองมั้งจักรยาน
5: ส่วนที่ธรรมศาสตร์นี่ก็คือหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมประมาณรุ่นปี2539เลยเอ๊ะ42มั้ยฮะ
4: ครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งที่3
5: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
4: ครับครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ค่ะ
0: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่ง ท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: ่างทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา22นาทีครับคุณต่อครับคุณอันครับ
5: ฟังโฆษณาไปเที่ยวเวียดนามใต้และอยากไปจริงเกินเธอเนี่ยอยากไปร่วมสนุกกับระดับตำนานนะคะ
4: อืม
5: อาจารย์อาจารย์แกพูดอะไรก็ตลกไปหมดนะอ
4: าจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็
5: อาจารย์เสน่ห์
4: เสน่ห์ด้วย
5: ใช่เราซื้อไปกันได้ไหมพี่เหนือเขาจะลดราคาให้เราไหมฮะ
4: เอาจองไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าที่มันขาดเติมมาสองคนเลย
5: มีโปรไฟไหม้อะฮะ
4: โปรไฟไหม้ไม่มีกลัวจะแยกเอาให้ท่านผู้ฟังเราก่อน

0: แต่ว่าโอ้ยตอนนั้นไปคนนั้นคนนี้สนุกมากเลยไปไหนบ้างจำไม่ได้จำได้แต่ว่าไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์
1: เออ
0: จริงๆนะคะพี่เฉยสารคนที่เที่ยวบ่อยๆเนี่ยบางทีจำไม่ได้หรอกว่าไปไหนบ้างแต่จำได้แต่ว่าไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สนุกมากก็จะเนี้ยไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สนุกมากกันนะคะก็อยากจะแนะนำเลยค่ะได้ทั้งความรู้ความสุขและความสบายวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว Mcot News FM 100.5 ทริปนี้เราเรียกว่าเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบายเดน4วัน3คืนเห็นไหมแค่3คืนเองแป๊บเดียวนะกลับมาชีวิตเราแบบความคิดความรู้สึกเราจะมีแต่สิ่งดีๆกลับมาอ้ําบอกเลยค่ะว่านี่คือเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีใครจัดโปรแกรมทัวร์แบบนี้ค่ะเราจะพาไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกเลยนะอาจารย์ทรงฤทธิ์พอเห็นแม่น้ำโขงอาจารย์ทรงฤทธิ์บรรยายได้หมดเลยเจอใครอาบน้ำจะเป็นแม่น้ำโขงอาจารย์ทรงฤทธิ์สามารถบรรยายได้เลยว่าเป็นสาวงามจากบ้านไหนตำบลไหนอะไรเงี้ยขนาดนั้นไหมฮะ
1: คาดหวังไว้ก่อนเอาคาดหวังไว้ก่อนคาดหวัง
0: เห็นปุ๊บโอ้โห
1: อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ใกล้เคียง
0: ค่ะอาจจะพออาจารย์โซลี่บอกว่าเป็นคนอยู่หมู่บ้านนี้วัฒนธรรมแบบนี้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการชื่อว่ามีสาวงามอาจารย์เสน่ห์จะเสริมว่านิสัยดีด้วย
1: อาจารย์โซลี่นี่เขานามสกุลอะไรนะ
0: โพนเงินค่ะ
1: เขาเคยเล่านะบอกว่าโพนเงินเนี่ยเป็นชื่อบ้านเป็นชื่ออะไรอยู่ที่สปป.ลาวนะบ้านโพนเงินเนี่ย
0: บ้านโพนเงิน
1: แล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์เขาบอกว่าพื้นเพเขาเนี่ย
0: มาจากฝั่ง
1: เลยครอบครัวมาแล้วก็มาจากเนี้ยโพนเงินเนี่ยเมืองเนี้ย
0: ค่ะ
1: ผมเคยฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์เขาเล่านะครับ
0: รุ่นอาจารย์ทรงฤทธิ์ที่เรียนธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันเนี่ยเรียนทันพี่เคิร์กเรียนพี่เคิร์กเรียนด้วยกันทั้งหมดทุกคนที่ไม่ทราบเลยพอเรียนจบไปเขาข้ามฟากกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาที่นู่นเพิ่งรู้ว่าแกไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นคนลาวเลยล่ะที่มาเรียนก็เพื่อนเขานี่แหละเพื่อนพี่เคิร์กเขานี่แหละเราจะพาร่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะความพิเศษสุดของทริปนี้นะคะคือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพร้อมเติมรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะเรื่องกินเรื่องนอนมองข้ามได้เลยค่ะเลิศ5ดาวดินเนอร์ทุกคืนนะคะล่องเรือครูชมแม่น้ำใส่งอนบ้างอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้วนะคะเดินทางกัน28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ท่านละ 39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะจดเลยค่ะ0944803076 09448030340943966649รีบโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะมาคนเดียวก็ได้ค่ะเรียนว่ามีคนอยากมาคนเดียวเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจับคู่ให้นะคะโอเคค่ะ
1: ครับ
0: นะพูดซะขนาดนี้ต้องมีจองบ้างหลักไปดู
1: แน่นอนทีเดียวแน่นอน
0: ค่ะค่ะ
1: วันนี้เรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะก็เมื่อเช้าเราคุยกันเราก็บอกว่าน่าจะเสียงข้างมากยกคำร้องนะคงถือไม่ขัดรัฐธรรมนูญทั้ง QR code บาร์โค้ดก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มติ3รัฐธรรมนูญเนี่ยเอกฉันท์ว่าไม่ขัดเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญในกรณี QR code นะ90ส่วนบาร
0: ์โค้ด
1: QR code QR codeไอ้ QR code เนี่ยที่มันเป็นขีดและสแกน
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ใช่ไหม
0: QR code เนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมค่ะ
1: อ๋อที่เป็นสี่เหล
0: ี่
1: ยม
0: ถ้าบาร์โค้ดเนี่ย
1: ที่เส้นเส้น
0: ที่เขาล้อว่าเวลาเราแบบผมบางแล้วเราหวีผมให้ได้เป็นผมทรงบาร์โค้ดจะเป็นเส้นเส้น
1: ส่วนบาร์โค้ดเนี่ย81นะบาร์โค้ด มติสารรัฐธรรมนูญเอกฉันท์ QR

0: ค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งบนบัตรเลือกตั้งรายชื่อเนี่ย8-1โดยเสียงข้างน้อยเห็นว่าทำให้สืบค้นย้อนกลับถึงผู้ลงคะแนนได้และแนะกกต.แต่ว่าใครคำพิพากษาเนี่ยแม้ว่าจะยกคำร้องนะQR code เอกฉันท์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ8-1ก็ตามแต่ในคำวินิจฉัยเนี่ยมีข้อแนะนำให้กกต.เนี่ยเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยให้ปรับรูปแบบป้องกันการเชื่อมโยงตัวตนถึงผู้สมัครแล้วทำให้ประชาชนเขาเคลือบแคลงนะไม่ควรจะไปทำให้ประชาชนเขาเคลือบแคลงก็พูดง่ายๆว่าครั้งต่อไปเนี่ยต้องปรับไอ้วิธีการที่จะให้มี QR code บาร์โค้ดเนี่ยคงผมว่าเผลอๆอาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าคำวินิจฉัยศาลนูนก็ออกมาเป็นลักษณะคำแนะนำนะ
1: ทั้งรหัสบาร์โค้ดทั้งรหัสแท่งนะคะแล้วก็บาร์โค้ดเนี่ยแม้จะไม่มีปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเพื่อประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมก็ให้ผู้ถูกร้องก็คือกกต.นะคะสมควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงการไม่มีการปลอมแปลงและป้องกันการทุจริตโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถที่จะสอบกลับไปได้ว่าใครเป็นคนเลือกค่ะนะแต่ไม่สนุกนะพี่ไพศาลฟังคำวินิจฉัยครั้งนี้พอเริ่มต้นก็รู้แล้ว เริ่มต้นก็รู้แล้วว่าเดาถูกตั้งแต่เช้าเราก็คือยังดูว่ามันยังไม่ใช่เวลานะคือมันดูเหมือนกับก็เหมือนคิดตรงกับท่านนะคะว่ามันก็สงสัยได้แต่มันสืบไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: สืบไม่ได้หรอกในทางเป็นจริงมันหาไม่ได้หรอกไม่ไปหาได้ยังไงค่ะยกเว้นจะร่วมกันทุจริตมโหฬารแบบสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะต้องร่วมกันทุกฝ่ายอ
0: ่
1: ะอันนั้นอ่ะจะน่าจะได้อยู่ขนาดเอาไปเก็บไว้ในโกดังมีการล็อกมีเจ้าหน้าที่กี่ขั้นกี่ตอนยังไม่เปิดมาได้มันต้องทุจริตระดับนั้นนะคะ
0: ค่ะท่านว่าไงก็ว่าตามนั้น
1: เห็นด้วยทุกประการเดาอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ค
0: ่
1: ะอันนี้ไม่ได้ประชดนะคะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: 18:33 ครับ
1: ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะพี่ไพศาลคะสำหรับตัวพี่ไพศาลเองเนี่ยได้จะถอดบทเรียนยังไงบ้างคะคือเดี๋ยวนี้ก็ยอมถอดบทเรียน
0: เรื่องอะไรฮะเรื่องอะไร
1: น้ำท่วมอ่ะค่ะเพราะว่าท่านนายกก็จะถอดบทเรียนการช่วยเหลือที่หาดใหญ่ใช่ไหมคะและท่านนายกก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะขยายคลองชัยนาทป่าสักให้มันใหญ่ขึ้นกี่เท่าตัวคลองรุ่นคลองนี่อีกประมาณ200,000 กว่าล้านเนี่ยที่เราจะทำกันในส่วนตัวเราเองประชาชนเนี่ยที่เราก็รู้สึกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังพยากรณ์กันแบบเนี้ยเขาก็คงเป็นเขาแบบเนี้ยแล้วก็รัฐบาลหรือว่าคุณชาชาติอะไรเขาก็บอกว่ามันเรื่องฝนฟ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็จะไปเดาได้ไงมันไม่เคยเกิดขึ้นเราเนี่ยแล้วเราจะถอดบทเรียนหน่วยราชการแบบนี
0: ้
1: กับผู้ปกครองแบบนี้กันยังไงดีคะประชาชนควรจะถอดบทเรียนยังไงฮะ
0: คือผมเห็นทางการเมืองเนี่ยเขาก็ไม่มีคำขอโทษไม่มีความเห็นว่ามันเกิดความผิดพลาดบกพร่องอะไรนะ
1: ทำเต็มที่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: โฆษกรัฐบาลก็บอกว่าโอ๊ยเราพร่องน้ำเราทำอะไรเต็มที่แต่ว่าน้ำมันตกมาเยอะเกินกว่าที่เรา
1: ทำเต็มที่แล
0: ้
1: ว
0: ได้พยากรณ์ไว้ทำเต็มที่แล้ว
1: ทำเต็มที่
0: คือถ้าหลักมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครผิดทุกอย่างทำเต็มที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าประชาชนถอดบทเรียนก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่อภาคเวลาเขามีแถลงการเรื่องอะไรต่างๆที่มันออกมาแล้วก็จะแจ้งให้เราทราบนะเราก็ต้องคอยสนับสนุนฟังว่ามันมีเสียงอื่นที่เขาเห็นต่างหรือว่ามีคำเตือนอะไรที่มันดูแล้วมันเป็นข้อมูลทางเลือกมันมีอะไรที่แตกต่างไปนะอาจจะต้องสนับสนุนฟังแล้วถ้าบทเรียนมันออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้อาจจะต้องเอายอมตกกระไดพลอยโจรยอมแบบว่า
1: ไม่มีอะไรจะเสีย
0: ตื่นตระหนกอ่ะอย่างกรณีถ้าเตือนเรื่องน้ำเนี่ยนะถ้าทีลมฟ้าอากาศเขาเตือนคราวหน้าอีกนะก็ผมว่ายอมเป็นกระต่ายตื่นตูมมีรถมีลาก็รีบหา
1: อาคารสูง
0: หาอะไรต่างๆไปเลยนะไปหาที่จอดที่อะไรมันพ้นฝนตกมาวันแรกสองวันแรกเนี่ยตั้งแต่วันพุธพฤหัสไปก่อนละอันนี้เขาเตือน120 ชั่วโมงอะไรก็นั่นใช่ไหม
1: 96 ชั่วโมงคุณยังมีเวลา96 ชั่วโมงในการ
0: เขาเตือนตั้งแต่120
1: ไม่ได้
0: แล้วเขา
1: ห
0: ยับขาดแล้วเขาก็ถอยหลังมาให้เรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยยังทันไงยังขยับทันเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะถอดบทเรียนนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้
1: เ
0: พราะว่าถ้าหากว่าทางฝ่ายราชการหรือว่าทางฝ่าย
1: มันพึ่งไม่ได้
0: รัฐบาลเนี่ยเขาเห็นว่าเออมันมีความผิดพลาดไอ้อย่างเงี้ยเรายังมีความรู้สึกเออเขาคงจะอย่างนี้เขาเห็นผิดพลาดเขาคงถอดบทเรียนแล้วไปแก้นะ
1: ค่ะ
0: ต้องปรับปรุงเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ผิดมันก็ไม่ต้องแก้ไม่ต้องทำ
1: เขาทำดีที่สุดแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาดีมากเขาดีมากเขาทำดีที่สุดแล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขาให้เรา
0: ก็ไม่ได้ประชดไม่ได้อะไรผมก็เห็นหลายคนก็พูดเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็นั่นแหละถูกต้องแล้วก็คืออย่างไรก็ประชาชนก็ต้องพึ่งกันเองหรือว่าพึ่งตัวเองมาก็เหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยที่ลงมาเป็นกลุ่มแรกๆเลยก็ล้วนแล้วแต่เป็นจิตอาสานั่นนะที่รีบลงมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเท่าที่พอช่วยเหลือได้คนป่วยติดเตียงบ้างอะไรบ้างที่หามกันมาทุรักทุเลเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรอกเจ้าหน้าที่เพิ่งลงจริงๆก็ตอนที่นายกเดินทางมาถึงแล้วก็เริ่ม
1: สั่งการนั่นแหละจริงเหรอคะนายกเพิ่งมาเมื่อวานตอนเย็นเองไอ้ประชุมตอนเช้า
0: ไม่วันที่กว่าที่คืนต้องช่วงเย็น
1: ก็เมื่อวานวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันจันทร์
0: ใช่นั่นแหละก็เพิ่งจะนั่งเข้ามา
1: แต่มันดักตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะ
0: ก็
1: วันเสาร์ทุกคนยกเลิกยกเลิกนัดทั้งหมดเลย
0: ช่วงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรต่างเขาเอายกตัวอย่างง่ายๆดีกว่านะรถวันอาทิตย์เนี่ยที่ถนนวิภาวดีรังสิตไอ้ตรงหน้าไทย PBS อ่ะ
1: ค่ะ
0: มันไปต่อไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เขาก็บอกเขาสงสัยจังเลยมันก็รู้อยู่แล้วไปไม่ได้ทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบมาให้ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ไกลห่างออกไปเลยว่าไม่ต้องคุณไม่ต้องเข้ามาทางนี้คุณเลี้ยวกลับออกไปได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อำนวยความสะดวกในการให้ยูเทิร์นกลับออกไปได้เลยเพราะมาตรงเนี้ยมันก็มาจอดติดกันอยู่เป็นแพตรงนั้นลุยต่อ
1: หน้าไทย PBS
0: หน้าไทย PBS ยาวไปแล้วน่ะนะฮะ ไอ้อย่างเงี้ยมันจะต้องมีหน่วยเจ้าหน้าที่ที่ต้องออกมาปฏิบัติการเฉพาะหน้าในทันทีถูกไหมรถลาที่มันมาลอยน้ำตุ๊ป่องแล้วมากีดขวางรถใหญ่รถจะเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเคลียร์เส้นทาง
1: เอาไม่มีเลยเหรอ
0: ไม่มีก็จะมีเห็นคุณชัดชาติบอกว่าได้แจ้งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็มีบางพื้นที่ก็เห็นผมเองสองคนสามคนตรงบางกะปินะมาช่วยแท็กซี่เข็นเขินอะไรบ้างเพราะเขาปุ๊บตู้ยางเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ลง
1: ไปลุยไม่ออกมามันก็น่าเกลียดใช่ไหมคะแต่ตรงไทยพีเอสไม่มีตู้ยามนี่คะ
0: มันไม่มีแล้วก็มันก็ไม่ได้มีการสั่งการอย่างเป็นระบบอะไรมา
1: หรอคะ
0: กรมทางหลวงเป็นเจ้าของเส้นทางไม่มีเจ้าหน้าที่มาหนุน
1: เออมันดูแย่จริงๆนะ
0: แล้วก็
1: สารพูดแล้ว
0: โทเวเนี่ยเขาปิดทางไม่ให้ขึ้นเลยนะ
1: ค่ะซึ่งมันไม่ถูกนะคะมันต้องให้ขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนสิคะ
0: ถูกต้องแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องรอเจรจาทางการก่อน
1: ว่าจะจ่ายเงินให้เขาไหม
0: ว่าถ้าสมมติว่าให้เปิดผมขึ้นไม่เก็บตังค์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์กันว่าจะต้องรัฐบาลจะต้องเหมาจ่ายเท่าไหร่หรือว่าจะต้องขอความร่วมมืออะไรเพื่อแลกกับอะไรต่างๆคือมันขั้นตอนมันต้องมีจู่ๆเอง
1: เพราะเขาเป็นบริษัทใช่ค่ะเพราะเขาเป็นบริษัทมหาชน
0: จู่ๆเขาจะบอกว่าผมไม่เก็บตังค์ขึ้นไม่ได้เลยไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะมันก็เลยมีการปิดไอ้โทเวไปรถที่จมน้ำอยู่ตรงนั้นเนี่ยถอยมาแล้วจะขึ้นโทเวเพื่อปลอดภัยก็ขึ้นไม่ได้เพราะก็ปิดทางแล้วมันขุกขักไปหมดอะตอนตั้งแต่ช่วงเช้า
1: แล้วตอนนายกไม่อยู่ก็มีรองนายกทำไมรองนายกเขาไม่ทำงานนะคะ
0: คุณ
1: นิติ รักษาการแทนนะคะ
0: คุณเอกนิติเขาก็ลงไปในพื้นที่อะไรต่างแต่ว่ามันไม่ได้มีไอ้อย่างกทมเนี่ยหลักๆแล้วมันก็ต้องเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ไหม
1: แล้วทำไมเขาไม่ทำวอลลุ่มกันทั้งนายทั้งรองนายกทั้งกทมทั้งทหารตอนที่คุณอนุทินไม่อย
0: ู่มันควร
1: คุณอนุทินบอกว่าสั่งการมาจากต่างประเทศทำไมคุณอนุทินไม่สั่งการให้ตั้งวอลลุ่
0: ม
1: คะ
0: ใช่มันต้องมีกองบัญชาการฉุกเฉินใครเป็นหัวหน้าพูดง่ายๆนะอย่างผมคิดว่าเป็นรูปแบบที่ทำได้ดีมากนะสำหรับประเทศไทยนะก็คือกรณีไอ้ติดไอ้ถ้ำหลวงที่เชียงราย
1: ให้ผู้ว่าเป็นผู้จัดการเหตุการณ์
0: หน้างานว่าแล้วสรรพกำลังมาก็มาที่เซ็นเตอร์ตรงนี้เลย
1: ที่ผู้ว่าชัดชาติก็อยู่แล้วผู้ว่าชัดชาติก็ยังไม่แจ้งเหตุ
0: รัฐบาล
1: ได้มอบอะไรเลย
0: ได้มอบอะไรอำนาจอะไรแค่ไหนยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ว่าชัดชาติเขาเป็นหัวหน้าวอลลุ่มเลยแต่ว่าเราเห็นในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้บูรณาการกันแล้วจริงๆไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรนะประเทศไทยเนี่ย
1: มันมี
0: เรื่องของไอ้สาธารณภัยเนี่ยมากมายที่มันต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆมันเพราะคุณสามารถที่จะฝึกซ้อมไปล่วงหน้าเลยอุทกภัยในพื้นที่1เนี่ยใครจะเป็นหัวหน้าวอลลุ่มใครจะเป็นคนประกาศว่าจากนี้ไปผมจะต้องตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินโดยมีผมเนี่ยเป็นผู้บัญชาการศูนย์ฉุกเฉินนี้แล้วกฎหมายต้องให้อำนาจเลยว่าจะต้องมีใครบ้างที่จะต้องมารายงานที่จะต้องมาส่งกำลังเจ้าที่มารับแผนที่จะไปดำเนินการปฏิบัติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคืนวันเสาร์เนี่ยไอ้วอลลุ่มเนี่ยต้องตั้งละแล้วผู้ว่าจะต้องบัญชาการละใช่ไหมซึ่งมันสามารถซักซ้อมแล้วกำหนดไว้ได้หมดเลยผู้ว่าชัดชาติเขาอดหลับอดนอนจริงก็อยู่เฝ้าคงจะสั่งการเรื่องสูบน้ำสู้น้ำอะไรของเขาอยู่แล้วล่ะ
1: แต่ว่าการกับข้าวแจกคนนะ
0: แต่ว่าในคืนนั้นเองเนี่ยก็คนก็โกลาหลในการที่จะหาทางกลับบ้านกลับช่องกันแล้วก็ติดค้างกันบนถนนเพราะน้ำมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วบางคนก็อย่างแถวๆไอ้ตรงไอ้เพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็ดีนะเจ้าของตึกเขาไม่ใจไม้สารกรรมนะหลบเข้าไปนอนในตึกชาญอิสระ
1: โอ้ยตึกนั้นใจดีที่สุดละตึกนั้นน่ะอย่างใจบุญเลย
0: คือถ้านอนข้างนอกยุงก็คงกินตาย
1: ใช่ค่ะ
0: รถก็จอดจมน้ำอยู่นั่นแหละแล้วไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ติดตกค้างอยู่ใช่ไหมอาจจะอยู่ค้างกับตึกชาญอิสระบ้างอะไรบ้างก็เดินมาแล้วก็เจอตึกก็ขอเข้าไปนั่งหลบจนก็รอจนสว่าง
1: ค่ะ
0: เป็นผู้สื่อข่าวไปทำข่าวนะบอกโอ้คนมาติดอยู่ในตึกเต็มไปหมดเลยคืนนั้นเป็นคืนที่ทุรักทุเลหมดประชาชนก็เรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาชีวิตเฉพาะหน้ากันไป
1: โอเค
0: ไม่ได้มีระบบอะไรจะมารองรับให้มันเป็นที่สบายใจได้เลย
1: ทีนี้เรามาถอดบทเรียนกันตัดผู้ว่าออกไปตัดรัฐบาลตัดอะไรออกไปเพราะว่าตลอดเวลาที่เราเผชิญความทุกข์กันตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีใครมาช่วยเราเลยตำรวจก็ไม่ลงมาโบกไม่มีอะไรใครๆทั้งสิ้น
0: แล้วนี่
1: บาปกรรมของเราไป
0: ผมขอยกตัวอย่างของจริงอีกนิดได้ไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยเป็นข่าวเนี่ยคุณบอมสินเจริญเนี่ยวงพี่น้องสินเจริญนะเรียกรถจ้างรถสไลด์เอาเพื่อจะเอารถของตัวเองเนี่ย
1: หน
0: ีน้ำท่วมนะถูกเรียกราคา 10,000 บาทระยะจากที่จะส่งเนี่ยห่างกัน400เมตรคงจะไปเก็บในตึกคอนโดแล้วจากบ้านอะไรเงี้ยนะ
1: ซึ่งความจริงคือเท่าไหร่รู้ไหมคะความจริงเนี่ยดิฉันเคยเรียกรถสไลด์จากที่บ้านไปส่งศูนย์ที่ดมถมวิทยาเดียวสิแค่1,500
0: แต่วันนี้ผู้สื่อข่าว
1: 30กิโล
0: เข้าไปที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งน้ำเริ่มแห้งมีรถตู้ที่จอด
1: เสีย
0: เป็นระบบอยู่เสียอยู่นะแล้วก็เอารถสไลด์มาเนี่ยเป็นรถตู้แล้วก็เขาก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ชูไมค์ถามเขา
1: เท่าไหร
0: ่ถามว่าจะเอาไปที่ไหนเขาบอกจะเอาไปอู่ที่แถวสุวรรณภูมิจากเพชรบุรีนะถามว่าเท่าไหร่เขาบอก10,000เขาก็ตอบยิ้มๆนะบอก10,000บอกโอ้แพงไปไหมบอกอย่างนี้ก็ต้องยอมแล้วถึงบาทนี้แล้วนะทิ้งไว้เขาบอกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบเอาไปตอนนี้แล้วเนี่ยมันเกิดน้ำเนอะมันมามันเสียหายมากกว่านี้เขาบอกรถเขาเป็นระบบไฟฟ้ามันรถตู้ครับ
1: ดิฉันแนะนำว่าให้ทุกคนที่จ่าย10,000เนี่ยกลับมาเช็คบิลให้หมด
0: ไม่อะคือผมกำลังจะพูดว่าก
1: ลับมาเช็คบิลให้หมด
0: ไอ้อย่างเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐคุณก็ต้องรู้อยู่ว่ามันจะต้องมีการฉกฉวยทำหาประโยชน์อะไรกันแบบนี้อยู่ถูกไหมเวลามันเกิดสถานการณ์อย่างเนี้ยมันจะต้องมีมาตรการมันต้องมีการดำเนินการอะไรต่างๆอยู่ไอ้นี่ยกเป็นตัวอย่างเสริมว่ามันไอ้เงี้ยชัดๆตีหัวกันนะ
1: ไม่ดีเลย
0: คุณอันว่าต่อว่าไง
1: ตัวอย่างนะคะในกลุ่มไลน์ของผู้สื่อข่าวเขียนมาผู้ใหญ่เลยค่ะบอกว่าเราจะช่วยรักเคสนี้ได้ไงดีคนรู้จักกันสุภาพสตรีท่านนี้อยู่กับสามีและลูกสาวรวม3คนสุนัขอีกตัวนึงอยู่ซอยลาดพร้าว93ไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายวันออกจากบ้านไม่ได้เพราะประตูบ้านบวมเปิดไม่ออกติดอยู่ข้างในหน้าต่างเป็นเหล็กดัดถ้ามีคนส่งอาหารต้องปีนมาทางระเบียงข้างบนติดต่อหน่วยงานแล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่รบกวนช่วยประสานหน่อยเถอะค่ะขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
0: โอ้93เกือบจะถึงไอ้ตรงบางกะปิตรงน้ำท่วมหนักแล้วนะ
1: ค่ะเขาบอกเขาติดมากี่วันแล้วก็ตั้งแต่น้ำท่วมแต่วันเสาร์มาเที่ยงวันนี้ได้ข้าว3กล่องน้ำ3ขวดแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่นะนี่คนกรุงเทพนะติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วค่ะก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้นี่คืออีกตัวอย่างนึงแล้ววันนี้คุณชัดชาติว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าก็พูดถึงทางรัฐบาลนี้ก็พูดถึงเป็นคลองป่าสักชัยนาทไปเรียบร้อยแล้วใช้เขา 3-4 เส้นนะคะคลองเขาเนี่ยเขาจะใช้งบทั้งเวรคืนที่เด็ดเสร็จแล้วประมาณ 250,000 ล้านในการจัดการปัญหาน้ำท่วมคุณชัดชาติก็บอกว่าในส่วนการดูแลประชาชนกทมได้จัดตั้งกองบัญชาการศูนย์จัดทำอาหารที่สำนักงานเขตแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 60,000-70,000 รายระยะต่อไปจะเปิดยื่นขอรับเงินเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเอาภาพถ่ายแล้วก็เก็บหลักฐานความเสียหายไว้ประกอบการยื่นขอรับการช่วยเหลือเรียนอยากจะรู้ว่ารถที่ท่วมถึงหลังคาเนี่ยเยียวยาจริงซ่อมให้เขาใจเขาหมดไหมรถที่เขาจ้างมาลาก 10,000 เนี่ยจ่ายเขาไหมค่าลากรถ 10,000
0: เห็นแล้วนะไม่เขามีอัตราอยู่
1: อ้าวก็เนี่ยค่ะ
0: เขาไม่ได้จ่ายตามจริงหรอครับเขามีอัตราอยู
1: ่ในระยะต่อไปในส่วนของกทมจะเปิดให้ยื่นขอรับเงินเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเก็บภาพถ่ายและหลักฐานความเสียหายไว้ประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหล
0: ือลดได้ไหมหรือว่าเฉพาะเคหสถาน
1: อ้าวเวลาฝนตกแบบเนี้ยก็มันหมดเลยนี่คะเคหคลองจันทน์รถตั้งกี่ร้อยคัน
0: อ่ะไม่รู้ผมไม่ทราบก็โอเคแต่ว่าถ้าจ่ายได้จริง
5: เอาเงินที่ไหนมาจ่าย
0: เ
5: นี่ยเอาเงินที่ไหนมาจ่ายไม่มีแล้วค่ะ
0: มี
5: ทางมาจ่าย
0: เอ๊ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับ
3: คุณชัยชาญบอกปิดทูเวย์ทำไมอ๋อแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าเขามีเงื่อนไขอยู่คุณณรงค์บอกว่ารัฐบาลถอดบทเรียนถอดหมดเป็นชีเปื่อยแล้วยังไม่ได้อะไรเลยคุณชุชนาบอกว่าประสบการณ์บอกว่าคนอยากมีชื่ออยู่ในแผนเผชิญเหตุเอาไว้ขอบำเหน็จประจำปีแต่เวลาเกิดเหตุตามตัวไม่ได้แล้วก็คุณครูวนาบอกอยากให้รัฐมนตรีลูกเทพไปลุยน้ำให้ปิงดูดดูบ้างนะฮะนอกจากนี้ก็ครั้งที่แล้วน้ำท่วมหาดใหญ่ก็ได้ยินคุณไพศาลแนะนำเรื่องตั้งวอลลุ่มแบบนี้ครั้งหนึ่งค่ะแต่ยังไม่เป็นผลแล้วก็มีพวกฉกฉวยบนความยากลำบากของพี่น้องชาวไทยกันหน้าไม่อายใช่ค่ะรถสไลด์เรียกเท่าไหร่ถ้าจ่ายได้ก็ต้องจ่ายนะระบบทุนนิยมเป็นอย่างนั้นแต่ก็เอาผิดได
2: ้
3: ค
2: ่
3: ะเอากันจริงๆเอาได
2: ้อ่ะคราวนี้รถยนต์เนี่ยถ้ามีประกันนะครับเห็นทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยเขาได้ออกคำแนะนำออกมาว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาจะแบ่งระดับความเสียหายออกเป็น5ระดับนะแล้วก็ต้องไปดูว่ากรมธรรม์ของเราเนี่ยเป็นกรมธรรม์คุ้มครองแค่ไหนอย่างไรด้วยนะแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น5ระดับเนี่ยคือ1น้อยที่สุดนะก็คือระดับ A น้ำท่วมถึงแค่พื้นรถยนต์พรมพื้นก็ประเมินค่าซ่อมประมาณ 8,000 ไม่เกิน 10,000ที่ประกันจะจ่ายระดับ B ก็คือท่วมถึงเบาะนั่งประเมินค่าซ่อมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทระดับ C คือน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าประเมินค่าซ่อมประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทแล้วก็ระดับ D คือน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าอันนี้หมายถึงว่าพวงมาลัยก็น่าจะท่วมประมาณครึ่งนึงอ่ะประเมินค่าซ่อมเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไปถ้าท่วมถึงคอนโซลหน้านะแล้วระดับ E เนี่ยคือรถยนต์จมน้ำทั้งคันเข้าข่ายความเสียหายหนักบริษัทประกันภัยจะพิจารณาจ่ายคืนทุนประกันคือคุ้มครองแค่ไหนจ่ายแค่นั้นจบกันไป
3: ไม่มีวันขาดทุน
2: สมมติประกันทั้งคันเลยเนี่ยจ่ายแค่ 500,000 ก็จ่าย 500,000 จบกันคืนเท่าทุนประกันถ้าจมทั้งคันนะ
3: ค่ะ
2: จมทั้งคันสูงสุดก็จ่ายเท่าทุนประกันครับ
3: มีคนถามบอกว่านี่น้ำฝนล้วนๆนะคะกรุงเทพฯน่ะแล้วนายกพูดอะไรเรื่องคลองชัยนาทป่าสักเค้าวางแผนทั้งระบบค่ะวางแผนทั้งระบบ
2: คือนายกเค้าบอกว่าเค้าก็ทำงานอะไรที่เป็นงานพื้นฐานเขาเพิ่งอนุมัติอย่างที่คุณพระราดอน

0: ก็พูดน่ะเขาคือตอนช่วงที่เถียงกันเรื่องอะไรนะไอ้อยุธยาปล่อยน้ำอะไรเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่ามาพูดกันแค่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้หรอกเพราะรัฐบาลเนี่ยเรามองว่าปัญหาน้ำท่วมอยุธยาเนี่ยมันต้องว่ากันจากนี้ไป6ปี7ปีอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าซึ่งรัฐบาลได้มีการอนุมัติที่จะให้ทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆเขาพยายามชี้
1: ก็โครงการที่ว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเป็นการอนุมัติงบประมาณต่อเนื่อง 8-9 ปีอะค่ะกว่าจะได้ใช้8ปีค่ะ
0: ก็คือแต่เดิมเนี่ยเราใช้วิธีผันน้ำออกซ้ายขวาใช่ไหมตอนนี้มันก็จะมีปัญหาว่าผันได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเขาเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเป็นพื้นที่ว่างก็เรายินยอมที่จะให้รับเป็นพื้นที่รับน้ำก็ปล่อยเข้าไปได้แต่ตอนนี้เห็นบอกชายนาฏยังปล่อยเข้าไปไม่ได้น้ำมันถึงได้ลงมาถึงอยุธยาเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยังไม่เกี่ยวทุ่งรับน้ำยังรับไม่ได้แต่อย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยมีโครงการที่จะทำในแม่น้ำเจ้าพระยาสองอะไรพวกนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะเพื่อที่จะเอาน้ำแทนที่จะปล่อยเข้าทุ่งก็ผ่านจากไอ้ตรงนี้มาออกทะเลไปทีละเป็นเส้นน้ำอีกเส้นหนึ่งที่จะออกตรงไปสู่ทะเลจาก
1: คลองมีอยู่แล้วขยายให้เพิ่มขึ้น2เท่า
0: ใช่แล้วก็จะทำตัดตรงมากขึ้นอะไรมากขึ้นที่มันคดเคี้ยวอยู่ก็ตัดให้มันตรงครับ
1: ใช่ค่ะจริงๆก็ไม่ใช่โครงการใหม่หรอกก็เป็นโครงการเก่าอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่า
0: จะทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็ทำมานะเอาอย่างพูดตรงๆนะแม่น้ำที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยขุดขึ้นนะครับ
1: เ
0: ป็นเส้นที่ขุดขึ้นตัวแม่น้ำจริงๆเนี่ยคือคลองบางกอกน้อยไปเชื่อมคลองบางกอกใหญ่เป็นกระเพาะหมูนั่นคือเส้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาดั้งเดิมเนี่ยแล้วสมเด็จพระชัยราชาท่านตัดตรงปากคลองบางกอกน้อยหน้าธรรมศาสตร์ตัดแล้วก็ไปออกตรงนู้นไอ้ตรงที่ไอ้คลองบางกอกใหญ่คลองบางหลวงตรงป้อมวิชัยประสิทธิ์
1: ตรงกองทัพเรือตรงนั้น
0: ตรงกองทัพเรือตรงนั้นน่ะตัดเป็นเส้นตรงมาทำให้พอน้ำมันไหลตรงไอ้ตรงเนี้ยที่ขุดเป็นคลองเล็กๆมันขยายกว้างไปเรื่อยๆไอ้ส่วนที่เป็นเส้นน้ำเดิมซึ่งเคยกว้างมันก็แคบลงมาเรื่อยๆเลยกลายเป็นคลองสองคลองเส้นหนึ่งคลองบางกอกใหญ่เส้นหนึ่งคลองบางกอกน้อยแต่จริงๆคือแม่น้ำน่ะดั้งเดิมคือแม่น้ำ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องแต่สมัยโบราณก็ทำกันมามากมาย
1: ก็เขาเรียกว่าเป็นมอบหมายให้สภาพัฒน์นะคะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัดฝุ่นโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากเขาเรียกว่าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมูลค่าการลงทุนก็เป็นแสนล้านเตรียมเสนอรายละเอียดให้ครม.พิจารณาวันที่29วันพรุ่งนี้เมื่อช่วงแรกตอนเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยก็ขอให้สภาพัฒน์ศึกษาและนำความพร้อมของโครงการนี้ล่าสุดนะสภาพัฒน์ก็ได้รายงานข้อสรุปว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยระบายน้ำจากตอนบนของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพนะคะโดยความเป็นมาของโครงการเนี่ยก็มันเป็นการจัดทำแผนบรรเทาทุกข์ภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งหมด9แผนค่ะโดยที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเรียกว่าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็นแผนงานลำดับที่2ของแผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพยาตอนล่าง
0: อันนี้ฝั่งตะวันออก
1: ฝั่งตะวันออกค่ะ
0: ฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งเนี่ยทางแถบบ้านเรานี่แหละครับ
1: แล้วเขาก็ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวันที่18ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็วางแผนไว้ว่าระยะเวลาในการทำเนี่ย8ปีใช้งบประมาณปี70ถึง77วงเงิน 165,000 ล้านบาทค่ะช่วงที่1ก็เป็นการปรับปรุงคลองชัยนาทป่าสักความยาว134กิโลเมตรช่วงที่2ก็คือคลองระบายน้ำหลากป่าสักอ่าวไทยอันนี้ก็135กิโลเมตรค่ะป่าสักอ่าวไทยตอนแรกชัยนาทป่าสักแล้วก็ป่าสักมาออกอ่าวไทยเลยค่ะ
0: อืม
1: ก็ต เป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสู่อ่าวไทยก็เหมือนกับที่เราบอกว่าคลองแสนแสบอ่ะกว่าจะออกได้มันระบายไม่ทันเขาถึงต้องมีอุโมงค์รับน้ำแล้วก็ดึงออกที่ช่องนนทรีย์ให้มันเร็วขึ้นนี่ก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: ตัดให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ออกทะเลให้เร็วขึ้นค่ะ
0: คุณพลดรปริศนานันทกุลบอกว่าเตรียมเยียวยาน้ำท่วมให้ชาวกรุงเทพยึดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศพร้อมจัดงบกลางปี69 2,000 ล้านดูแลผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนทั่วประเทศส่วนหลัง1ตุลาคมประกันภัยพิบัติจะรับคุ้มครองต่อก็เฉพาะช่วงนี้ตั้งแต่20กันยาถึง30กันยาเนี่ยเอางบไป 2,000 แต่หลังจาก1ตุลาไปเนี่ยก็พวกประกันภัยพิบัติเขาจะรับคุ้มครองต่อไปนะ
1: มีข่าวค่ะอาจารย์ค่ะ
0: กรุงเทพเนี่ยจะได้เงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามคุณพลดรบอกว่ามีสิทธิ์ได้เพราะทั่วประเทศต้องใช้เกณฑ์เดียวกันหมดเพียงแต่กทมจะมีเกณฑ์อย่างไรแล้วมีงบกลางของกทมอย่างไรและในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนโดยรัฐบาลจัดงบกลางไว้ 2,000 ที่จะช่วยสนับสนุนกทมให้ครับ
1: ค่ะดิฉันก็สงสัยว่าเอ๊ะคลองชัยนาทป่าสักอยู่ตรงไหนเนาะเพราะเวลาเรานึกถึงแม่น้ำป่าสักก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อะไรนั่นใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าดิฉันมาเจอข่าวนี้เกิดถนนซุดและเสาไฟฟ้าหักสองต้นทางเข้าสถานีรถไฟป่าหวายเป็นถนนริมคลองชัยนาทป่าสักโถป่าหวายคือที่ค่ายคนล่มป่าวายค่ะอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เขาเรียกกันถนนคันคลองเป็นคลองใหญ่เป็นคลองที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แก้ใหม่เป็นคลองที่ขนาดพอประมาณไม่ใหญ่เท่าไหร่เล็กกว่าคลองประปานี่อีกแล้วก็เลาะระหว่างลพบุรีไปจนถึงอยุธยานะคะก็คือคลองคันคลองเป็นคลองชลประทานนี่แหละจากลพบุรีมาจากชัยนาทชัยนาทแล้วมาลพบุรีแล้วก็เลาะไปอ่างทองแล้วไปอยุธยาแล้วก็ไปออกป่าสักเพราะฉะนั้นคลองเนี้ยผ่านลพบุรีตลอดทางเลยค่ะพี่ไพศาลโอเค
0: ก็ต้องไป
1: ลพบุรี
0: ต้องไปขุดไปทำให้มันกว้างขึ้นนะ
1: เวรคืนแพงมากตรงนั้นเจริญมากมากแถวนั้นเจริญหมดแล้วผ่านตัวอำเภอเมืองเลยค่ะพี่ไพศาลเจริญมากมากค
0: ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
2: เดี๋ยวพอน้ำแห้งเขาก็ไม่พูดถึงอะไรอย่างนี้หรอกตอนนี้สารพัดโครงการที่จะทำ
1: ไม่มี
2: น่าจะทำเพราะเขาทำมาตั้งแต่ว่าตอนปลายปีละผ่านเอไอเรียบร้อยละ
1: อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพี่ไลล่า
2: ค่ะ
1: เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือของเกษตรเนี่ยเขาจะมีวิศวะชนประธานนะอาจารย์ก็จะอยู่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ภาควิชาเนี่ยอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยจะมีเวลาทองนับจากวันจันทร์นี้ไปไม่เกินอีก3วันนะเรียกอาจารย์ใช้คำว่าเป็นเวลาทอง3วันต้องเร่งสูบน้ำก่อนจะเจอน้ำทะเลหนุนรอบใหม่
2: ใช
1: ่นะบอกว่าปริมาณฝนในพื้นที่เริ่มทรงตัวและคลี่คลายลงแล้วอย่างไรก็ตามพื้นที่แอ่งต่ำที่มีความอ่อนไหวสูงเช่นถนนรามคำแหงย่านมีนบุรีโซนลาดกระบังและการเคหะคลองจันทน์ยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่ระบายน้ำได้ช้าคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันระดับน้ำจึงจะคลี่คลายอาจารย์แนะนำว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดท่วมสูงที่ถูกตัดไฟฟ้าและน้ำประปาให้เร่งพาตัวเองออกมาพักอาศัยในพื้นที่แห้งหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนเพื่อความปลอดภัยและไม่ควรรอความช่วยเหลืออยู่ภายในพื้นที่ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดของกทม.เวลานี้คือเงื่อนไขเวลาทองเพียง3ไม่เกิน4วันนับจากวันจันทร์ที่28ถึงไม่เกินวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในการเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่บนถนนและในระบบคลองออกสู่ทะเลเนื่องจากข้อมูลอัปเดตจากกรมอุทกศาสตร์ชี้ว่าในช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้จะเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงอีกละรอบหากกทม.ไม่สามารถพร่องน้ำออกจากระบบได้ทันมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะปะทะกับน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำยกตัวสูงขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์และทำให้การระบายน้ำกลายเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่งทั้งนี้กทม.มีช่วงเวลาเหมาะสมในการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำคือระหว่าง8นาฬิกาถึง18นาฬิกาซึ่งเป็นช่วง ระหว่างจังหวะน้ำขึ้นลงรายวันแต่จากการที่เครื่องสูบน้ำกทม.ชำรุดไปหลายเครื่องจึงตั้งคำถามถึงความพร้อมในการซ่อมแซมและระดมสูบน้ำอย่างเต็มกำลังในห่วง 3-4 วันที่ผ่านมานะคราวนี้ไม่เท่านั้นฮะอาจารย์ยังบอกว่าพร้อมๆกับน้ำทะเลหนุนเนี่ยให้จับตาฝนใหม่ซึ่งตกอยู่ทางตอนบนของกรุงเทพมหานครขึ้นไปเนี่ยจะทำให้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจ่อจะระบายแตะ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบอกว่าหลังผ่ากลุ่มฝนเนี่ยจากผ่านตะวันตกแล้วกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปทางภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือได้แก่สุพรรณบุรีอุทัยกำแพงเพชรตากแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางและเชียงใหม่โดยจะมีฝนตกหนักสะสมสูงถึง 80-90 กิโลเมตรต่อวันโดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีถือเป็นจุดที่น่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากอ่างเก็บน้ำร่มเกล้ามีน้ำเต็มความจุแล้วเมื่อมีฝนตกหนักมวลน้ำป่าจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำสแกกลางและไหลมาสมทบลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายจังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะฮะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนกักเก็บน้ำอย่างเขื่อนภูมิพลจึงไม่สามารถอั้นน้ำไว้ได้มากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาตั้งการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อฝนตกหนักสะสมท้ายเขื่อนในเขตชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาสูงถึงวันละ200ถึง300มิลลิเมตรรวม3วันกับ400มิลลิเมตรจะทำให้เกิดมวลน้ำสมทบด้านล่างมหาศาลคาดว่าในภายใน 2-3 วันข้างหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ ขึ้นไปแตะที่ระดับ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคราวนี้จังหวะมันก็คือจะตรงกับจังหวะอีก3วันที่น้ำทะเล
2: น้ำขึ้น
1: คือน้ำเหนือจะปล่อยลงมาก็เยอะน้ำทะเลก็จะหนุนคราวนี้แหละครับ
2: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นโจทย์ยากของกรุงเทพเนี่ยอาจารย์สิตางให้มุมมองนะ
2: ค่ะก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อาจารย์สิตางอยู่เนี่ย2วันที่แล้วเขาขอร้องไม่ให้สูบน้ำออกค่ะที่เห็นจมอะค่ะพี่วิสารคะเขาขอร้องว่าให้สูบน้ำออกให้มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำเลยเพราะว่าถ้ามหาวิทยาลัยเกษตรสูบออกถนนพิภพวดีก็จะหนักมากแล้วนี่เขาก็พร่องน้ำจากพิภพวดีออกเขาเพิ่งอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยสูบน้ำออกวันนี้เองค่ะ
1: อ๋อแล้วก็เกษตรก็ปิดเรียนเอา
2: ปิดแล้วก็จะไปเปิดวันพฤหัสนี้ที่มีสอบด้วยพฤหัสเนี่ยค่ะมีเด็กนักเรียนพวกสาธิตเกษตรสอบก็จะเปิดเรียนแล้วถามว่าทำไมเขามั่นใจว่าวันพฤหัสจะไปได้ก็เพราะว่าเขาเพิ่งได้รับอนุญาตให้สูบน้ำออกเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาเริ่มสูบน้ำออกวันเนี้ยวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะจันทร์อังคารพุธเนี่ยสามวันนี่แหละในมหาวิทยาลัยเกษตรเขาคาดว่ามันจะแห้งพอทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เขาได้รับการขอร้องว่าขอให้เป็นที่รับน้ำก่อนอย่าเพิ่งออกมาเมื่อกี้ที่ท่านพูดพลาดไปนิดนึงเรื่องคลองป่าสักท่านผู้ฟังติงมาจริงไปคลองชัยนาทป่าสักไม่ได้เลื้อยไปจนถึงจังหวัดอ่างทองดิฉันมองภาพอย่างนี้คือเวลาที่ดิฉันไปถนนเขาเรียกถนนเรียบคลองเวลาจะกลับลพบุรีนะคะไปถึงอ่างทองปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็มาทางบ้านแพรกแล้วเข้ามาที่ป่าหวายดิฉันมองภาพว่าไอตอนแยกเข้าลพบุรีเนี่ยมันไปถึงอ่างทองแยกอ่างทองใช่ไหมแล้วเข้าลพบุรีแต่ว่าคลองเนี่ยเขาเลื้อยไปถึงยังไม่ทันถึงถนนสายเอเชียเขาก็ไปซ้ายเข้าลงปูนไปก่อนค่ะเพราะนั่นก็จะไม่ถึงอ่างทองถูกต้องค่ะนะฮะขอบคุณมากไม่ถึง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ครับ19:11 ครับได้เห็นฝีมือได้เห็นลีลาโฆษกคนใหม่นะ
2: เป็นยังไงคะได้รับคำชม
1: คุณเอกภาพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลอันนี้น่าจะเป็นงานแรกๆเลยนะที่ได้ออกสื่อชัดเจนได้กล่าวหารือกับนายกภายหลังเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่ามีการสอบถามถึงการทำงานมีการรวบรวมข้อมูลหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่โดยนายกกำชับว่าหากมีข้อมูลให้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างเข้าใจโดยง่ายและหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขอให้ศูนย์ติดต่อได้ตลอดเวลาเมื่อถามว่ามีคำถามจากประชาชนว่ารัฐบาลมีตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมจากหาดใหญ่สดๆร้อนๆทำไมจึงปล่อยให้เกิดเหตุในกทม.ได้ ฆษกเอกภพบอกว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นภัยธรรมชาติเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่ไม่เกี่ยวกับระบบระบายน้ำเหมือนปี54และมีพายุฝนลงมาสมทบซึ่งฝนที่ตกในกทม.มีปริมาณมากทั้งๆที่มีการพร่องน้ำในระบบระบายน้ำไปก่อนหน้านี้แล้วนี่จึงถือเป็นบทเรียนว่าต้องมีการดำเนินการพัฒนาระบบส่งน้ำให้มากขึ้นและระบบการระบายน้ำในโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม29กันยายนนี้ซึ่งโครงการนี้จะทำให้น้ำไม่มากองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีอันนี้คนละเรื่องกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพปีนี้นะ
2: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะ
1: ก็โยก
2: ปัญหาไปโยกปัญหาไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาก่อนน้ำจะท่วม1สัปดาห์เนี่ยค่ะรัฐบาลได้เปิดวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นเอกภาพดิฉันอ่านข้อมูลนี้จาก Facebookรัฐบาลไทย Royal Thai Government ค่ะโดยรองโฆษกของรัฐบาลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรเนี่ยบอกว่าจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพบปัญหาสำคัญคือระบบแจ้งเตือนภัยของประชาชนยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการเตรียมตัวของประชาชนที่น่านก็โดนนะพี่ภิสาร
1: ก็นี่ถึงวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะเกิดกรุงเทพ
2: ที่น่านก็โดนตอนที่น่านโดนเนี่ย17เนี่ยออกมาแถลงเลยพบปัญหาคือการแจ้งเตือนภัยมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจการเตรียมตัวของประชาชนรัฐบาลจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูลหนึ่งเดียวความจริงมีหนึ่งเดียวค่ะเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรอบด้านว่าน้ำจะท่วมจุดไหนสูงเท่าใดและจะมาถึงภายในกี่ชั่วโมงเอ๊ะดิฉันอ่านข่าวอยู่ใช่ไหมคะรัฐบาลได้เปิดตัววันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ3สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ4สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ได้ทำงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนคือกรมอุตุทำหน้าที่ตรวจวัดพยากรณ์เรดาร์และเป็นหน่วยงานหลักในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการ Official Warning เมื่อเกิดพายุและฝนตกหนักไม่ใช่ทีลมฟ้าอากาศนะเข้าใจให้ถูกอุตุนะฮะขณะที่ GISDAจะสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนั้นทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วนสถาบัน Big Data จะพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดเห็นปึ๊บๆๆๆๆๆอะไรเห็นหมดเลยแดชบอร์ดค่ะพี่วิสารควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลด้วยนะและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติหายไปหมดทุกหน่วยงาน
1: ก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่รวมเป็นไปได้ว่าอาจจะทำแล้วก็มารวมอยู่ที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเพราะคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เป็นคนพูดเองว่าโอ้ย
2: เอาอยู่
1: ก็แสดงว่าทุกอย่างคงจะมาประมวลอยู่ที่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะพลาดตั้งแต่จุดแรกเลยก็คือพยากรณ์เนี่ยพลาดพอพยากรณ์พลาดมาเนี่ยหน่วยอื่นที่มาต้องตีค่ามาอะไรต่างๆมันก็หลุดกันไปหมดเลยการเตรียมโครงเตรียมการก็พลาดไปหมดแล้วข้อมูลเนี่ยเข้าใจว่าคงจะรีพอร์ตอาจจะบูรณาการรวมศูนย์มาละแล้วคุณทรงศักดิ์เขาเลยมั่นใจมากบอกเออครับเราดูแล้วล่ะเอาอยู
2: ่แล้วตอบย้ำกับอะไรอ่ะรองอธิบดีบอกว่าไม่มีแล้วครับฝนตกอะไรนะหยุดไม่หยุดเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ทั้งวันทั้งคืนนะ
2: ไม่มีแล้วครับและไอ้เราเองเราก็ชอบฟังอะไรที่มันสบายใจถูกไหมพี่สารเราจะไปอยากฟังอะไรว่าอพยพเลยครับลำบากแน่หมดตัวแน่ แฟชั่นไอแลนด์ที่ว่าแน่ๆหมดเลยนะครับรายเล็กรายน้อยขายชาขายกาแฟไปซื้อตู้เย็นใหม่ได้เลยเป็นตลาดน้ำไปแล้วใครจะไปอยากฟังพอมีใครสักคนบอกว่าดีไม่มีปัญหาเราก็เชื่อคนนั้นเลย
1: ผู้สื่อข่าวถามโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพ

0: วันนี้ด้วยนะว่าที่มีการตามหาความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านโฆษกเห็นว่าอย่างไรคุณเอกภพบอกว่
1: าความร
0: ับ
1: ผ
0: ิ
1: ดชอบ
0: ในถามหาความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณเอกภพบอกว่าในทุกเหตุการณ์เรามักจะหาว่าใครผิดการกล่าวหาและโบยไปที่คนผิดอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและปัดความรับผิดชอบเกินไปแต่ความจริงคือเรื่องของทุกคนทุกหน่วยงานอย่างเหตุการณ์นี้หลายคนคิดว่าพื้นที่ที่กทมจะเป็นความรับผิดชอบของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่ากทมต้องรับผิดชอบแต่นายกกำชับมาโดยตลอดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ใดก็ตามให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดำเนินร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี่ปัดทนไปที่ผู้ว่าชัชชาติแต่ว่าอย่าไปบอกว่าอย่าไปโทษผู้ว่าชัชชาติเขา
1: เก่ง
0: นะฮะฝนตกเขาไม่ได้ถามว่าหน่วยงานใดจะรับผิดชอบฝนก้อนนี้แต่เมื่อตกลงมาถึงพื้นแล้วประชาชนที่ได้รับผลกระทบประชาชนไม่ถามหรอกว่าหน่วยงานไหนจะมารับผิดชอบฝนก้อนนี้หรือว่าชีวิตของเขาเรื่องอะไรทุกคนต้องมารวมกันเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปหาว่าใครผิดใครช้าหรือไม่ช้าแต่เราต้องถอดบทเรียนว่าที่ผ่านมาเราได้เตรียมการดีพอแล้วหรือยังทำอย่างไรให้เหตุการณ์กลับมาสู่ความปกติให้เร็วที่สุด
1: แต่ว่ากันเองก็แล้วกันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าววันที่17กันยายนที่ผ่านมาว่าประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่ www.thaiwater.net/new4all นะคะ4หน่วยงานอะซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่ One Mapจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำข่าวนี้ 7:30 น.วันที่17กันยายน18 19 20 21 22 23 24 25 26 9วันหลังจากนั้นกรุงเทพย่อยยับ
0: ก็นายกคงสบายใจนั่นแหละที่แถลงเนี่ยจึงได้เดินทางไปต่างประเทศซะ3ประเทศเลยใช่มั้ยคงจะโอ้เตรียมข่าวเรื่องฝนมันเริ่มมาแล้วล่ะแต่ว่าโอเคคิดว่าทุกอย่างเตรียมเอาไว้พร้อมหมดละรัดกุมเต็มที่เนี
1: ่
0: ย
1: แล้วคุณไม่เตือนเขาความที่คุณไม่เตือนเขาเนี่ยมันส่งผลไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิดิฉันตอนแรกอ่านข่าวนะพี่ไพศาลอ่านจากเพจต่างๆก็ยังนึกว่าเป็นเรื่องแบบหายอดไลค์หรือเปล่ามันจะเวอร์ไปเปล่าคนรอกระเป๋ากัน 5-6 ชั่วโมงรายงานข่าวจากบริษัทการบินไทยแจ้งว่าความคืบหน้าในการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารตกค้างอันเป็นผลจากสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่เขาไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้อะค่ะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทำให้ขบวนการแยกและนำส่งสัมภาระเกิดความล่าช้ารอกระเป๋าใบหนึ่ง 5-6 ชั่วโมงสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้างในช่วง2วันที่ผ่านมาได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทแล้วสามารถทยอยนำส่งให้แก่ผู้โดยสารได้ภายในช่วงบ่ายของวันนี้ผู้โดยสารสามารถติดตามสถานะสัมภาระและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กรณีรับสัมภาระด้วยตัวเองก็ให้มานะคะเขาก็มีระบบเรื่องนี้รัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ปกตินะคะพี่ไพศาลเวลาที่กระเป๋าเราตกเนี่ยพี่ไพศาลเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะที่เขายืนดักเราที่หน้าประตูเลยอะค่ะสมมติกลับจากอเมริกากระเป๋าเราไม่มากับเรานะคะพี่ไพศาลเขายืนถือชื่อเราดักรอที่หน้าประตูเลยค่ะบอกว่ากระเป๋าเรามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นะ มีคนที่บ้านเนี่ยเจอแล้วภายในบ่ายวันนั้นกระเป๋าส่งถึงบ้านเลยค่ะ
0: อ๋อเรารอไม่ไหวจนท่านต้องออก
1: ไม่ค่ะรอไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันจะมาอีกไฟล์นึงอ๋อ
0: เขายืนรอตรงไอ้ตรงเบลเลย
1: เขายืนรอตรงยืนรอที่ประตูไม่ใช่ที่เบลค่ะ
0: อ๋อประตูตอนที่เรา
1: ประตูบอกเราเลย
0: เรา
1: ไม่ใช่ให้เราไปที่เบล
0: ออกจำไอ้ ออกจากไอ้ตัว
1: ออกจากประตูมาเราจะเห็นเลยมีคนมีคนรอรับถือชื่อเราเลย
0: อ๋อให้เรากลับไปก่อนเลย
1: ว่าเราไม่ต้องรอแล้วบ่ายโมง
0: นี่ระบบที่เขา
1: ใช่ค่ะในเมืองไทยเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยกระเป๋ามาส่งถึงบ้านเรียบร้อยทุกอย่างเลยแล้วแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการบินไทยเมื่อ2วันที่ผ่านมาไม่มีใครไปบอกเขาเลยค่ะนี่คือปัญหาใหญ่

0: เอิร์นวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวไปดูที่สถานการณ์พื้นที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะวันที่27ไปตอนข่าวออกมาตอน3 ทุ่มพบว่าฝนตกหนักส่งผลให้พนักงานลำเลียงสัมภาระบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาเข้ากะได้ตามปกติทำให้พนักงานก่อนหน้าต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอ่อนล้ากระทบต่อประสิทธิภาพสัมภาระตกค้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางไฟต้องรอกระเป๋านาน 4-6 ชั่วโมงเบื้องต้นก็ให้เร่งแก้ขอทหารอากาศมาช่วยระดมพนักงานฝ่ายออฟฟิศมาช่วยยกเองเปิดจุดลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่สะดวกรอรับแล้วก็จัดส่งสัมภาระถึงบ้านหรือที่โรงแรมสำหรับคนที่เขาคิดว่าแบบเขาไปได้คำหนึ่งของคุณสุรศักดิ์ซึ่งถูกต้องคุณสุรศักดิ์อาจจะเคยมีประสบการณ์นี้ไม่ควรปล่อยให้ผู้โดยสารลงมาจากเครื่องแล้วต้องมาเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนโดยไม่ทราบข้อมูลหากคาดว่าจะเกิดความล่าช้าควรแจ้งให้ผู้โดยสารทราบตั้งแต่ก่อนลงเครื่องเพื่อสามารถเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางได้เนี่ยฮะเคยเจอคำที่โดยสารเขายืนถือป้ายรอเราเลยไม่ต้องตกใจนะกระเป๋าคุณเนี่ยไม่ได้มาพร้อมคุณกลับไปก่อนเลยบ่ายโมงจะมีกระเป๋าไปส่งที่บ้านแล้วก็มาเลยฮะค่ะ
1: ครับ
0: แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: ก็เห็นทางรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าจะเอาเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือก่อนนะ
0: ไปแล้วค่ะไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็ทั้งหมดนี่แหละก็ทุกอย่างอะไรนะคะรับผิดชอบเต็มที่ทุกคนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว
1: เอ้ผมไม่เห็นคุณสุริยะอ๋อนี่เป็นข่าวนะ
0: ก็อยู่กระทรวงเกษตรนี่ฮะ
1: คือแกก็แต่งสูตรอะไรนะสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรสั่งการให้กรมชลประทานเร่งสูบและระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดกรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำกทม.ผ่าน6มาตรการหลักเพื่อบริหารจัดการน้ำและบรรเทาผลกระทบมาตรการสำคัญประกอบด้วยการควบคุมน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักการตัดยอดน้ำผ่านคลองฝั่งตะวันออกการใช้คลองลัดโพและการระดมเครื่องสูบน้ำริมชายทะเลมันมีเรื่องรูปธรรมที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไอ้เครื่องสูบน้ำที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยมันมีแปดเครื่องนะแต่ไม่สามารถที่จะเดินเครื่องพร้อมกันทั้ง8เครื่องได้เดินได้3เครื่อง
0: ไม่งั้นไฟจะดับ
1: เพราะว่าทันทีที่เริ่มเดินเครื่องที่4ที่อะไรเงี้ยนะไฟระบบไฟจะตัดไปเลย
0: มันใช้ไฟมากเขาไม่ได้ทำกำลังไฟไว้ละ8 ตัว
1: คืออธิบายอย่างเงี้ยผมก็คิดว่า3ตัวนี้เดินก่อนแล้วก็หยุดแล้วก็พักแล้วก็มาอีก3ตัวแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือสลับเนี่ยหมุนเวียนกันไปนะแต่ว่ามันจะเดินได้สูงสุดเนี่ย3ตัวเกินกว่านั้นไม่ได้
0: ไฟมันโหลด
1: ผมก็สงสัยว่าแล้วมันทำไว้8ตัวเวลาแบบนี้มันต้องเดิน8ตัวแล้วมันไม่ใช่ว่าทางเทคนิคมันจะทำไม่ได้นะแต่ทำไมถึงได้เดินไฟไว้ว่าระบบเนี่ยมันถ้าเดินเกิน3ตัวเนี่ยไฟมันต้องไฟมันจะโอเวอร์โหลดผมประหลาดมากอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่ผมฟังแล้วผมก็โอ้คุณอะไรนะที่เป็นนายกอบจ
0: บิ๊กแจ๊ดบิ๊กแจ๊ด
1: ไปตรวจแล้วแกบ
0: อกงงจริง
1: แกก็สายหัวเลยไม่รู้จะทำยังไงผมต้องรีบเอาน้ำออกจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยด่วนแต่มันเดินเครื่องไม่ได้ครบทุกตัว
0: ค่ะพี่ประสานเป็นนักเศรษฐศาสตร์จบเศรษฐศาสตร์มาพี่ประสานช่วยคำนวณความเสียหายของห้างแฟชั่นไอแลนด์หน่อยค่ะห้างแฟชั่นไอแลนด์ปิดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเป็นเวลา4 วัน
1: พรุ่งนี้ก็จะปิดอีกวันนะ
0: ปิดเป็นเวลา4 วันตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารจะกลับมาเปิดให้บริการในวันพุธที่30 กันยายนเป็นต้นไปโดยมีพื้นที่ให้บริการคือแค่ชั้น 1 ถึงชั้น 3
1: ไปดิ่งไม่ได
0: ้เบสเมนต์งดให้บริการชั่วคราว
1: แสดง
0: ว่าใต้ดินของเขาเนี่ย
1: น้ำคงท่วมเข้าไป

0: แสนไม่เห็นภาพเป็นตลาดน้ำเลยเหรอคะ
1: ผมเห็นแต่ข้างนอกไอ้ตรงที่รถมันจมรถที่จอด
0: พี่ไพศาลไม่เห็น
1: ข้างในนั้นโอ้โหมีร้านที่ผมไป
0: พ
1: ี่
0: ไพศาลคะเป็นตลาดน้ำเลยขึ้นมาถึง
1: มีร้านทองอยู่ด้วยนะ
0: มีร้านทองไม่เท่าไหร่ทองมันไม่เป็นไรจับมาล้างมันก็ขายต่อได
1: ้
0: พี่ไพศาลนึกถึงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่มาก
1: โอ้ใช่ๆแล้วก็อะไร
0: พี่ไพศาลนึกถึงบิ๊กซีย
1: ืดเปล่าที่อยู่นี่ป่ะ
0: ไม่แน่ใจเสื้อผ้าไม่เป็นไรนะพี่สารลองนึกถึงข้าวสารอาหารสดที่อยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งใหญ่มากและบิ๊กซีชั้นล่างเขาก็มีด้วยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ทำใหม่แบบ
0: แล้วก็ทำใหม่สวยงามหรูหรา
1: เลยเขานั่นดีมาก
0: แล้วก
1: ็
0: ท็อปซูเปอร์เอกซึ่งใหญ่มากชั้นใต้ดินของเขาหมดเลยร้านขายยาร้านเสื้อผ้าร้านอะไรและพี่ไปสารลองนึกถึงร้านขายชากาแฟร้านเล็กร้านน้อยที่เขามีตู้เย็นคนละเครื่องอ่ะ
1: ไม่แล้วคุณอันS&P แล้วก็ร้านอาหารจีนอะไรเพิ่งเปิดนะเพิ่งเสร็จนะ
0: ทั้งหมดเลยคือรายใหญ่เขาก็มีประกันแต่รายเล็กรายน้อยที่มีตู้เย็นที่ทำเบเกอรี่ขายรายวันเนี่ย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Radio Network เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์19:30 นครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งรอบนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง20:00 นนะครับวันนี้กับเรา2จอครับจามอนกิจสวภาคครับ
6: ค่ะกุ้ยกุ๋ยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
5: มาดูข้อความกันหน่อยนะพี่กุ๋ยนะ
6: ค่ะ
5: นะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่เป็นยังไงบ้างนะครับพี่จิตราสวัสดีนะครับพี่ใหญ่ออสนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับคุณหย่อนสวรรค์โยบอกแชร์ให้แล้วครับพี่เช่นเดียวกับพี่หนูวันก็แชร์ให้แล้วด้วยพี่โจรำยองบอกคุณกล้วยน่าสมัครเป็นโฆษกกรมอุตุนะเสียงเพราะเสียงดูประชดประชันยังไงไม่รู้
6: โด่งพ
5: ี่
6: ไม่ได้ประชดประชันเลยนะพี่แบบให้มันดูตื่นเต้นอะไรอย่าง
5: นี้อ่านให้มันเป็นภาษาวัยรุ่นเหมือนที่เขาต้องการใช่ไหมล่ะ
6: ใช
5: ่เขาเพราะว่าเขาปรับให้เป็นภาษาวัยรุ่น
6: การพูดอะถ้าเกิดพูดแล้วเป็นภาษามันเป็นเส้นเสียงมันเสียงเดียวเลยคนไม่อยากฟังหรอกหลับพอดีกันมันต้องมีเหมือนร้องเพลงอะขึ้นขึ้นลงลงเคิร์ฟอะไรอย่างนี้
5: ใช่พี่ธัญรัตน์ถามว่าเราไปบึงกาฬมาฝนตกไหมใช่ไหมพี่ไม่อีสานเหนือไม่ค่อยตกเลยจริงนะพี่ผมไปถ้ำนาคามาเนี่ยเดินไม่เจอฝนเลยเตรียมเสื้อกันฝนไปเตรียมร่มไปเนี่ยโอ้โหหนักกระเป๋าฟรีๆเลยไม่ตกเลยนะครับ
6: แล้วเนี่ยไปคราวนี้เราอยู่กับแล้วเดี๋ยวคราวนี้แล้วเดี๋ยวงานมันถล่มทับตัวนี่มันก็เยอะพอแล้วแล้วเดี๋ยวมันงานมันจะมากกว่านี้มันจะไหวแล้วด้ง
5: พูดจาน่ารักมากเลยครับไม่ผมขอแบบรางวัลที่หนึ่งเลยพี่ผมไม่มาของานแล้วมายิบย่อยอย่าง
6: น
5: ี้แล้ว
6: คราวนี้ขอแบบไม่ต้องทำงาน
5: ผมขอแบบรางวัลที่หนึ่งมาเลยปั้งเดียวแล้วผมจบเลยฮะชีวิตดูว่าพ่อปู่จะให้โชคไหมแต่มันก็แล้วแต่ดวงคนนะเพราะคนทุกคนที่ขึ้นไปผมว่าเขาก็ขอกันหมดอะ
6: แล้วมันมีร่องรอยของตะไคร่น้ำเลยไหมอ่ะ
5: ไอที่บนหินใช่ไหมพี
6: ่มันลื่นไหม
5: มีก็
6: แสดงว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนที่จะไปหาหลวงไปหาพ่อปู่อะไรเงี้ยคงต้องมีอะไรแบบถึงกันมันพี่เนี่ยไปไม่ถึงสักทีครั้งที่แล้วพี่ไปเดี๋ยวก่อนไปอะไรนะหนองคายไหมหนองคายบึงการกับหนองคายมันใกล้กันใช่ไหม
5: ด้วยใช่ใช่
6: แต่แล้วเนี่ยอีกวันเขาบอกว่าจะพามาบึงการไปดูสะดือพญานาคอะไรพวกนี้ใช่ไหม
5: น
6: ี่ก็ไม่ได้ไป
5: หาผม
6: ไปมาเดี๋ยวเราพูดกันเยอะแล้วเดี๋ยวไม่ได้ข่าวด้วยเดี๋ยวเขาก็เน็บแนมเรา
5: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เลข เราเล่นโชว์แหวนไม่ได้เฟซโชว์แหวนหน่อยได้แหวนมาวงนึงไปขอซื้อแหวนแล้วก็ไปขอพรมาละรับรองปังแน
6: ่ดอง
5: ครับพี่
6: บ้านพี่ก็มีพญานาคเมื่อวันที่พี่ไปดูน้ำที่คลอง6 วานอ่ะมีพญานาค2 ตัว
5: เ
6: เกือบจมน้ำเนี่ยจมน้ำแล้วอ่ะมาดู
5: มาเริ่มกันเลยครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ10
6: คือนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยนะก็จะมีที่ท่วมแล้วก็มีสมุทรปราการเพราะว่าครม.เพราะวันหยุด2วันคือวันนี้กับพรุ่งนี
5: ้
6: ทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะคะปรากฏว่าดงสมุทรปราการมีหมู่บ้านหนึ่ง
5: หนักอยู่ใช่ไหม
6: กระแพงเลยพังเลยอ่ะน้ำทะลักเข้าท่วม2เมตรแล้วอ่ะ
5: โอ้
6: แล้วในหมู่บ้านนี้มีชาวบ้านตั้ง600กว่าหลังคาเรือนเดือดร้อนเลยนะคะเขาบอกเมื่อช่วงบ่ายนี่เองเนี่ยมีน้ำท่วมแบบว่าอย่างรวดเร็วเลยในหมู่บ้านวินนิวถนนกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีแหนเวลาพูดถึงราชาเทวะพี่มักจะนึกถึงไอ้นั่นเรื่อยเลยเอโคมไฟนะตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีเพราะเป็นประการเน
5: ี่
6: ย
5: ไฟกินรีนะ
6: กินรีสาไฟกินรีนะ
5: คร
6: ับ เขาบอกว่าแนวกำแพงอ่ะที่กั้นพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านเนี่ยพังหลายจุดทำให้น้ำจากหมู่บ้านข้างๆอ่ะที่สูงอยู่แล้วเนี่ยไหลเข้าทะลักมาที่หมู่บ้านวินมิวอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ในวินมิวเนี่ย600กว่าหลังคาเรือนระดับน้ำสูงอย่างรวดเร็วเลยบางที่นะสูงกว่า2เมตรอ่ะถึงหน้าอกแล้วก็หัวเลยอ่ะ
5: แ
6: ล้วก็บ้านเนี่ยก็ท่วมสูงไปครึ่งชั้นของตัวบ้าน
5: อ
6: ่ะแนวกำแพงเนี่ยทางน้ำก็ไหลเข้าไปท่วมพื้นที่หมู่บ้านวิงเนี่ยมา2วันแล้วแต่ภายหลังกำแพงหมายถึงว่าท่วมแบบจะระดับได้สูงนะแต่วันนี้ช่วงบ่ายที่กำแพงมันพังกำแพงที่กั้นระหว่างอีกบ้านหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันพังเนี่ยทำให้เกิดมวลน้ำข้างบ้านทะลักมาเพิ่มเนี่ยจากที่เดิมอาจจะตะตุ่มครึ่งแข้งเนี่ยขึ้นมานี่เลย2เมตรเมตรกว่าเลยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าโกลาหลมากเลยนะคะตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำเรือเข้าไปช่วยอพยพผู้คนนะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่ออกอ่ะยอมอยู่ชั้นสองก็ยอมขอแค่น้ำดื่มขอแค่อาหารบรรเทาเอานะคะแล้วส่วนรถจนหลายคันก็จมมิดไปแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเอาออกไม่ทัน
5: ครับผมโอ้
6: เพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่โล่งมีสนามกอล์ฟอยู่ข้างในด้วยนะ
5: โอ้ครับวันนี้พอดีผมเพิ่งกลับมาเนาะจากบึงการก็ลงสวนภูมิแล้วมองจากมุมบนก็เห็นจริงๆว่าน้ำมันท่วมหมู่บ้านเนี่ยพื้นที่บางพลีไล่ออกไปแถวนั้น
6: เ
5: นี่ย
6: สมุทรปราการ
5: บางพลีบางบอนหนักจริงพี่หนักจริง
6: บางบ่อก็หนัก
5: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ9
5: อีกหนึ่งแห่งนะครับก็คือที่ระยองนะฮะพี่ระยองนี่ก็น้ำท่วมสูงนะครับอำเภอบ้านค่ายอำเภอแกลงแถบนี้นะครับก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับชาวบ้านต้องลุยน้ำบางจุดเนี่ยเมตร20เซนนะพี่เมตร20เนี่ยมันประมาณเกินเอวขึ้นมาแล้วนะ
6: เมตร20ก็120อ่ะอย่างถ้าเรา240นะใช่มันก็ประมาณเอวแน่นอน
5: ครับผมฝนตก3วัน3คืนนะครับเพิ่งหยุดตกไปตอนเย็นที่ผ่านมานี้นะฮะแล้วนะฮะชาวบ้านก็บอกโหหนักหนาสาหัสกันมากนะครับอย่างที่อำเภอแกลงเนี่ยนะครับโหน้ำท่วมเนี่ยแทบจะมิดหลังคาแล้วนะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรชาวสวนด้วยนะครับจมมิดมีบ้านหนึ่งเป็นฟาร์มหมูโอ้โหเราเคยเห็นภาพน้องหมูจมน้ำตายมาเยอะแล้วนะฮะแต่เที่ยวนี้เนี่ยนะฮะเขาเอาเรือไปเร่งขนน้องหมูนะฮะเป็นพันตัวเลยพี่ที่ฟาร์มเนี่ยนะครับตอนนี้มันลอย
6: คนยังไงออกมาหมดอ่ะพันตัว
5: จริงมันลอยคอกันอยู่ใกล้แล้วก็ต้องรีบเข้าไปช่วยกู้ภัยเอาเรือท้องแบนนะครับลำนึงเนี่ยบรรจุได้ประมาณ10ตัวก็ต้องเป็น100เที่ยวนะก็ต้องเป็น100เที่ยวนะแต่ก็พยายามจะทำแข่งกับเวลาให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อช่วยชีวิตน้องหมูนี่ฮะคือคนทำฟาร์มคนยังออกมาได้ยังหนีได้นะแต่ว่าหมูเป็น100ตัวเนี่ยเขาอาจจะต้องติดอยู่ในนั้นนะครับถ้าไม่รีบช่วยเอานะจังหวัดไหนที่มีฟาร์มมีเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูไว้เนี่ยนะฮะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เขาไว้นะเกิดว่าจู่ๆน้ำมันมาขึ้นมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะหนีไม่ทันนะครับตอนนี้โดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะฝนก็จะมาอีกแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ 70% ของพื้นที่ครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ8
6: ที่จันทบุรีก็เหมือนกันนะร่องคุณผู้ชมนะที่จันทบุรีเนี่ยก็ถือว่าเกิดน้ำท่วมที่หลายพื้นที่แล้ววันนี้ก็หนักหนาสาหัสกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็มีน้ำเนี่ยนะคะของแม่น้ำจันทบุรีนะคะแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยก็ทะลักเขาเรียกว่าไงแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยไหลผ่านมาตรงสะพานบ้านลาวนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่เขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยนะแล้วก็ลงสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีดำไพของกลุ่มชนบทก็เลยทำให้ต้องเผชิญกับน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านเนี่ยที่วัดดอนตาลโน้ตแถวนั้นเนี่ยก็ทำการเกษตรกันด้วยเราเห็นนะจันทบุรีอ่ะด้งเขาปลูกผลไม้หลายสวนโดน
5: อ
6: ่ะมีน้องในน้องเบนซ์ที่อยู่ในราชสำนักนะคะของเราอ่ะเขาก็ถ่ายภาพผ้ามาดูอ่ะอุ้ยตัวส่วนเขาปีเท่าเพราะเป็นทุเรียนมีอะไรทุกอย่างเลยเนาะแล้วมันท่วมเนี่ยถ้าเกิดท่วมนานๆอ่ะเวลามันแห้งแล้วอ่ะการฟื้นฟูจะยังไงอ่ะการฟื้นฟูจะยังไงเนี่ยเขาบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยก็เยอะมากๆเลยมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยอยู่ที่หมู่3ตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะประตูระบายน้ำคลองขาตอนบนชาวบ้านมีชาวบ้านกว่า300หลังคากำลังอยู่ในความวิตกอย่างหนักหลังจากพบว่ากระแสน้ำเชี่ยวในคลองพักดีลำไพกัดเกาะแนวกำแพงกั้นดินลายพื้นคอนกรีตจนชำรุดเสียหายเป็นระยะทางยาวกว่า50เมตรทำให้น้ำเอ่อล้นทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลจันทนิมิตนะบอกว่าถ้าระดับน้ำในคลองพักดีลำไพเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอ่อล้นผ่านจุดชำรุดเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครอบคลุมไปยังพื้นที่หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6แล้วก็ลามไปถึงหมู่7ด้วยนะคะตอนนี้ก็บอกว่าทางชนประธานจันทบุรีเนี่ยก็เลยเอาเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจพื้นที่เร่งด่วนแล้วก็ประสานกับปภ.จังหวัดเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ
5: ่
6: เครื่องสูบน้ำเนี่ยกลับเข้าไปที่คลองพักดีลำไพหวังที่จะลดแรงดันน้ำแล้วก็ลดการกัดเกาะแนวกำแพงกันดินไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนค่ะเขาบอกว่าระดับน้ำตอนนี้เนี่ยในแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่านเขตเมืองชั้นในก็เริ่มทรงตัวแล้วนะคะตอนนี้ก็เร่งบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองพักดีลำไพโดยการเปิดประตูระบายน้ำแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำเพื่อดันมวลน้ำมหาศาลเนี่ยลงอ่าวไทยเพื่อจะตัดยอดก่อนจะไหลเข้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจไข่แดงของเมืองจันทบุรีค่ะพูดถึงไข่แดงเนี่ยแล้วสมัยนั้นนะที่ว่าปี54โด่งที่ต้องกันเนี่ยไม่ถึงกรุงเทพชั้นในนะโด่งจำได้ไหม
5: ครับ
6: จะทั่วไปแถวดอนเมืองแถวนี้แหละอาไทล่าสายไหมเดี๋ยวพี่ก็ตะเวนอยู่แถวนี้โด่งอยู่ไหนลูกพี่ก็อยู่ดอนเมืองยักษ์ใหญ่อยู่ตรงบิ๊กแบ๊กอ่ะกับอีกปทุมเนี่ย
5: อ๋อครับผม
6: แต่ปีนี้ไปถึงข้างในละ
5: ครับปีนี้มันฝนนะเนาะ
6: ฝน
5: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ7
5: ผมขั้นเรื่องนึงแล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นแหมทำไมวันนี้นะครับข่าวน้ำเราเยอะนะฮะแต่ว่ามันสำคัญจริงๆนะแต่ว่าขอขั้นด้วยที่พัทยากันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าเทศกิจ3ท่าน3นายเนี่ยนะไปรีดเงินนักท่องเที่ยวมันเป็นไปได้ยังไงนะเทศกิจไปรีดเงินนะฮะประเทศเราบ้านเมืองเรามันไม่เคยนะฮะเคยไหม
6: เธอไม่เคยได้ยินไทยแลนด์โอลี่หรอ
5: เออมันมีเหรอฮะนี่ฮะมันมีเหรอ
6: เสียงสุดๆอักขัดๆเลยนะไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหม
5: เออ
6: เกิดมาไม่เคยได้ยินสักที
5: นั่นน่ะสิล่าสุดนะครับนายกเมืองพัทยานะครับคุณปรเมศงามพิเชษนะครับนายกเบียร์นะฮะก็พร้อมด้วยทีมงานของท่านละนะครับเห็นคลิปนี้ละดูคลิปนี้ละที่เขาเผยแพร่กันนะว่ามีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดเทศกิจไปเรียกเงินนักท่องเที่ยว
6: อ
5: ้างว่ายูสูบุรีฮะยูสูบุรีย ูขี่มอเตอร์ไซค์ที่เช่ามาดัดแปลงท่อไอเสีย
6: คือหาจะมีความผิดจนได
5: ้
6: อ
5: ่
6: ะ
5: แต่ไม่ออกใบเสร็จจับปรับแต่ไม่ออกใบเสร็จ
6: ไม่เคยได้ยินใครทำแบบนี้เลยนะ
5: เ
6: ป็นแรกนะเนี
5: ่
6: ย
5: ยูมาที่โต๊ะนี่มาที่โต๊ะแต่ไม่มีใบเสร็จแล้วมีคนเขาถ่ายคลิปไว้ไงคนที่อยู่ไกลๆเขาถ่ายคลิปไว้ว่าเอ๊ะทำไมคุยกันนานนะเอ๊ะทำไม ดูแบบว่ามีพิรุษนะนั่นแหละก็
6: เห็
5: น
6: ภาพดิ้นไม่หลุดละ
5: ใช่ดิ้นไม่หลุดตอนนี้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับสำหรับเทศกิจทั้งจริงๆมี6คนนะครับเป็นเทศกิจ3คนแล้วก็เป็นพนักงานจ้างเหมาจากเอกชนอีก3คนนะครับที่มาช่วยในการตรวจสอบเหมือนก็ไม่เชิงตั้งด่านนะแต่ว่าก็ตั้งเหมือนตั้งเต็นท์ตรวจความเรียบร้อยอยู่บริเวณชายหาดพัทยา
6: ชายหาดเลยหรอ
5: ก็นี่แหละ
6: แต่พูดชายหาดพัทยาใช
5: ่
6: ไหมชายหาดพระอามก็พี่ไปนะพี่งงมากเลยชีวิต
5: ทำไม
6: พี่ไปล่าสุดอ่ะพี่ขับรถไปแล้วก็ไปจอดในข้างนอกเลยในชายหาดนะเขาไปจอดอ่ะเฮ้ยมีใครมาเดินมาบอกจอดไม่ได้
5: อ้าว
6: นี่มันที่สาธารณะคนจะมาเดินมาอะไรเงี้ย
5: แล้วรถคันอื่นเขาจอดกันอยู่เงี้ยเหรอ
6: ใช่แล้วเพื่อนพี่เนี่ยมันเป็นตำรวจชะอำเขาไปคุยอะไรก็ไม่รู้นะพี่ก็ถามว่าคือพี่เป็นคนที่ตรงอยู่แล้วแบบมันทำไมเหรอมันไม่เกี่ยวกับเธอนะทำไมถึงจอดไปได้นี่มันที่สาธารณะมีการไปจัดสรรกันเหรอต้องเก็บต้องอะไรเหรอมันจะได้ยังไงไอ้นี่ไอ้นี่ไปคือไอ้เพื่อนพี่เนี่ยมันก็ไปคุยกับเขาไปไอ้แม่ค้าเนี่ยเขาไปตำรวจอะนะทั้งเราก็เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้ไปบ่อยๆไงแต่มันทำอย่างนี้ไม่ได้ไงมันเป็นที่สาธารณะคนจะเอามาจัดสรรเพื่อจะมาเก็บหัวคิวแล้วถ้าจะทำได้แบบนี้คุณส่งให้ใครหรือเปล่า
5: เอาเลยลุยยังไงจะ
6: ลุยใช่ไหมลุยเลยนะ
5: ครับผมแล้วสรุปที่จอดไหมไม่สรุปที่จอดไหมนั้น
6: จอดสิก็ไปกับตำรวจชะอำนี่ตำรวจชะอำก็ไปเคลียเพื่อนที่เป็นตำรวจชะอำไงเขาคงรู้จักแม่ค้าแถวนั้นแหละแล้วพี่เลยกลับมาก็ถามว่าทำไมเหรอแถวนี้เดี๋ยวนี้เขาจัดสรรอย่างนี้เหรอมึงไม่หรอมันเนี่ยไม่อยากจะ
5: คือเขาจะมาเก็บเงินพี่ใช่ไหมเขาจะมาขอเก็บค่าที่จอดนี้ใช่ไหม
6: ใช่จะมาขอพี่ยังจอดนานไหมเขามันกระลึกกระเหลี่ยมาเลยนะถ้าเกิดว่าเราจะไปนั่งไอ้โต๊ะผ้าใบว่าไปอย่างหนึ่งทำไมมันจอดไม่ได้ไม่เกี่ยวจอดแล้วพี่แต่ไหนแต่ไรจอดเนี่ยแล้วมันคนละเรื่องจอดรถจะไปนั่งโต๊ะผ้าใบอ่ะ
5: จะป่วยท่ายางอะไรพวกนี้นะไม่รู้จักกล่วยท่ายางแล้วเดี๋ยวโด
6: นเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธ
5: อครับผม
6: มาม
7: หานครรอบทิศอันดับ6
6: เอ้าโดนเมื่อวานนายกเขานายกหนูเขากลับมาจากอันลอนดอนนะฮะอังกฤษมาถึงเนี่ยคือกูเปลี่ยนไฟให้กลับเร็วขึ้นเนี่ย8โมงมาถึง9โมง8โมงก็เรียกประชุมนู่นนี่จะแถลงเสร็จลงพื้นที่เลยก็ไปที่หลัก4ที่หนึ่งเราก็ไปที่คลองจันทร์เราก็รู้อยู่แล้วคลองจันทร์เป็นที่วิกฤตที่สุดถูกไหม
5: ใช่ใช่ใช่
6: วิกฤตที่สุดตอนนั้นเลยไปก็มืดแหละไปนี่ก็โอ้ยคนอยู่บนอาคารนู่นนี่มันมีคนโผล่มาทำไมอย่างเงี้ยตอนก็มีคนในคณะเขาคณะว่าก็มาให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยนายกก็ไม่อะไรนะแล้วก็ไปที่หนึ่งมือผมก็ออเลยนะออเลยก็บอก
5: ผมฟังหยาบกว่านั้นไม่ได้แค่มาทำไม
6: เออ
5: มันมีคำสร้อยมาอีกนิดนึง
6: เออก็อารมณ์คนอ่ะเนี่ยตอนนี้คนเป็นนายกนะและตอนนี้ทุกคนนะตอนนี้ในเพจมันก็มีนะด้งรู้ทั้งรู้น่ะเขาบอกว่าใจคุณนี่โคตรนั่นเลยต้องนับถือใจนายกว่ารู้ทั้งรู้อ่ะว่าในที่นั้นมันต้องมีคนอารมณ์แบบนี้แน่นอนต้องมีการปะทะมีการพูดแน่นอนแต่นายกก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ตอบโต้ไปอะไรนะแล้วนี่ที่บอกว่าจะพูดอย่างนี้ว่าค่ำเนี้ยค่ำวันเนี้ยนายกหนูนี่แหละ
5: ไปอีก
6: คณะไปอีกแล้วที่แฟลตคลองจันนี่แหละไปให้กำลังใจแล้วก็ไปให้ถุงยางชีพของจำเป็นนะคะไปที่ไปด้วยเราก็จะเห็นมีว่าที่ผบ.ตร.นะคะวิกรานมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วก็มีน้องท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาฝึกพัฒนาพร้อมพัฒน์น้องแบบนะคุณพลาจรคุณพลพีคุณวราศิษย์ก็ไปกันแน่นเลยคุณอันศิษย์ตลาดป๊อปก็ไปนะคะตอนนี้นายกก็ไปรับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ไปถามนะเรื่องของอาหารเพื่อจะแจกจ่ายกับประชาชนแล้วก็สั่งให้มอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยในที่อื่นๆโดยรอบด้วยนะคะโดยนายกมุติตอนนี้เขาบอกว่านักข่าวน้องเราเนี่ยน้องนาบีส่งมาบอกว่าตอนนี้นายกแล้วก็คณะเนี่ยก็นั่งเรือเข้าไปตรวจในพื้นที่คือมีคนพูดว่าเนี่ยเมื่อผิดแล้วเนี่ยยังไงก็ตามไม่ใช่มันผิดหรอกคือมันอย่าไปหาว่าใครผิดแล้วโยนความผิดไปให้ใครต่อใครเมื่อคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยก็นายกพูดแล้วว่าตอนนี้เขาไม่สนใจแล้วว่าการเมืองจะอยู่จะมายังไงประชาชนเดือดร้อนต้องไปก่อนโดนด่าก็ต้องไปให้เขาด่าใช่ไห
5: ม
6: เป็นนักการเมืองก็ต้องทนอ่ะ
5: ใช่ไปให้เขาด่าไม่พอแล้วจังหวัดต้องทำอะไรให้เขาเห็นเนี่ยใช่ไหมเอารถทหารมาเอา โรงครัวมาเอาอะไรมาเออถ้าทำให้เขาเห็นเนี่ยเขาจะได้เลิกด่า
6: ใช่
5: ครับผมแล้วทำหรือยังไม่รู
6: ้ทำก็นี่ไงครับบิ๊กลานเขาก็ให้ตำรวจไงเอารถยกที่ชอบที่เวลาน้ำไม่ท่วมเอารถยกไปยกไอ้นี่เน
5: า
6: ะล็อกล้อใช่ไหมล็อกล
5: ้อ
6: ตรงนี้ก็เขาสั่งการให้ตำรวจไงนครบาลเขาไป
5: โอเคทางนี้ก็โอเคต้องถามคุณคลองจันทร์น่ะนะฮะว่าพอใจหรือยังวันนี้ตลอดทั้งวันแล้วคือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าคือนายกมาแล้ววันนี้เช้ากลางวันเย็นค่ำเนี่ยมันไปเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใช่ไหม
6: นี่แหละก็นายกไปก็นี่ต้องการก็ถือว่าคุณแน่นะ
5: เอ๊ะบางที่ใส่ไก่ทอดอ่ะบางเลยนะที่เอฟซีเรา
6: บางปลาที่ใส่คลองจันทร์
5: ปลาอยู่คลองจันทร์เป็นไงบ้างบางปลา
6: บางปลาบอกแล้วเมื่อเช้าที่จัดแทนเธอเนี่ยแต่พี่กลวยมอเตอร์เครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวต้องเริ่มต้นใหม
5: ่
6: รู้ยังน่ารักอยู่เลยหนูรู้จักนึกถึงคนอื่นนะแสดงว่าบางปลาเนี่ยคือน้ำใจเพื่อจะ
5: สุดยอดแล้ว
6: บางสุดยอดจริง
5: ฝากด้วยบางฝากด้วยช่วยคนที่คลองจันด้วยนายกไปแล้ว2คืนแล้วโอเคแล้ว
6: แล้วเคยหาลมกล้าวอ่ะปลากระบังอ
5: ่
6: ะ
5: ยังหนักนะที่นั่นนะ
6: ใช่นั่นก็หนักนะไม่เห็นนายกไปที่นู่นเลย
5: เห็นวันนี้มีคลิปชาวบ้านขอให้นายกไปเหมือนกัน
6: แต่ที่นู่นเนี่ยอีกใครนะครับเขาเป็นสสสับตกเขาเนี้ยชื่ออะไรอ่ะเขาก็อยู่ตลอด
5: คุณอิ่มเหรอคุณอิ่มสสอิ่มใช่ไหม
6: ได้สสอิ่มเนี่ยเขาก็ช่วยตลอดนะแล้วก็เป็นคนโทรติดต่อประสานกับคนชูอดุลอดุลอเดย
5: ์โอเคอันนี้พื้นแต่ว่าพื้นที่เขาโอเคอยู่ครับผม
6: ใช่ก็ต้องเข้าอย่างนี้แหละน้องชาวบ้านก็บอกแล้วไงแต่คราวนี้ชาวบ้านก็ต้องจำไปนะใครที่มาช่วยเนี่ยแต่ชาวบ้านนะคนไทยน้อง
5: ครับผม
6: จำได้ไหม
5: เดี๋ยวลืม
6: เดี๋ยวแล้วเราตั้งเขาลืมแหละเราก็มาอ้อนนะลื
5: มมหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
8: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
10: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
11: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
10: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
11: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็ก
12: พาวซ่าย
13: ินดีที่ได้รู้จัก O-TOP Quadrant D ช้อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธชิมอร่อยกับ O-TOP ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
14: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟ าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
18: หานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
7: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มห่วงพวกโบราณสถานเลยเหมือนกันนะพี
6: ่
5: นะครับตอนนี้หลายจังหวัดเนี่ยนะฮะนะถืออย่างอยุธยาเนี่ยเขาเจอน้ำเหนือมาทุกปีอยู่แล้วเขาก็มีแผนมาตรการรองรับไว้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่เพชรบุรีและเพชรบุรีบ้านพี่เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเขาก็มีการไปติดตามเฝ้าระวังนะครับเนี่ยนะฮะที่แม่น้ำเพชรบุรีกันนะครับเพราะว่าห่วงว่าบรรดาวัดทั้งหลายที่อยู่ริมน้ำพวกนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบนะฮะก็มีการระดมกันไปเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนะครับเนี่ยผมบอกว่าสสในพื้นที่เนี่ยนะถ้าสสเข้มแข็งเนี่ยชุมชนก็จะได้รับความดูแลอย่างรวดเร็วนะฝากสสทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะ
6: ทุกท่านด้วย
5: ครับผม
6: โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้กับประชาชนคือใครเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีตำแหน่งอบต.อบต.เทศบาลมีไว้ทำไม
5: คร
6: ับ
5: ผม
6: ก็มีไหนก็มีว่าให้ใกล้ที่ประชาชนที่สุดแล้วแหละจะได้เอาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมา
5: ครับ
6: แก้ไข
7: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: คือคุณนี่หนึ่งว่าที่เพชรบุรีเนี่ยก็มีคำเตือนมาแล้ววันนี้โฆษกรัฐบาลคุณหมอเอกภพพิเศษก็บอกว่าในเพชรบุรีเนี่ยก็คงจะต้องรับน้ำต่อนะคะก็มีสี่อำเภอมีท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองเดี๋ยวก่อนนะท่ายางเป็นเสียงอะไรท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองนะแล้วก็อีกอำเภอหนึ่งอำเภออะไรนะนั่นแหละ
5: ครับผม
6: แต่ณเวลานี้โล่งที่มันจะท่วมมันเกิดจากน้ำในเขื่อนแก่งกระจานซึ่งมันตอนนี้มัน 95.57 แล้วอ่ะมันจะ 100% แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดมันมีน้ำมาเติมเขาก็ต้องปล่อยมาแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ท่ายางทำให้บริเวณไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพิ่มปี62ต้องจำได้นะคือพลเอกประยุทธ์ไปอ่ะ
5: ค
6: ลองดีเก้าอ่ะหน้าบ้านที่อยู่ประมาณเมตรหนึ่งอ่ะกลายเป็น15-20เมตรอ่ะคือรับน้ำจากแก่งกระจานลงมาที่เขื่อนเพชรแล้วก็ผ่านบ้านที่ท่ายางหนองจอกตะโหนดน้อยไปลงคลองตะโหนดน้อยแล้วก็ผ่านตึกเตียนลงอ่าวไทยลดอย่างเร็วเลยอ่ะมันใหญ่มันกว้างแล้วก็มันก็ลึกมากเลยนะแต่ก็ต้องเตือนเพราะว่าที่ก็รู้มาถ้าเห็นมีในอำเภอท่ายางเขาก็มีการสั่งการให้ทุกฝ่ายเนี่ยเฝ้าระวังแล้วนะคะเตรียมพร้อมไว้นะอันนี้ก่อนจะหมดเวลาไปต้องพูดเรื่องนี้ก่อนด้วยเพราะว่าวันนี้มีศาลรัฐธรรมนูญนะคะในเรื่องของปมคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งใช่ไหมวันนี้มันติดศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นเอกฉันท
5: ์เรื่องใหญ่
6: แต่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องในที่ไม่ค่อยตื่นเต้นที่เหมือนจะรู้แล้วว่ามันไม่โมฆะหรอกไม่ล้มเลิกเท่าแต่ที่ทำไมพี่ฟังเกือบ2ชั่วโมงอ่ะเออแล้วมาขมวดสุดท้ายคือมันโคต้องแบบละเอียดมากเลยอ่ะมาตราโน้นนึงนี้ตรงนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยก
5: ็
6: ปรากฏว่ามติเนี่ยเป็นเอกฉันท์เรื่องของบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตเลยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้รหัสบาร์โค้ดเนี่ยแบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมีมติอันนี้8-1คืออันที่บอกว่าเป็นมติเอกฉันท์เลยนะคะก็มีมติเอกฉันท์เลยก็คือในเรื่องของการใช้รหัส QR code ในบัตรเลือกตั้งนะคะแต่ว่า8-1เนี่ยในการใช้รหัสแท่งในบัตรเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็มีเสียงข้างน้อยอยู่คนเดียวคือคุณนพดลเทพิทักษ์ที่เห็นว่าการใช้รหัสบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งเนี่ยเป็นการสามารถสืบย้อนไปถึงตัวบุคคลได้คนร้องเรื่องนี้เขาบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยตามรัฐธรรมนูญบอกให้เป็นความลับนี
5: ่
6: แต่การคุณมี QR code มีบาร์โค้ดเนี่ยมันจะสืบขึ้นไปได้นะโอ้แต่พี่ก็ฟัง มันมีอยู่ประโยคหนึ่งว่าไม่สามารถเข้าถึงไม่พี่ก็รู้แหละแค่อ่านไปสักครึ่งชั่วโมงนานนะพี่ก็ว่าฟันพี่ฟันธงแล้วแหละว่าไม่ถูกแล้วแน่นอนรอด
5: ไม่หลบหรอกก็คือไม่มีการเลือกตั้งใหม่แต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยต้องปรับ
6: ต้องปรับบัตรนิดนึง
5: นะให้มันมีความลับมากกว่านี
6: ้ค่ะ
5: นะครับเนาะอ่ะนี่แหละข้อสรุป
6: เธอแล้วเธอไปดูในเฟซหรอเขาถามหาเลขกับเธอเนี่ยโด้ง
5: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกพรุ่งนี้ยังทันพี่ๆขอโอกาสพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
6: แหมมาโชว์แหวนให้เขาบอกมาโชว์แหวนเขาแล้วไม่มีเลข
5: บ้านผมไม่ท่วมนะครับเมื่อกี้มีคุณพี่คุณพี่ถามมาแต่ว่าในหมู่บ้านอะท่วมหมดแล้วนะแต่ว่ายังไม่เข้าบ้าน
6: นอกตื่นบอกนอกหมู่บ้านท่วมหมดแล้วในหมู่บ้านยังไม่ท่วม
5: ในหมู่บ้านก็ท่วมแล้วพี่แต่ว่ามันยังไม่เข้าบ้านมันท่วมถนนหน้าหมู่บ้านหมดแล้วเอ้ยถนนในหมู่บ้านก็ท่วมหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เข้าบ้านยกขึ้นมานิดนึง
6: บ้านนี่เข้าไปอยู่ในบ้านเพลินหรอบ้านพี่ยัง
5: เดี๋ยวส่ง
6: ร
5: ูปให้ดู
6: โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นอ่ะ
5: ครับ
6: ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกที่เลยนะคะ
5: ครับสวัสดีครับ
18: มหานครโรคคิด
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
19: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
18: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
20: ท้องเสียปวดท้อง
21: แน่นท้อง
20: มองหาย
22: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครวันเดียวกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
23: จบข่าวในพระราชสำนัก
4: สนับสนุนข่าวโดย
19: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
18: เฮโมวิโกกลมสีทอง
24: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
25: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: โดนครับซื้อครับ
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
27: โอม
0: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
25: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

สวัสดีครับผมขอต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมจ้าหนุ่มหน้ามนคนละกอดบอสธีรพงศ์นะครับผมทักทายพี่น้องสุขุมสุขคนกันละกันนะครับผมโอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็โหต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านเพราะว่าเป็นอีกแล้วเนาะโอ้โหไข้หวัดใหญ่ป่วยตลอดเลยนะผมเนี่ยสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะโอ้โหวันนี้ตั้งใจลุยน้ำมาเลยนะเนี่ยลุยน้ำลุยน้ำเพื่อมาหาพี่ๆทุกคนนะฮะโอ้โหเพราะว่าไม่ได้มาจัดน่าจะอาทิตย์ที่แล้วเนาะ2วันติดเลยนะครับต้องให้พี่รบกวนพี่พิมพ์นะครับมาจัดแทนนะครับช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับพี่ดาวสวัสดีครับพี่ดาวมาแล้วนะครับผมแล้วก็พี่ลัสพี่ลัสสวัสดีครับผมแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะอนัสการพี่ดาวบอกว่าดีเจหายป่วยหรือยังคะโอ้โหหายแล้วฮะแล้วก็ที่สำคัญต้องมาเจอน้ำอีกเนี่ยโอ้เป็นอะไรเนาะตอนนี้ก็โหน้ำท่วมหนักมากครับตอนนี้ทุกคนครับไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็น่าจะความรู้สึกเดียวกันนะตอนนี้ประสบภัยเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะสมุทรปราการนะฮะตอนนี้เป็นพื้นที่ต้องบอกว่าเสี่ยงนะฮะเสี่ยงมากเลยนะฮะและที่สำคัญมันมาอีกแล้วครับฝนโอ้โหคืนนี้ไม่แน่นะครับแถวบางบ่อนี่เตรียมตัวเลยนะครับแล้วบ้านผมก็อยู่แถวๆนั้นด้วยทีเนี้ยโอ้ยากเลยนะฮะสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับผมพี่ออยสวัสดีครับพี่ออยเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็น้องฟ้าแอดมินทำงานแล้วทีเนี้ยเราเออนะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ฝนตกไปด้วยเศร้าเหลือเกินเนาะนะครับสวัสดีพี่สุภวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผู้ใดอีกผู้ใดอีกนี่มาแล้วมาแล้วนี่จ้าจ้านี่ไงพี่อ้อยบอกว่าจ้าจ้านี่พี่พัดสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับแล้วก็พี่จันเพ็ญมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับพี่จันเพ็ญขอเพลงเข้ามาสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันนันเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่นูริงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นูริงด้วยนะครับเข้ามาแล้วนี่ขอบคุณมากครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะฮะลุยน้ำมาเลยเหรอเนี่ยใช่พี่ลุยน้ำมาลุงนี้ขับเรือมาดีกว่าเออท่วมมากนะฮะจริงๆหมู่บ้านผมมันไม่ท่วมหรอกแต่ทางที่จะมาทำงานอะท่วมท่วมหนักเลยนะทุกคนเศร้าจังเลยเนาะพี่นูริงบอกว่านะหายดีหรือยังจ้าหาดีแล้วครับพี่โหเป็นไข้หวัดใหญ่นี่ป่วยไปแบบหนักเลยทีเดียวนี่ครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็น้ำก็ทั้งน้ำท่วมอีกต้องดูแลกันด้วยนะช่วงนี้เดี๋ยวมันจะตกอีกแล้วครับทุกคนนะพายุมันมาอีกแล้วนะครับโดยคนที่อยู่ฝั่งแถวสมุทรปราการนะครับอย่างผมเนี่ยอยู่ฝั่งสมุทรปราการเหมือนกันเตรียมตัวได้เลยนะรอบนี้เอาจริงนะรอบนี้น่าจะมาจริงๆนะฮะของจริงในรอบนี้สวัสดีหนูดีด้วยนะครับป๊าดวายน้ำมาเลยติหาเบ้าซิมาวายน้ำจังไหนหาสิบกว่าโลมาไหว้เป็นเพื่อนพี่ไหมล่ะเดี๋ยวไหว้เป็นเพื่อนกันหาดีแล้วบ้านพี่ก็ท่วมใช่ไหมกรุงเทพไม่ต่างกันแน่นอนครับตอนนี้กรุงเทพปริมณฑลนี่ท่วมหมดเลยท่วมแบบท่วมหนักจริงๆนะฮะเอาอยู่เอาอยู่นะไม่อยากจะพูดเยอะไม่ค่อยอยากพูดเยอะเท่าไหร่นะฮะเอาละครับช่วงนี้ครับ20:23 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่สายหน้าใหม่จ้ะ022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาขอเพลงครับพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่นะครับพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ตั้มครับผม
2: ครับผม
1: พี่ตั้มโทรมาจากที่ไหนครับวันนี
2: ้ศรีสะเกษครับ
1: ศรีสะเกษฝนตกบ่น้อมื้อนี
2: ้ตกไปเมื่อ6โมงแรงครับ
1: น้ําน้ําบ่ท่วมมันบ่ครับศรีสะเกษครับ
2: บ่ครับ
1: โอ้ยกรุงเทพมาท่วมเอาท่วมเอาแท้น้อพี่ตั้มเบ้ยพี่ตั้มมื้อนี้โทรเข้ามาขอเพลงเนาะครับมื้อนี้ครับ
2: ไปเพลงไม่ล่ะซื้อของพี่เวียนในโลมอนครับเพลงเตยโศกให้โลกฟอนครับ
1: เตยโศกให้โลกฟอน

0: เสียดายไผแน่นอนครับเพลงนี
1: ้ไผ่ชาวอีสานครับ
0: ไผ่ภาคอีสานสุขคนเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมจังได๋เดี๋ยวนุ่มหน้ามนต์จะให้ได้พี่ตั้มเด้อ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณพี่ตั้มหลายๆครับผม
1: สวัสดีครับ
0: อาราสายหน้าใหม่ของเราครับพี่ตั้มจากศรีสะเกษเนี่ยฮะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ฮะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนพี่น้องผลงานเพลงจากเวียงนฤมลนะครับผมก็พิเศษให้ภาคอีสานทั้งหมดเลยนะฟ้อนน้ำกันพี่น้องช่วงนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสำหรับผลงานเพลงเต้ยโศกให้โลกฟ้อนจ้า

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับ

0: ผมทักทายกันแบบร้อนแรงเกินไปเมื่อกี้นะครับผม
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสวัสดีครับขณะนี้20:39 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะสวัสดีสบายดีแม่นอมด้วยนะครับผมแม่นอมสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไบด้วยนะขอเพลงเข้ามาล่องเรือหารักเวอร์ชั่นโอ๊ตคณิตนะอยากฟังมากเลยโอ้โหพี่โอ๊ตนี่ร้องเพลงนี้พอมากเลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะฮะกรีดนี่ไงพี่ดาว FC นะจากเบียร์พร้อมผงนั่นเองเนาะงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ฮะซิกอดแบบบ่ถามพี่น้องมวนแห้งเมื่อกี้น้องฟ้าบอกว่าหนูแอบแต่งหน้าให้พี่ละเด้อแต่งหน้าอะไรอีกเนี่ยโอ้ล่าสุดก็ใน IG นี่ก็เป็นนางเงือกไปละว่ายน้ำมาทำงานสวัสดีพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนี่ครับผมขอบคุณมากๆครับพี่สุวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวมานะไปหาสาวตอกตอกนี่สาวตอๆนี่สาวตอๆทำไมแอบไปหานั่นนางเองเลยนะไม่ชวนผมบ้างเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์เนี่ยขอบคุณพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนะฮะกอดแบบบ่ถามนี่เลยนี่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับทุกคนครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะฮะฟังเพลงเพราะๆกันนะครับไปนอนรอกินแห้วก่อนเอ้าเสียไปไหนเนี่ยเสียน้ำท่วมไหมฮะที่บ้านเสียเนี่ยน้ำน่าจะท่วมแหละดูทรงแล้วพี่สายทองสวัสดีครับผมพี่สายทองบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดผมเพิ่งเปิดไปเลยนะครับพี่สายทองเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเปิดไปแล้วนะครับโอ้ยมีเพลงอื่นไหมเนี่ยขอเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะฮะอย่าลืมนะครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะสวัสดีกวางโดนน้ำท่วมจ้ากทมใช่ไหมคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับคุณยายเห็นบอกว่าคืนนี้จะมาอีกแล้วนะน้ำเนี่ยแถวบางบ่อเนี่ยเตรียมตัวดีๆสมุทรปราการเนี่ยเมืองใหม่เนี่ยบางพีน้อยของเราเนี่ยมาแล้วนะฮะเมื่อกี้โอ้โหเตรียมตัวได้เลยนะไม่รู้ว่าจะตกแรงขนาดไหนแล้วก้อนนี่มาของจริงนะลูกนี้แต่ต้องพยายามแบบขอให้แบบไม่หนักมากเนาะถ้าไม่อยากให้แบบมันหนักมากอีกอย่างมันส่งผลความเสียหายไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าและที่สำคัญมันถ้ามันตกบ่อยๆตลอดอ่ะคือมันระบายน้ำไม่ทันทุกคนพอระบายน้ำไม่ทันแล้วมันน้ำมันขังทีเนี้ยมันก็จะท่วมจากท่วมจุดนี้ก็จะลามไปจุดอื่นอีกจริงๆไม่อยากให้มันตกแรงเลยนะครับถ้ามันตกจริงๆไม่อยากให้ตกเลยดีกว่าเนาะถ้าตกเข้ามานี่ก็ยากเลยนะฮะตอนนี้ในกทมนี่แบบน้ำท่วมเลยแบบท่วมสุดๆลาดพร้าวนี่โอ้โหเทพรักษ์นี่ต้องบอกว่าท่วมมากเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นเทพรักษ์เนี่ยของเรานี่โอ้โหแถวๆตลาดเรือบินนี่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับร้านค้านี่ไปสักแบบเอวเลยอะท่วมยันเอวเลยทุกคนรอบนี้แบบมันปุ๊บปั๊บเกินเนาะมันอีกอย่างคือถ้าเราได้แบบได้รับข่าวสารที่มันแบบรวดเร็วมันก็เตรียมตัวทันแหละเนาะแต่ว่ามันอาจจะก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะก็ยังไงก็ดูแลกันอะไรกันแหละครับผมว่าแล้วก็ที่สำคัญต้องตอนนี้คือสำหรับพื้นที่ที่ท่วมแบบหนักจริงๆเลยเนาะก็มีหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือกันอยู่นะฮะศิลปินดาราเยอะมากนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆศิลปินดาราจิตอาสาแล้วก็กู้ภัยของเราแล้วหน่วยงานที่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่อยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆเขานะก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะฮะตอนนี้ สภาพอากาศตอนนี้มันแย่มากมันเอาไม่อยู่นะฮะตอนนี้พูดตรงๆเลยว่ามันเอาไม่อยู่ครับมันหนักเกินมันหนักมากมันปุ๊บปั๊บเหลือเกินนะครับก็มันก็เลยแบบอาจจะอย่างที่เห็นกันนะฮะตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วใครที่บอกว่าเอาอยู่นี่เลิกไปเลยนะเลิกคิดเลยตอนนี้มันหนักมันหนักแล้วมันเข้าข้างแบบวิกฤตแล้วตอนนี้เนาะเอาละครับช่วงนี้20:44 นนะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้ทิ้งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: ของ
4: เฮฟคุ้มคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
3: คุ้มเกิด
4: ครับหมูสับก็มี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมโจอี้ภูวศิษฐ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน

0: 31ตุลา69โหลดเลย
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเจลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเจลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเจลอาโมจินเจลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของพระชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนฮะอยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์อยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับผมที่4689400นะฮะหรือว่าพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่นะสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะโทรมาได้เลยที่เบอร์02-2481366นะฮะและชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: ธร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21นาฬิกา

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองหอการค้าไทยประเมินน้ำท่วม5วันเศรษฐกิจเสียหาย 1.2 หมื่นล้านบาทกดดัน GDP ครึ่งปีหลังศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25 ถึง 29 กันยายนรวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดในหลายภูมิภาคพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในกรณีฐานอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีโดยมีกรอบความเสียหายตั้งแต่ 5,896 ถึง 26,35 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมและความสามารถในการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่อาศัยยานพาหนะสินค้าคงคลังและผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะประเมินได้ชัดเจนหลังน้ำลดโดยคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์หากยืดเยื้อกว่าที่คาดจะทบทวนผลประเมินอีกครั้งสำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเสียหายสูงสุดประมาณ 7,014 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ57ของความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากเป็นศูนย์กำลังเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะภาคการค้าและบริการที่พึ่งพาการเดินทางของประชาชนและแรงงานขณะที่ปริมณฑลเสียหายประมาณ 1,839 ล้านบาทโดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบมากสุดส่วนภาคตะวันออกได้รับความเสียหายประมาณ 2,976 ล้านบาทโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีเสียหายสูงถึง 2,101 ล้านบาทจากน้ำท่วมพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยากระทบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารค้าปลีกและโลจิสติกอย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องหยุดการผลิตมอเตอร์เวย์ M7 สัญจรได้ตลอดสายพร้อมเปิดใช้ฟรีถึงเที่ยงคืน29 กันยายน 2569กรมทางหลวงแรงงานสถานการณ์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 สายกรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุธปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตลอดสายทั้งขาเข้าและขาออกสำหรับบริเวณกม81+900ฝั่งขาออกซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องพร้อมติดตามระดับน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องทางนี้กรมทางหลวงยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ M7 และ M9 จนถึงเวลา 24:00 นของวันอังคารที่29 กันยายน 2569ขอให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7ตลอด24ชั่วโมงมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ยื่นร้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวสั่งให้นายแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ทันทีคณะกรรมการกสทช.ได้รับหนังสือจากกรรมการกสทช.เรื่องขอให้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อกำหนดวิธีการชั่วคราวระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเมื่อวันที่25 กันยายน 2569ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2และถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ในแพทย์สรณะยังคงแสดงเจตจำนงจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานและที่ประชุมกสทช.ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.อื่นจึงขอให้คณะกรรมการสรรหากสทช.ในฐานะคู่ความในคดียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อให้กรรมการกสทช.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อเนื่องคณะกรรมการสรรหากสทช.จึงมีมติให้ออกมาตรการบังคับทางปกครองให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ในแพทย์สรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแรงครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอส ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใด
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถัง
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาระ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
2: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 ตัม8 ขวดแถมขนาด3 ตัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตติ้งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะ21:08 นครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมและฟังกันใหม่นะฮะขอบคุณมากเลยครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาตอนนี้สายหน้าไมค์นะครับอยู่ในสายแล้วพร้อมแล้วด้วยนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอด
3: สวัสดีพี่วาสนาครับผม
4: มาวาดจ้าวาดจ้า
3: เป็นยังไงเนาะพี่วาดพี่วาสนาเน
4: า
3: ะ
4: จ้า
3: ประเวศตอนนี้บางนาเนาะน้ำท่วมไหมจ้า
4: โอ้เพิ่งจะแห้งวันนี้เอง
3: อ๋อเพิ่งจะแห้งวันนี้ใช่ไหมฮะ
4: จ้าม
3: ันจะมาใหม่แล้วนะพี
4: ่
3: มันจะมาใหม่อีกแล้วเนี่ยโอ้โห
4: เ
3: ตร
4: ีย มเต็มอ่ะ
3: จริงจริงจริงจริงฮะ
4: แค่นี้ก็เดินไปซื้อกาแฟกินไม่ได้
3: โอ้โหน่าจะหนักอยู่เนาะแถวตลาดพวกนับวันนี่น่าจะท่วมแบบไปหมดเลยใช่ไหมพี่
4: ใช่
3: โอ้โหอันนี้เพิ่งลดน่าจะขังมานานละ
4: โชคดีว่าอยู่ซอยเปรมไง
3: อ๋อซอยเปรมก็แสดงว่าแต่แถวรามสองนี่ไปหมดเลยใช่ไหมพี
4: ่ไปหมดแล้ว
3: โอ้โหอย่าให้มันตกอีกเนาะพี่เน
4: า
3: ะ
4: ใช่
3: ใน
4: ตอ
3: น
4: น
3: ี้มันทำอะไร
4: แต่ที่น้ำเพิ่งจะแห้งไปเมื่อตอนบ่ายนี่เอง
3: เมื่อตอนบ่ายนี่เองใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช
3: ่แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่แบบขังมีน้ำขังอยู่เนาะพี่เนาะก็ยัง
4: มีแต่ว่าไม่เดินออกไปอ่ะถนนมันลื่นไม่กล้าเดินกลัวล้ม
3: โอ้ต้องระวังเลยพี่อีกอย่างคือมันแบบพอน้ำท่วมไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในน้ำ
4: ใช่
3: นี่แหละสิ่งที่มัน
4: ข้าวสารอาหารแห้งไหมจะได้เอาไปให้อ
3: ะไรนะฮะ
4: ข้าวสารอาหารแห้ง
3: ข้าวสารอาหารแห้งใช่ไหมอันนี้มาให้ผมใช่ไหมผมก็เป็นผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยพี่สมุดประการนี่แบบไปเลยพี่โหบางเสาธงนี่แบบเทพรักบางบ่อนี่คืนนี้มันจะมาแล้วเนี่ยพี
4: ่ต้องรอเหมือนกันนะ
3: ใช่ใช่ครับต้องรอดูว่ามันจะอันนี้ขนาดไหนพี่วาสนาวันนี้ไม่เป็นไรน้ำท่วมแล้วก็เดี๋ยวมันก็ลดไปแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่ครับวันนี
4: ้ภาวนาอย่าให้มันตกอีกแค่นั้นแหละ
3: เนาะอย่าให้มันตกอีกเลยเนาะผมว่ามันไปไหนลำบาก
4: แค่นี้ก็หยุดงาน2วันแล้วเนี่ย
3: โอ้ยโอ้หยุดงาน2วันเลยเหรอครับวันนี้ฮะ
4: เนี่ยจนลูกน้องบอกว่าพี่วาดเมื่อไหร่จะมาทีคิดถึงแล้วก็บอก
3: เดี๋ยวก็นี่ครับไม่ตกแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ตกอีกแล้วล่ะแต่บ้านผมไม่แน
4: ่บอกลูกน้องไปว่าจะเย็นๆพวกเองทำงานกันไปก่อนนะรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ชายเรือไปก็หัวล้อกันใหญ่เลย
3: มันลดอะไรพี่เนาะมันลดละพี่วาสนาครับวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
4: ขอเพลงของใครอ่ะ
3: ของใครอ้าวของใครล่ะทีเนี้ย
4: เออของใครอ่ะ
3: โอ้ของหนูน้ำมนต์นี่เพลงอะไรตีสามใช่ไหมเพลงนี้ฮะ
4: ใช
3: ่โอ้โหนี่พอดีเลยตีสามสามทุ่ม
4: ไม่ได้ฟังมาสองวันแล้วเพลงนี้ไม่มีใครเปิดให้ฟังเลย
3: นี่เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังถ้าไม่ได้ฟังนี่แหละผมเปิดให้ฟังวันนี้เลยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับเพลงนี้
4: ให้ทุกเสียงทุกสายให้น้องหลังไมค์และพิเศษสุดสำหรับเจ้าของเพลงนี้หนุ่มหน้ามนคุณหน้าก่อนน้องบอสธีรพงษ์จ้า
3: ขอบพระคุณครับเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยเพราะว่าน้ำบ้านผมก็น้ำ
4: กำลังใจกันเช่นกันและกัน
3: ขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี
4: ่ว่า
3: พี่ว่าหน้าก่อนวางสายพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะพูดให้ก่อนนะ
3: ได้ครับ
4: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาตาฟันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นจ้า
3: ขอบพระคุณมากครับพี่ขอบพระคุณมากนะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ้า
4: จ้าขอบคุณจ้า
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: เอาละครับผมพี่วาสนานะฮะโทรเข้ามาจากประเวศครับนี่เลยบางนารามสองนะท่วมเหมือนกันนะฮะอีกอย่างน้ำเพิ่งลดไปเมื่อทุกช่วงบ่ายๆนี่เองนะฮะภาวนาอย่าให้มันตกอีกเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันตกนี่มันคือด้วยความที่แบบมันรับน้ำไม่ไหวเนาะมันก็ต้องแบบระบายน้ำออกเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ตกละดีละภาวนาถ้าตกก็แบบเบาๆก็ได้อะสมมติว่ามันมีแบบอากาศเข้ามานะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงดีกว่าเนาะช่วงนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะฮะก็ฟังเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยดีกว่าครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้ยจบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะจากพินุชวิลาวันนะครับผลงานเพลงอกหักทรงทางครับพี่น้องสังกัดภูไทยเล็กคอร์ดครับคำร้องทำนองพานุวัฒน์วิเศษวงศาครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่ภูไทยนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะที่ต้องบอกว่าโอ้โหเพราะมากๆนะครับดนตรีก็แบบกระแทกใจสุดๆเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงอกหักทรงทางนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมได้

ช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโชว์1158และ73ปีทสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะพี่ๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็ขอบคุณที่มากๆที่ขอเพลงกันเข้ามาผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าบางเพลงอาจจะซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะถ้าเวลาเหลือจริงๆนะผมอยากจะเปิดให้ทุกเพลงเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับBye-bye.

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะจะเจอกันเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ก็นะคะเลือกเพลงสนุกสนุกนะคะให้คุณผู้ฟังได้คลายเครียดกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็นะคะยังคงติดกับสถานการณ์ของเรื่องของน้ำกันอยู่นะคะก็เลยเอ้านะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะนะจะได้คลายเครียดนะคะคลายกังวลกันบ้างกับเพลงสนุกสนุกวันนี้เลือกมา3งานเพลงนะคะฮิตมาราธอนของเราเริ่มต้นมากับอะไรจะเกิดให้มันเกิดคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีนะคะแล้วก็ต่อด้วยตอนนี้เธออยู่ไหนค่ะพี่ฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดีเจยังจำท่าเต้นได้เกือบหมดเลย เป็น FC เขานะคะแมงปอชนิชากับนางสาวแนนซี่ค่ะสามงานเพลงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะนะคะก็สัปดาห์ส่งท้ายเดือนกันยายนนะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่28กันยายน2569นะเดือนนี้มี30วันเนาะ28 29 30นะคะแล้วก็เราก็จะเข้าสู่เดือนที่10นะคะเดือนตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายปีเนาะปลายปี2569แล้วคุณผู้ฟังนะคะก็เราจะผ่านไปด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังเรื่องดีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันจริงๆนะคะสำคัญที่สุดคือกำลังใจที่เรามีให้การกำลังใจของตัวเองนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเราเองเนี่ยดีที่สุดนะคะแล้วก็ยังได้รับกำลังใจดีๆจากทุกๆคนตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเราจะเป็นกำลังใจให้กันนะคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอ่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรเข้ามาได้เลยเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามอยู่ตอนนี้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทMCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะออนไลน์ตอนนี้เราไลฟ์อยู่นะคะไลฟ์อยู่ที่เพจ LTM FM 95เผื่อว่าช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังบอกว่าเปิดหาทางวิทยุไม่เจอเลยนะคะก็เข้ามาทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเรามีไลฟ์ทุกชั่วโมงเห็นหน้าดีเจทุกคนเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีบางท่านที่เดินทางมาจัดรายการไม่ได้นะคะอาจจะติดในเรื่องของน้ำท่วมก็จะมีโฟนอินบ้างแต่ปกติแล้วเนี่ยก็จะไลฟ์เห็นหน้ากันทุกชั่วโมงนะคะส่วน อีกหนึ่งวิธีที่ง่ายมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะที่ตันอยากจะแนะนำนั่นก็คือดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันไว้ในมือถือเลยนะคะกับแอป MCOT Connect อันนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีแค่ลูกทุ่งมหานครเท่านั้นนะคะยังมีรายการวิทยุอื่นๆของทางอสมทด้วยแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยนะคะรวมทุกคอนเทนต์อยู่ที่นี่ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะหน้าใหม่นะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาปุ๊บขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเลยปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยแหละนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ02-248-1366นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยคุณผู้ฟังนะคะทาง SMS พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่46894400นะคะ4689400นะคะใครถนัดแบบไหนสะดวกแบบไหนก็เชิญได้นะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายสมาชิกของเรากันสักนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับเพจที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเนาะสวัสดีพี่บอลวีนะคะพี่บอลวีวีรศักดิ์นะคะพี่แอมแอมนี่คืออะแฮมนี่เหรอเหมือนทักทายดีเจไม่ได้บอกชื่อใช่ไหม พี่ธนวุฒินะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะพี่กฎชมนนะคะน้องบอยดาวพระสุขพี่ลำดวนพี่ลำดวนนะคะพี่สงวนศรีนะคะแล้วก็น้องๆแกงฟอดีเจนะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกดไลฟ์ปุ๊บนี่มาเลยนะเด้งเลย จริงๆน้องหนูดีที่มาคนแรกเลยนะเขาต้องแบบว่าโน1อืมนะแล้วก็น้องไบค์นะคะน้องแชมป์นะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่สิริพรด้วยบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะพี่นารีพี่สุนิสาลุงต๋อยนะคะพี่ตรินกฤตนะคะขอบคุณมากๆทุกช่องทางตัวนี้ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงมารับสายหน้าไมค์นะคะใครที่อยากคุยสายนะคุณผู้ฟังขานะคะอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะ022481366นะคะมานะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังนะคะจัดให้สักหนึ่งงานเพลงตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราฟังเพลงสนุกๆกันไป3เพลงเราฟังเพลงช้าๆสักเพลงหนึ่งกันละกันนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วจากชลบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่วานะคะพี่ว่าเป็นขา
2: ค่ะพี่ว่าค่ะ
1: พี่ว่านะคะพี่ว่าค่ะโทรมาจากชลบุรีใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคสัตหีบเหรอคะ
2: พัทยาค่ะ
1: พัทยาพัทยากลางนะคะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ทางชลบุรี
2: ฝนตก
1: ฝน
2: ท่วม
1: ใช่ไหมคะแล้วตรงที่พี่ว่าอยู่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ไม่ท่วมค่ะ
1: ไม่ท่วมหนาโอเคพัทยากลางเนาะโอ้ได้อยู่ได้อยู่เพราะว่ามีบางช่วงบางพื้นที่ของชลบุรีที่น้ำเยอะเหมือนกันนะในตัวอำเภอเมืองด้วยเนาะทางลงทางด่วนจากที่เรามาจากบางนาอะไรเงี้ยนะเหมือนจะอย่างนั้นแต่น่าจะเริ่มลดแล้วไหมคะช่วงนี้พี่ว่าค่ะพอจะทราบไหมคะ
2: ลดแล้วมั้งคะ
1: เน
2: า
1: ะ
2: มั้งเลยนะ
1: มั้ง พี่ยาบอกพี่ว่าบอกว่าก็ไม่ได้ไปแถวนู้นเหมือนกันเพราะอยู่แต่พัทยากลางเออนะคะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้โทรเข้ามา

0: ี่ยนไปนะ
1: เสียงเปลี่ยนแล้วหนูหรออื
0: ม
1: ใช่อ่ะคนเดิมอาจจะสวยขึ้นนิดนึงแต่ว่าต้องเข้ามาดูในไลฟ์โอเคค่ะพี่ว่าขอบคุณมากๆเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับหมอดูหมอใจนะจ๊ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ด้วยนะคะพี่วาจากชลบุรีนะคะแนะนำงานเพลงเมื่อสักครู่นี้มีแฟนๆถามมาว่าเพลงอะไรนะนะคะหมอดูหมอใจนะจ๊ะงานจาก2ศิลปินนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะเพลงนี้เคยติดชาร์ตกับเราเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนาะนะคะไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วหรือว่าต้นปีอะไรประมาณนี้นะคะนะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะสายหน้าไมค์ใครที่อยากจะจ้องสายนะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะน้องกวางรอรับสายอยู่ที่

0824481366นะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีคุณแม่ทันวิชานะคะพี่คนไม่สวยไม่จริงอ่ะสวยอยู่แล้วเนี่ยเราไปเถียงเขาด้วยนะแล้วก็พี่เฉลียงนะคะสวัสดีค่ะพี่ณวชนด้วยนะคะเสียเปียกนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะแล้วก็พี่กฎชมนพี่นักรบพี่ประธานนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์บอกทักครับพี่สาวแล้วก็พี่สมยศด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันผ่านทาง Facebookเพจของเรานะคะ Facebook Fan Page ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะกดไว้เลยนะคะนะคะจะได้ติดตามข่าวสารของเราได้ตลอดไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมอีกคุณผู้ฟังขานะคะจะบอกว่าตลอดทั้งปีจริงๆนะคะสำหรับกิจกรรมมหานคร Family นะจ๊ะนะแล้วก็เพิ่มเติมพี่อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเอาข้อความหายไปแล้วพี่วิจิตรนะคะพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์แล้วก็พี่อีกวิจิตรเหมือนกันด้วยเดี๋ยวต้องอ่านเดี๋ยวไม่ครบคนอันนี้พี่วิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนแล้วก็พี่ชวนัทด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะทาง SMS ล่ะนะคะ4689400นะคะมี SMS แนะนำงานเพลงอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้เข้าไปอยู่ในชาร์ตเราด้วยเนาะนะสวัสดีพี่โชคชัยนะคะเพิ่มเติมแล้วก็คุณนาตาลีด้วยนะคะฮัลโหลนะคะทักทายนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังไมค์เข้ามากันเยอะเลยนะคะเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้สุดๆเลยขออนุญาตจัดเพลงเก่าๆให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะคะคุณปู่สีมาจากลำปางเนอะบอกว่าขอฟังสอนคีรีสีประจุ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากงานเพลงน้ำท่วมนะคะสอนคีรีสีประจวบนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ผลงานการประพันธ์นะคะคำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดงานเพลงลูกทุ่งกันต่อนะคะงานจากพี่มดรังสิมันเพลงนี้รอสัญญาใจค่ะ

0: ปรบมือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: มหานครแลนด
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: แถมให้หนึ่งงานเพลงก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะจากทาง Facebook Live จัดให้เลยนะคะ

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
1: Pulse
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: 2งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะที่จบไปกับดอกไม้ในป่าช้างานจากพี่อัมพรแหวนเพชรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกลับไปถามเมียเธอดูก่อนนะคะสุนารีราชสีมาเพลงนี้ฝากมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่พรรังสิตนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เช่นเดียวกันนะคะพี่นิดจากรามินทรา40นะคะฝากเพลงนี้เข้ามาคนล่าฝันนะจัดให้เลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะพี่นันค่ะ
2: สวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยที่สุดใน3โลก
0: โอ้โหทำไมปากหวานได้ขนาดนี้คะเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์ทานอะไรคะเนี่ย
2: โอ้ยมะขามหวานที่ว่าหวานเราจะไม่หวานเท่าคนเลย
0: เนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์พี่นันขาที่เพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะมีฝนด้วยหรือเปล่าม
2: ีค่ะครับตกหยุดตกอยู่แบบนี
0: ้แต่ไม่ได้ตกเยอะมากจนถึงกับน้ำท่วมใช่ไหมตกเยอะไหมคะ
2: ตกแล้วมันก็ตกเยอะแล้วก็หยุดไปหยุดกระทั่งแล้วก็ตกมาอีกจริงไหม
0: ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีน้ำท่วมใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอเค
2: ปีนี้น้ำไม่ท่วมปีนี้น้ำท่วมมาข้างแต่ที่ไหนตลาดไม่ท่วมเลยนะเมื่อปีที่แล้วนี่ตลาดท่วม6รอบเดือนเดียว
0: โอ้โหค่ะ
2: สงสารก็ล้างพื้นมีแต่โครนด้วย
0: น
2: ั่
0: นส
2: ิน
0: ั่นสิแล้วตอนนี้ก็เนี่ยนะคะทางนี้ก็เหมือนกันนะเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปกติไม่ค่อยได้คุยกับพี่นันชั่วโมงที่2เพราะว่าพี่นันจะฝากเป็นเพลงเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเปิดให้เป็นชั่วโมงแรกแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งได้อยู่เพื่อชีวิตได้
2: เพราะเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเดือนครึ่งแล้ว
0: นั่นนะสินะคะก็เลยเอ๊ะวันนี้โทรไปใครจะรับสายบ้างเนาะนะคะ
2: แล้วลูกตาลถ้ามีโอกาสมาเที่ยวงานลูกค้าดำน้ำนะวันที่8ถึง17
0: อะไรนะคะพี่นันขออีกที
2: งานอุ้มพระดำน้ำในเดียวในโลก
0: งานอุ้มพระดำน้ำโอ้เคยได้ยินค่ะแต่ว่ายังไม่เคยไปเห็นกับตาสักทีนึง
2: มีโอกาสก็มาในเดียวในโลกไปเห็นไหม
0: จะ
2: เดือดน้ำด้วย
0: ค่ะช่วงเดือนตุลานี่เหรอคะที่จะถึงเหรอคะ
2: ใช่ค่ะวันที่8ถึงวันที่17พิธีอุ้มอัญเชิญพระลงน้ำจริงๆวันที่11
0: ค่ะแล้วเขาจัดที่ไหนคะพี่นันที่วัดหรือว่าที
2: ่วัดไตรภูมิที่ในอำเภอเมือง
0: ที่วัดไตรภูมิอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อได้เลยขอบคุณพี่นันมากๆถ้ามีโอกาสจะต้องไปสักครั้งอยากให้ไปเห็นกับตาเนาะนะคะเห็นแต่ในภาพ
2: ก็มีดาราน้องฟิลเข้ามาแสดงด้วยนะแสดงเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่7อะไรอย่างเงี้ย
0: รู้จักกันนะพี่ฟิลกิตติกรใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เขาเป็นพระเอก MV หนูง่ายสมัยก่อนเขาเป็นอ๋อแล้วก็เขาเป็นพระเอกที่เล่นละครจากวงใช่ไหมล่ะ
2: ใช่เข้ามาแสดงละครเวที
0: โอ้น่าดูเดี๋ยวคอยติดตามภาพในโซเชียลไปก่อนละกันปีนี้เนาะ ได้ค่ะวันนี้พี่นันก็ยังคงขอเพลงของพี่นัทกิตติสารนะคะ
2: ใช่ค่ะพี่นัทจะอ้วนขึ้นเนาะไม่ขมวม
0: ไปแซวเขาไม
2: ่ดูหน้าขมวมขึ้นไปเยอะอะไรพี่นัท
0: เขาสมบูรณ์นะคะ
2: เขาจะมีอยู่ดีเขาเป็นอิสระแล้วเขาก็เลยกินดีอยู่ดี
0: นั่นแหละนะคะเพลงนี้ตันเหมือนยังไม่เคยเปิดเลยพี่นัน
2: ใช่ไหมมันเพราะอย
0: ู่ได้เลยหนึ่งใจทำไมไม่เลือกหนึ่งคนถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคได้เลยแล้วพี่นันอยาก
2: จะเลือกคนเดียวเลือกตอนนี้เลือกคนเดียวอยู่ไงเลือกพี่นัน
0: โหพี่นันนึกว่าจะตอบว่าเลือกคนเดียวเลือกน้องลูกตาอย่างนี้สิเราคุยกันอยู่เนี่ยเราคุยกันอยู่แท้ๆใจคุณใจค
2: ุณนี่เลือกทุกวันน้องพี่นันนี่เลือกเป็นบางวันไง
0: ไม่พี่นันคุยกับหนูอยู่แต่พี่นันนึกถึงคนอื่นดูสิคุณฟัง
2: ยังไงน้องลูกตาลก็ต้องดีใจอยู่แล้ว
0: หยอกเล่นแซวเล่นเฉยโอเคได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่นันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
2: น้องลูกตาลนำเลยค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคค่ะขอบคุณมากๆพี่นันรักษาสุขภาพด้วยนะ
2: จ้าขอฝากไปให้พี่สุดยอดหน่อยนะบางสะพุงเด้อ
0: ได้ฝาก
2: แล้วก
0: ็
2: พี่คุณบัวขาวรามคำแหงใน118
0: จ้ะ
2: แล้วก็คุณมานัทนครเสี่ยมาได้วันนั้นจะฝากไปให้พี่ตอนปี3ยังไม่ดับหรอก
0: โอเคได้เลยได้เลยค่ะพี่นันขอบคุณมากๆนะคะ
2: น้องต้องถามที่บ้านน้ำท่วมไหมพี่ไม่ได้ถามเลย
0: ไม่ท่วมค่ะแต่ว่ามีบริเวณถนนแต่ว่าแห้งแล้วค่ะพี่นันขอบคุณมากมากเลย
2: มันเป็นน้ำคลองหรือว่าเป็นน้ำที่ระบายไม่ทัน
0: น้ำฝนนี่แหละค่ะใช่น้ำฝนนะคะแล้วก็ทยอยระบายไปค่ะค่ะ
2: เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นอะไรตอนนี้เวลาที่เราโทรอะไรก็ไม่ดีเท่ากำลังใจน้องทุกตันนะ
0: ใช่ที่สุดเลยใช่ที่สุดเลยค่ะ
2: ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่นันมากๆเลยนะคะจากเพชรบูรณ์เอาละค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟัง4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้แบบเพลิน

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เสียงงานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคคุณผู้ฟังนะคะเป็น4เพลงที่แบบโอ้โหนะเท่ๆอ่ะเสียงเท่ๆนะคะจาก4ศิลปินนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเริ่มต้นขบวนพาเรตนะคะที่พี่นันตั้งไว้ให้ตั้งขบวนไว้ให้นะคะงานจากพี่นัทกิติสาร1ใจทำไมไม่เลือก1คนนะคะจากสายหน้าใหม่แล้วก็ต่อด้วยฝากแฟนผมด้วยเดวิดอินทีนะคะแล้วก็มาที่ข้ามันลูกพุ่งนะคะในเวอร์ชันของพี่ไทยธนาวุฒิแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับชัยโยธนวัฒน์หนุ่มเมืองเพชรนะคะ4งานเพลงกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะตอนนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่พบบอกอยากให้ดีเจอู้กำเมืองจังเลยครับอู้กำเมืองนี่มันอู้ได้เหรอเจ้าแต่ถ้าอู้งานนี่ก็มีบ้างอยู่ไม่มีเนี่ยมาเจอคุณผู้ฟังทุกวันเนี่ย6วันแล้วนะตอนนี้เอาจริงๆนะคะแล้วก็พี่ณรงค์นะบอกรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะคุณแม่ทันพิชาบอกยาวไปพรุ่งนี้หยุดอีกวันนะคะก็พักผ่อนนะอยู่บ้านสวัสดีแม่น้องด้วยนะคะนะคะแล้วก็พี่ธนกฤตนะบอกว่าฟังมานานพอสมควรแล้วครับนะคะวันนี้แวะมาทักทายนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่จรัญทองบัวพี่เล็กยินดีนะคะสวัสดีค่ะพี่สงกรานกิ่งแก้วเนี่ยเขาบอกว่าอยากรู้จักพี่นันเพชรบูรณ์พี่นันน่าจะฟังอยู่นะ

บอกว่าผมเนี่ยก็คนเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็จากเพชรบูรณ์เนี่ยมานานมากๆแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ที่จันทบุรีอำเภอท่าใหม่เป็นพ่อครัวเป็นเชฟอยู่ที่ร้านอาหารนะอ่ะนะ

้นนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยพี่วิจิตทองเดชหรือว่าอ๋อพี่หนุ่มกู้ภัยเขามีหลายชื่อไงเขามีหลายชื่อนะคะทักทายบอกสวัสดีน้องลูกโนดนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาด้วยอ่ะเสียเปียกนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะพี่เที่ยงจากนวมินฝากเข้ามาในเพลงนี้มักอายหลายเด้อมันมากเกินไงต้องหลายหน่อย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้นะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องพรจันทพรนะคุณผู้ฟังนะคะเจ้าของงานเพลงปูหยีบอิปิอิปิเออหนาๆๆ นะคะคนเดียวกันนะคะครั้งนี้มาในเพลงกำลังใจที่ไกลกันจังเออนะฮะชื่อเพลงดีนะเนี่ยนะจากสังกัดพอดีมวนสตูดิโอนะคะคำร้องทำนองโดยนิกสเลอร์ปี้และเรียบเรียงโดยเผ่าสตูดิโอค่ะ

0: ฝากไว้ด้วยนะคะงานเพลงเพราะๆนะคะจากน้องพรจันทพรกำลังใจที่ไกลกันจังนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนะปกติเขาจะส่งมาแต่เพลงสนุกๆนะคะแต่รอบนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วซึ้งกินใจนะคะความหมายดีมากๆใครชื่นชอบเพลงนี้กำลังใจที่ไกลกันจังพรจันทพรนะคะสามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้มีแนะนำเข้ามา2สายเลยนะคะดอกชบาสีแดงนะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่6นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยทั้งจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่พลสุโขทัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยแล้วก็เมื่อสักครู่เสียเปียกบอกอยากฟังใจจะขาดและ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยฮิตที่4นะคะคนึงนิดงานจากปรางทิพย์ด้วยค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: มีคนแอบกรี๊ดเสียงของพี่ต่ายรทัยอยู่ทาง Facebook ด้วยนะคะสิมาฮักอย่างตอนนี้นะคะงานจากต่ายรทัยนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากมาจาก Facebook นะคะพี่เล็กยินดีนะคะแต่ว่ามีคนอื่นๆร่วมกรี๊ดไปด้วยนะคะ FC ของพี่ต่ายอะนะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ลาไปกับงานก้อนหินละเมองานจะ show after six นะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกท่านบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: าความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.

0: ที่ประสบอุทกภัยในช่วงนี้ค่ะเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะจากพี่กล้วยคองหอยโข่งนะคะแล้วก็ขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งกับน้องวินอีกหนึ่งผลงานเพลงปิดท้ายค่ะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอจากหนึ่งอภิชาตนะคะสามผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้ในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยกับสิงกระบะต้อมพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกพื้นที่นะคะแล้วก็ผู้ประสบเหตุทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้และยิ่งวันนี้นะน้องเมย์ไปลงพื้นที่มาโอ้โหเห็นความยากลำบากของทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็รู้เลยว่าการที่แบบไม่ได้อาบน้ำ3วันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีน้ำประปาให้ใช้นะคะหรือว่าคนที่เป็นชุมชนที่มีผู้ป่วยติดเตียงมีเยาวชนมีเด็กน้อยมีคนที่เขาต้องฟีดอาหารน่ะโอ้มันลำบากมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องรอคอยด้วยความหวังเพราะว่าหลากหลายพื้นที่เข้าถึงยากมากๆนะคะบางพื้นที่นี่ระดับอกแล้วอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าจากการที่เอาเรือเข้าไปเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยก็คือถ้าเจ้าหน้าที่แบบเต็มเรือนะคะบางทีก็มีขูดพื้นเหมือนกันนั่นหมายความว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็เริ่มมีระดับน้ำที่ลดลงแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆแล้วก็วันนี้ที่ไปเนี่ยก็ยอมรับว่าก็ยังมีฝนตกอยู่นะฝนตกซ้ำเติมอยู่ดีนะคะแล้วหลายๆคนก็จะพูดเสมอเลยว่าโอ๊ยพอแล้วเลิกตกได้แล้วอะไรเงี้ยโอ้เราเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าหุ้ยพอแล้วระดับน้ำมันสูงมากๆแล้วแล้วถ้าแบบตกอย่างเงี้ยต่อไปอ่ะมันก็ประมาณนึงแล้วเรารู้สึกเลยว่าแบบมันเห็นความยากลำบากแต่ความน่ารักนะคะวันนี้น้องเมย์ไปลงพื้นที่คลองจันทน์กับเสรีไทยมี2ที่นะคะตอนแรกก็ไปคลองจันทน์ก่อนแล้วก็ไปเสรีไทยแล้วก็กลับมาคลองจันทน์อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเป็นมื้อถือว่าเป็นมื้อกลางวันได้ไหมอ่ะเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยไปถึงสาทรนะคะมูลนิธิเนี่ยตอนประมาณสัก7 โมงเช้าแล้วก็ตื่นเหรอเรียกว่าไม่ได้นอนไม่ได้นอนเพราะกังวลกลัวว่าจะตื่นสายถ้าตื่นสายเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันรถของทีมงานเนาะแล้วก็ทางมูลนิธิเองด้วยนะคะไปถึงปั๊บก็ลงไปที่นี่แหละไปที่คลองจันนะคะความน่ารักก็คือเวลาที่เราเอาข้าวไปให้อ่ะจะมีชาวบ้านตะโกนมาบอกว่าได้แล้วไปให้แฟตต่อไปได้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็จะมีชาวบ้านบางกลุ่มที่บอกว่าโอ้ยน้องเมย์ไม่เป็นไรแฟตนี้ดูแลตัวเองได้เพราะว่าใกล้ถนนสามารถออกไปซื้อของสดได้แล้วก็มีการตั้งครัวแบบโรงทานขึ้นมาเองกันในแฟตอ่ะแสดงว่าแฟตนั้นอ่ะเขาเพิ่งพาตัวเองได้เขาก็จะบอกมูลนิธิต่างๆว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องมามีทำป้ายด้วยว่าแบบดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยน่ารักมากตอนแรกก็มีน้องๆแบบเอ๊ะพี่เขาไหวจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่พอดูจากสีหน้าดูจากการร้องขอหรืออะไรเงี้ยนะก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีกับแฟดนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบยั่งยืนนะทำอาหารเองได้ออกไปซื้อเองได้แต่ต้องยอมรับว่าแฟดนั้นอยู่ติดถนนประมาณนึงถ้าเทียบกับแฟดที่อยู่ด้านในเข้าไปอีกอ่ะอันนั้นน่าจะเข้าถึงยากแล้วก็หน้าที่ภารกิจของน้องเมย์วันนี้ก็หนึ่งเลยคือนำอาหารเข้าไปให้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการที่อพยพคนจากด้านในที่อยากจะออกข้างนอกอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแทรกเข้ามาเล็กน้อยสำหรับผู้ป่วยที่เขามีอาการอาหารเป็นพิษต้องบอกว่าระวังมากๆเพราะว่าอาหารที่เขาบริจาคมาบางครั้งเขาทำตอนเช้าแล้วมันแจกหลายที่อ่ะกว่าจะมาถึงที่เราบางทีมันอาจจะเย็นแล้วแล้วก็อาจจะบูดได้ดังนั้นขออนุญาตจริงๆอยากจะให้เข้าใจผู้ที่มีจิตศรัทธาเขาตั้งใจแล้วเขาตั้งใจดีแต่ว่าคุณเองอ่ะอาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าอาหารบูดหรือเปล่ากินได้หรือเปล่าถ้ากินไม่ได้ เอาจริงๆไม่อยากให้กินเลยเพราะว่าวันนี้มีเคสๆนึงที่เป็นแบบอาหารเป็นพิษทั้งอาเจียนทั้งถ่ายเหลวแบบเยอะมากจนหมดเรี่ยวแรงจนแบบต้องหิ้วออกมาเออแล้วถ้าสมมติว่าไม่รู้จักที่จะจิบน้ำหรือมีเกลือแร่ไว้บอกเลยว่าสามารถอยู่ในสภาวะช็อกและเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้มันจิบน้ำเรื่อยๆนะคะจิบน้ำเรื่อยๆต่อให้เราแบบถ่ายเหลวหลายครั้งจนหมดเลี้ยวหมดแรงยังไงก็ต้องฝืนจิบน้ำเข้าไปเยอะๆนะคะดูแลตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้แบบหนูไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงคือสงสารมากๆแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าเราท้อไม่ได้เรายังไงเราก็ต้องสู้อ่ะถ้าเราท้อแล้วเขาจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยและยิ่งนับวันเนาะยิ่งนานเข้าการร้องขอหรือการที่แบบอาหารไปไม่ถึงมันยิ่งหนักมีบางบ้านบอกว่าไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะ3วันแล้วอ่ะคือแบบมันหนักมากจริงๆคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเป็นกำลังใจให้นะอ่ะขยับจังหวะมาเป็นเพลงที่แบบสนุกสนานกันบ้างไม่อยากให้เครียดนะคะก็มาดีคะอยากจะให้รู้สึกว่าเออก็มาเด้ไม่ว่าจะเหตุการณ์เลวร้ายขนาดไหนก็มาดีจ้าอะไรเงี้ยนะคะผลงานเพลงนี้จากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจใครที่อยากโทรศัพท์อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในชุมชนนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาร้องขอความช่วยเหลือได้ด้วยนะคะ022481366ค่ะ022481366ผลงานเพลงนี้ก็มาดีค่ะ

0: ายไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
1: เป็นอะไรแล้ว
0: ป่วยอยู่นะเป็นเบาหวานอยู่ตั้งนานแล้ว
1: เอาเป็นเบาหวานอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่ค่อยสบายแบบนี้อ่ะล่ะทรงไหมหรือว่าแบบแย่ลงหรือว่าดีขึ้น
0: ไม่มี
1: ฮะ
0: ไม่มีอย่าแย่ทำไมอ่ะน้องเว
1: ก็แสดงว่าทรงตัวใช่ไหม
0: ใช่อยู่พอดีพอดี
1: ดูแลตัวเองให้ดีเนอะวันนี้กินข้าวกับอะไรจ๊ะ
0: พี่กินกับแกงส้ม
1: แกงส้มหวานหรือเปล่า
0: หลายย่าง
1: หวานหรือเปล่า
0: ไม่ใส่น้ำตาลน้องเวคนใต้ไม่ชอบใส่น้ำตาล
1: อ๋อแล้วเป็นเบาหวานได้ไงล่ะเนี่ย
0: รู้ได้กรรมพันธุ์เห็นหมอบอก
1: โอเค
0: เดิมมันสมบัติเดิมมัน
1: เป็นเรื่องของการผลิตอินซูลินนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ไม่รู้ตัวเมื่อก่อนก็กินเยอะนะ
1: อันนั้นไง
0: เป็นเจอตั้งแต่ปี53
1: อันนั้นไงแสดงว่าเราไม่ได้ตรวจสุขภาพทุกปีเป็นประจำใช่ไหมเรา
0: ไม่ตรวจมั่งไม่ตรวจมั่ง
1: นั่นไง
0: ถึงตรวจก็กระโบมันเป็นตอนเป็นนั้
1: น
0: 175น้ำตาล
1: จับได้เรื่อยๆเลย นะวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
0: นี่กำลังติดยามีฝนตกอยู่เป็นเดือนแล้วไม่ได้ทำงานเลย
1: โอ้แล้วเอาอะไรกินน่ะ
0: ฮะ
1: เอาอะไรกินแล้ว
0: อ๋อแต่ว่าใช่แต่ว่านั้นปักง่ายเลยก็มีซื้อแค่ข้าวสารอะไรก็ปักมันเยอะแยะปลูก10บาทไม่ถึงไม่ปลูกก็10บาท10บาทเยอะแยะเลยน
1: ้
0: ำท่วมไหม
1: ฮะ
0: เจอน้ำท่วมไหมโรงเรียน
1: วันนี้บ้านหนูน้ำไม่ท่วมแต่วันนี้ออกไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วม
0: พี่เจอมาแล้วปีที่ผ่านมาที่อันไหนนะแล้วพี่
1: ไม่ดูทีวีไม่เล่าวันนี้ออกต้องหลายช่องหนูอะ
0: อ๋อไม่รู้ไม่ได้ดูเลยนอน
1: นั่นไงก็เลยไม่เห็นน้องเมย์ออกทีวีเลยน่ะ
0: เฮ้ยนอน
1: สโลสเลอยู่เนี่ย
0: ว้าย
1: หมดแรงอ่อนล้า
0: ว้ายคนนี้มากรีดยางอยู่มาเพิ่งมัน
1: รอแล้วทำยังไงอ่ะกรีดยางไม่ได้เป็นเดือนอ่ะ
0: ก็นั่นแหละกินลูกสาวส่งให้มั่ง
1: อ๋อหรอ
0: ก็มีข้าวสารแล้วไม่ได้ไปจำมนมั่งอะไรแบบนี้เล็กน้อย
1: อ๋อมีข้าวสารนะแล้วกลับอ่ะกลับเอาจากไหนอ่ะ
0: พี่ชอบปักน้องเมย์พี่เมย์ก็ชอบปลา
1: ชอบอะไรนะ
0: ชอบกินแต่ปัก
1: อ๋อกินผักก็เลยปลูกเอาอย่างเงี้ยหรอ
0: ซื้อนะแต่ว่ามันปลูกแต่บ้านมีตลาดนัดทุกวันมีทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ว่านั้นบอกว่าอย่างละ10บาท10บาทปักเลี้ยงกันเยอะแยะน
1: ้อง
0: เมย
1: ์ที่ว่าผักผักเลี้ยงผักผักไข่อะไรเงี้ยหรอ
0: แล้วกินกันเบื่อได้น้องพี่เจ้าแกงเลียง
1: อ๋อโอเคเอ้ยแต่ว่าคนใต้
0: ม
1: ัน
0: มียอดส้มมากด้วย
1: คนใต้นี่ขาดแกงส้มไม่ได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แกงส้มครับแกงส้มใส่ปลาย่าง
1: หรือบางทีก็แบบแกงเหลืองแกงอะไรเงี้ยเนาะมีเยอะเลย
0: ใช่ก็เรียกแกงเหลืองแต่ว่าใส่ปลาย่างกิโลเราเป็น280อยู่นั้น
1: อ่าฮะค่ะได้เลยแล้ววันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: เพลงอย่างเดิมเหมือนเดิม
1: โอ้ยลูกรักอะหรอ
0: ใช่ก็รักหน่อยเดนี่เยอะแล้วพี่รักเป็นเจ้ากว่า
1: โอเคก็ได้น้องต้นข้าวสุปรียานะ
0: ครับผม
1: จากใจต้นข้าวมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ไอ้ทุกเสียงทุกสายและที่คนควังอยู่นั้น
1: ครับ
0: คนนอนหลับไม่ต้องควังนะ
1: เอ้ยสะดุ้งตื่นมาเลย ดีดขึ้นมาโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์ไปให้นะ
0: ได้บุญกุศลเยอะๆนะน้องเมย์นะช่วยคนอยู่ทำบุญพี่ก็ไปทำบุญส่วนของพี่นะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้ยางจากสองทางวันนั้นก็เดี๋ยวก็จะไปถึงกินตาลเจแล้วจะกลับไปอ่านใหญ
1: ่ได้บุญไหมไม่รู้แต่รู้ว่าได้ช่วยนี่แหละ
0: ตายไม่เดี๋ยวก็ได้แต่จำไปทุกวันจำไม่เลือกเผื่อเราตายไปจากไปไม่ได้ตายเลยเป็นสักอย่างน้องเมย์ดูจากน้องเมย์เองประมาณเยอะแยะก็ช่วยคนแล้วก็เป็นบุญกุศลแล้ว
1: ครับผมได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะจากใจต้นข้าวนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะเอ็นดูโทรมากี่ครั้งนะคะก็ขอแต่เพลงน้องต้นข้าวสุปรียาตลอดเลยนะคะอ่ะยังมีพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมอยู่บ้างนะคะก็รายงานสถานการณ์พื้นที่มาได้ด้วยนะมีคนบอกว่าระวังจะวูบนะน้องเมย์พักผ่อนไม่เพียงพอไม่วูบหนูแอบหลับตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ไปลงพื้นที่กับพี่ๆเนี่ยก็ถือว่าไปในฐานะกู้ภัยเนาะไม่รู้อย่างที่บอกไม่รู้ได้บุญหรือเปล่าแต่ได้ช่วยอ่ะแน่ๆอ้าวผลงานเพลงวันนี้ค่ะจากใจต้นข้าวสุปรียาจัดให้ในช่วง

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่เดินลุยน้ำนะคะแล้วเริ่มปวดเส้นยึดตึงอย่างเงี้ยกลับมามันต้องนวดนะเพราะว่าตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าอุ๊ยสบายแค่น้ำระดับแบบเข่าระดับเอวเองอ่ะเดินมันคงไม่เท่าไหร่หรอกมั้งนี่วันนี้เดินจากซอย1ไปซอย79รู้ซึ้งเลยโอ้ปวดสุดๆปวดหนักๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกปวดแบบนี้นะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะคะไม่ว่าจะปวดต้นคอบ่าไหล่ขาเขออะไรอย่างงี้เส้นยึดตึงนะนั่งหน้าจอนานๆขับรถทางไกลหรือเดินน้ำท่วมอย่างที่น้องเมย์เดินในวันนี้นะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินอ่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองค่ะตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดจ้าแถมนะจ๊ะแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดเลยโทรค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปไมเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้มายิ้มกันหน่อยนะคะกับยังยิ้มง่ายจากเบียร์พร้อมพงค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: างวัลน้ำใจด้วยนะครับเสียงปรบมือหน่อยครับในห้องส่งครับนะฮะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวนะคะที่น้องเมย์ได้พบได้เจอในเรื่องของอุทกภัยในวันนี้แหละเออนะที่อยากจะให้ระมัดระวังมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของ กระแสไฟฟ้าเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเครื่องใช้ไฟฟ้ามันชำรุดเพราะว่าโดนน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยพอน้ำเริ่มลดระดับลงบางคนน่ะชะล่าใจค่ะไม่ยอมตัดไฟก่อนที่จะไปจับนู่นจับนี่อ่ะบางทีมันช็อตแล้วมันตุยเด้อเออหนูอยากจะให้เรามาระวังเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่าเจอหลากหลายครั้งแล้วแล้วเขามีเพจนึงที่เขาถามขึ้นมาน่าสนใจมากว่าคนหาดใหญ่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วมีอะไรจะบอกคนกรุงเทพบ้างไหมนะคะคนหาดใหญ่เขาก็จะมีมาคอมเมนต์แบบว่าระวังไฟระวังไฟช็อตนะคะมีคนบอกว่าให้มีถุงพลาสติกนะบางอย่างเนี่ยที่มันแบบว่ายกเคลื่อนย้ายไม่ได้ให้ใช้ถุงพลาสติกใหญ่ๆเลยแบบบิ๊กๆเลยมันมีนะคะคลุมมันไปเลยแบบว่าใช้แบบอะไรนะแปะเทปได้หรือถ้าไม่มีกระสอบทรายคนหาดใหญ่เขาก็มีแนะนำคนกรุงเทพว่าให้เอาถุงพลาสติกนั่นแหละใส่น้ำนะคะแล้วก็วางแทนกระสอบทรายอะไรเงี้ยคือมันมีหลากหลายมากๆเลยนะคือน่ารักมากๆคนไทยอ่ะ แล้ววันเนี้ยที่หนูไปใช่ไหมหนูก็จะได้พบกับสิ่งประดิษฐ์ที่คนไทยประดิษฐ์เพื่อลอยตัวออกมาซึ่งโคตรเท่คือมันเท่มากหนูเห็นแล้วหนูแบบว้าวนี่มัน Amazing Thailand มากเลยคนไทยมีความครีเอเตอร์ที่สุดในโลกกว้างที่หนูพบเคยเจอมาคนไทยมีความสนุกสนานในทุกรูปแบบที่เราจะทำได้เราสามารถมีที่นอนลมมีอะไรนะที่นอนก็เอามาเป็นแพเนาะแล้วก็มีโฟมแล้วใช้อะไรรู้ว่าใช้จานข้าวอ่ะเออเป็นไม้พายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบครีเอทสุดๆมีแบบหลายอย่างมากที่หนูมองแล้วแบบเอออันนี้ก็ได้หรออะไรเงี้ยแบบเออมีเยอะมีแบบห่วงยางมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีน้องๆเด็กๆนะคะเล่นน้ําอันนี้หนูอยากเตือนมากจริงๆเพราะว่าระดับน้ําแต่ละพื้นที่มันไม่เท่ากันมันมีพื้นถนนมันมีร่องและมันมีท่อที่ดูดดังนั้นเด็กๆจ๋าควรเล่นน้ําโดยที่มีผู้ใหญ่ดูแลเอาจริงๆผู้ใหญ่ยังฟุบหายไปได้เลยอ่ะแล้วเด็กอ่ะนึกออกไหมมันจะอันตรายขนาดไหนดังนั้นนะคะผู้ใหญ่แบบดูให้ดีเนาะเออถ้าน้ำมันลึกหรือน้ำมันมองไม่เห็นพื้นอ่ะเราไม่รู้เลยว่าข้างใต้มันเป็นท่อหรือเปล่าแล้วเขาบางทีเขาเปิดระบายน้ำใช่ไหมเขาจะเอาท่อออกเอาไอ้ฝาท่อออกเลยอ่ะเออแล้วมันหายไปเลยเด้อเพราะฉะนั้นอะอะไรแบบนี้เราวางมาเลย1ไฟฟ้า2ไอ้เรื่องการหายการเล่นน้ำเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยโอ้สนุกสนานบอกเลยว่าคลิปคนไทยนี่ไม่รู้ว่าเครียดหรือไม่เครียดยังไงแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือดูเหมือนแบบบันเทิงมาก

0: เล่นอะไรกันแบบอุ้ยพิลมพิเลนสุดๆไปเลยเอาบงเอาบอร์ดเอากระดานเอาอะไรนะขี่มอไซค์ถ้ามันไม่ลึกมากก็เอาขี่มอไซค์แล้วก็เอาลังอะไรไม่รู้มันลากกันไปอะไรเงี้ยสนุกสนุกเป็นเจ็ตสกีอย่างเงี้ยคนไทยทำได้ตลอดสนุกสนานตลอดแต่ก็มีโรคหนึ่งที่เว้นข้ามไม่ได้นะคะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาห่วงบ้านอย่างที่น้องเมย์บอกเขาห่วงบ้านเขาไม่ยอมออกแล้วการที่เขาค่อยๆเห็นบ้านตัวเองค่อยๆจมค่อยๆจมมีของพังนู่นนี่นั่นแล้วเขาไม่สามารถดูแลได้ลูกหลานจ๋าดูแลพ่อแม่ให้ใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็น PTSD ได้เขาเรียกว่าซึมเศร้าหลังภัยพิบัติคือมันจะมีอาการอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งแต่ถ้าเกินสัปดาห์แล้วส่งผลต่อชีวิตต้องไปพบจิตแพทย์นะคะแต่การพบจิตแพทย์น่ะจะครั้นจะบอกเขาว่าเฮ้ยคุณแม่คุณหมอไปหาหมอจิตแพทย์เร็วเขาไม่ไปอยู่แล้วนะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือเอาตัวเองอ่ะไปเอาตัวเองไปหาคุณหมอแล้วก็ถามคุณหมอว่าพ่อแม่มีอาการแบบนี้ควรคุยกับเขายังไงนะคะเพราะว่ามันป่วยกายได้มันก็ป่วยใจได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องระมัดระวังเลยคือโรคฉี่หนูมันอันตรายวันนี้กำลังวันนี้ไปกู้ภัยใช่ไหมกำลังเข็นเรือเลยเข็นจากซอย1ไปซอย79เนี่ยเข็นเรืออยู่เจอตัวเฮ้นะคะว่ายน้ำอย่างสบายใจเฉิบมาข้างๆแล้วไม่พอมีกิ้งก่าวิ่งขึ้นเสื้อกู้ภัยด้วยหนูนี่แทบกรี๊ดจริงคือกลัวแล้วก็มีอะไรอีกนะหนูเนี่ยมีแน่ๆล่ะมีอะไรก็ไม่รู้กลิ่นบางทีก็เหมือนขอโทษนะใช้คำว่าอุจจาระวัวกินอย่างนั้นเลยอ่ะแบบว่ากินแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะคะน้ำน่ะจะเล่นก็เล่นได้แต่แบบโอ้ยดูแลตัวเองด้วยเล่นเสร็จก็รีบไปอาบน้ำอาบท่านะจ๊ะอย่าโอ้อย่าแช่เด้อนะระวังกันหน่อยระวังกันหน่อยรู้แหละว่าบางคนนี่ลูกเจ้าลูกลุ่มน้ำเจ้าพญาพญาลูกข้ามันก็พญานาหมื่นดังนั้นดูแลตัวเองดีๆนะคะฝนตกด้วยหลากหลายพื้นที่บางทีก็ระวังฟ้าพงฟ้าผ่าบ้างจะทำอะไรเล่นน้ำอยู่กลางจงกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยฝนมันก็ยังตกเด้อนะดูแลตัวเองนะคะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจอันนี้แบบภูมิใจมากแล้วก็ตรงกับคอนเซปต์มากคนไทยหรือเปล่าชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชาค่ะแล้วกลับมานะคะในช่วงช่วงหน้าขอสายหน้าใหม่ด้วย022481366เบรกสักครู่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะรับสายน้ำใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายชัยชานสุขสินครับ
0: พี่ชานพี่ชานอยู่ที่จังหวัดอะไรนะสุราษฎร
3: ์สุราษฎร์ครับผมเคยคุยกับพี่ชานครับ
0: เราเคยคุยกันไหมนะ
3: เป็นปีแล้วไม่ได้คุย
0: ไปไหนมาล่ะ
3: พอดีไม่กรีดยางที่ไม่มีสัญญาณก็เลยโทรไม่ติด
0: อ๋อหรอโอ้ยแต
3: ่เรียนที่ใหม่มากรีดที่มีสัญญาณแล้ว
0: อ๋อหรอใช้วิธีนั้นหรอโอ้ยโอ้ยเอ็นดูจังเลยอ่ะเออเป็นไงล่ะกีดเป็นสามชาหนึ่งพี่รอเล่นเดี๋ยวโอ้ไปกันใหญ่นะคะเป็นยังไงฝนตกหรือเปล่าวันนี้ไม่ตกเนาะกีดยางได
3: ้กีดได้สุราษฎร์ไม่เยอะ
0: ว่าหร
3: อน้ำในคลองก็ไม่ขึ้นดี
0: น้ำในคลองก็ยังได้อยู
3: ่ไม่ร้อนตะลิงเลย
0: ไม่ได้เครียดมากเกินไปเนาะประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าสบายดีเนาะเราไม่คุยกันนานเนี่ยเป็นยังไงบ้างอัปเดตนี
3: ้ก็สบายดีบางคืนก็ได้ฟังแต่โทรไม่ติด
0: ได้ฟังบ้างโทรติดบ้างโทรไม่ติดบ้างแล้วแต่โอ้ยวันนี้หนูเบอร์อ่ะชวนหนูคุยหน่อยอยากคุยแต่แบบสมองมันวนอ่ะแบบว่าเอ๊ะถามว่าเอ๊ะฝนตกอ้าถามแล้วเอ๊ะก็กรีดยางได้นี่นะอะไรเงี้ยพอจะถามว่าฝนตกยังคะเอ้าก็เสียงกรีดยางอยู่มันก็ได้สิอะไรเงี้ยแต่กินข้าวแล้วเรียบร้อย
3: เป็นชาสองแล้ว
0: หืม
3: กรีดชาสองแล้ว
0: คืออะไรอ่ะ
3: คือกรีดสองคืนแล้ว
0: คืนที่สองอ๋อแสดงว่าไม่ตกสองวันแล้ว
3: ครับ
0: เอ็นดูจังเลยอ่ะกีบโรคหัวใจได้ไหม
3: ได้อ่ะ
0: โดนแน่วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันครับ
0: บอกใครอ่ะ
3: อดีตแฟนเก่า
0: เอ๊จริงหรือเปล่ามันก็เป็นบทเรียนใช่ไหมมันเป็นบทเรียน
3: อยู่ที่สุราษฎร์เหมือนกัน
0: เลยมันเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าไม่เป็นไรนะเราก็แค่กลับมารักตัวเองเท่านั้นเอง
3: ครับ
0: ได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ทุกเสียงทุกสายและทุกคนที่กำลังกรีดยาง
0: ครับแขวะแขวะแขวะแขวะแขวะแขวะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องมีหน่อยจ้าพูดภาษาใต้ได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ได้เลยนะน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไม่คำว่า
0: ได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะ
3: ครับ
0: สวัสดี
3: ครับฝนตกเต้นน้ำกำลังท่วมอย
0: ู่สู้ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสด
0: ี
3: คร
0: ับ ค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าลำลูกกาน้ำท่วมหนักเลยครับเอาแล้วอย่าพูดแบบนี้ขนลุกหนูทิ้งบ้านมาดูแลคนอื่นนะเดี๋ยวหนูกลับไปแล้วถ้าบ้านน้ำท่วมทำไงเนี่ยจะเย็นๆนะคลองไหนเนี่ยที่ว่าลำลูกกาน้ำท่วมเนี่ยคลองไหนถึงคลองไหนเนี่ยโอ้ยเอ็นดูมาครั้งหนึ่งเราเคยรักกันวันนี้เป็นผลงานเพลงที่แบบว่าครั้งหนึ่งเคยมีความรักแล้วก็อาจจะผิดหวังอาจจะไม่สมหวังแต่ว่ามันก็ได้บทเรียนหลากหลายรูปแบบนะจ๊ะ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะจากเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์จากท็อปไลน์มิวสิกค่ะผิดหวังซ้ำเท่ารู้สึกว่าแฟนรายการเราก็มีคนชอบเพลงนี้อยู่แล้วโทรมาขอบ่อยมากนะคะนี่ยังไงเขาเอามาทำใหม่แล้วนะคะคำร้องทำนองโดยเฉลิมพลมาลาคำค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะช่วงนี้อ่ะเขาทำใหม่แล้วตอนนี้ขอได้แล้ว เผื่อว่าเพื่อนๆจะแบบว่าชื่นชอบผลงานเพลงนี้ด้วยเนาะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เฮือกสุดท้ายของหนูแล้วเหมือนกันอัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทคลองแงะ83.50 บาทจังหวัดตรัง83.50 บาทภูเก็ตนะคะ83.50 บาทค่ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะขอตั้งสติใหม่แป๊บนึงเอาใหม่นะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทคลองแงะจังหวัดตรังอยู่ที่83 บาทนะภูเก็ต83.50 บาทกับสุราษฎร์ธานี83.50 บาทเท่ากันเฉลี่ยอยู่ที่83.10 บาทยางลูกขุนนะคะ88.60 บาทขี้ยางก้อนถ้วย75 บาทน้ำยาง80.30 บาทนะคะเมื่อกี้อ่านผิดขออภัยนะโอ้ยไม่มีละสะตรงสตินะจ๊ะช่วงนี้ขอบคุณทุกๆคนสำหรับความเป็นห่วงเป็นใยนะคะบอกว่าน้องเมย์ไปนอนเถอะสภาพไม่ไหวแล้วงั้นเดี๋ยวหนูรีบไปนอนแล้วนะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวถึงบ้านเมื่อไหร่หนูโพสเฟซเลยว่าถึงบ้านแล้วค่ะปลอดภัยดีค่ะโอเคไหมจะได้สบายใจทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าทุกคนเลี้ยงหนูมาแบบโลกออนไลน์โตมาเห็นตั้งแต่แบบว่ายังแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องจนตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายกันไว้กับสุนทราพรเลยดาวล้อมเดือนนะลาไปก่อนจ้าพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะ3เพลงจบไปในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับผมสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะฮะ3เพลงจบไปนะครับเพราะจัดให้ครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับวันจันทร์เข้าวันอังคารนะครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทักทายครับไปถึงพี่เกษมนะครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีครับผมพี่นุชเจริญพี่นงนุชนนครพี่จารันพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชมบุรีพี่สุธีรานะครับสวัสดีพี่อมราแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่พินโยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอบคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขั้นและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันนะครับก่อนอื่นนะฮะก็เดี๋ยวจะขอพูดอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ประสบปัญหาทางอุทกภัยนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับประมาณนี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับจริงๆนะฮะผมเกิดขึ้นเรื่องราวของผมอะเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์เข้าวันเสาร์กำลังจะขับรถกลับบ้านนะครับแล้วก็พอดีเจอน้ำท่วมจัดๆเลยนะครับตั้งแต่อยู่ตรงแยกลาดพร้าวนะครับที่ลงอะไรนะโรงแรมในประสาใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็แย่เลยนะครับพอดีแบบน้ำเข้ามันลดโอ้ยหนักมากๆนะครับทำให้ผมต้องสละรถนะฮะทำให้ผมแบบต้องเดินไปเช็คอินโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอีกวันค่อยว่ากันนะครับเพราะว่ามันก็เช้าแล้วเนาะนั่นแหละฮะก็เสร็จปุ๊บก็ยังดีนะที่ว่าผมยังมีสติในการที่พอเวลาน้ำเข้าปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่มันขึ้นเตือนใช่ไหมครับผมก็รีบปิดเครื่องก่อนเลยนะครับทำให้น้ำยังไม่เข้าแบตเตอรี่นะครับก็ทำให้ยังโอเคพอพาไปซ่อมปุ๊บก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไม่แพงมากนะฮะแต่ก็ผมก็รู้สึกเห็นใจนะครับสำหรับพี่น้องหลายๆท่านที่ลุยน้ำนะครับนึกว่าเอ๊ะมันอาจจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันสักหนึ่งบทเพลงนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงครับทักทายกันก่อนครับสวัสดีไปถึงพี่ทุ่งบ้านไร่พี่ดาวประสุกนะฮะพี่บุญกรองน้องลิซ่าพี่สว่างสวัสดีฮะไปถึงพี่เกิดสิรินะฮะหรือว่าพี่ปุ๊กนะครับผม Hello Very good หรือเปล่า น่าจะ Very good นะฮะวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่ปัญโยนะฮะสวัสดีไปถึงน้องแชมป์สีสุขนะครับสวัสดีครับผมพี่แมวเซาชอบหลับนะฮะสวัสดีครับผมพี่นุชเจริญด้วยนะครับพี่จรัญครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับพี่ขนองด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับในช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับรองงูเข้าฝันจากคุณผียิ่งนะครับผียิ่งดวงจันทร์สุวรรณนี่นะฮะจัดไปนะก็เป็นเพลงที่ฮิตของเขาที่สุดเลยนะครับพี่หญิงนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายน้ำไมค์กันต่อเลยนะฮะ1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งนะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณตะวันเนาะ
1: ครับผม
0: คุณตะวันโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะ
1: ตอนนี้ผมกลับรถอยู่ที่ประจวบครับผม
0: ตอนนี้อยู่ที่ประจวบ
1: กลับรถอยู่ที่ประจวบแถวบ้านผมอยู่หาดใหญ่ครับ
0: บ้านอยู่หาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้ขับรถอยู่ที่ประจวบเนาะ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับแถวนั้นฝนตกไหมครับ
1: ยังไม่ตกโชคดีย
0: ังไม่ตกลงสบายเนาะ
1: ครับผมครับสบาย
0: อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: กูคือลูกทุ่งของอัมพรแหวนเพชร
0: กูคือลูกทุ่งของพี่อัมพรแหวนเพชรนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ก็ไม่ทุกเสียงทุกสายดีเจแล้วก็เป็นคนที่ขับรถอยู่ครับผม
0: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณมากๆนะครับคุณตะวันนะครับ
1: ครับผมครับผม
0: สวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณตะวันจากหาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้ขับรถอยู่ที่ประจวบนะฮะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิลใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับผม

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นข้ามมันลูกทุ่งนะครับจากพี่ชัยธนาวุฒินะครับแล้วก็รักแท้ในคืนหลอกลวงจากพี่วิทย์ไฮเปอร์หากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้ครับของวงไม้เมืองคนไกลเบอร์เก่านะครับพี่พลพลแล้วก็พี่ต่ายอรทัยนะครับทักทายไปถึงกำนันแดงบอกว่าไหนมาดูสิว่ามีใครกันบ้างนะฮะพี่บุญสวัสดิ์นะฮะสวัสดีครับบอกว่าทำแม่ห้องสอนรับฟังชัดเจนครับชุ่มฉ่ำกับเสียงฝนนะครับพี่สมโชคบอกว่าพี่พลพลดูทีวีช่องไหนครับว่าฝนแล้วแต่ว่าที่ผมดูทีวีตอนนี้น้ำท่วมครับผมโอ้ยนะฮะจริงนะตอนนี้ผมกลายเป็นคนที่ผวาเรื่องของน้ำท่วมเลยจริงๆนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่คิดคิดเม่นะฮะบอกว่าจิ๋วเจียงใหม่ครับส่งกำลังใจมาช่วยเมืองหลงเด้อครับผมโอ้อยู่เจียงใหม่เนาะแล้วก็สวัสดีครับป้าลินพี่วิชัยนะครับน้องลิซ่าครับพี่วันวิสา

ทักทายครับพี่สุภัทราครับพี่สว่างนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุวรรณีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่จิตินาถนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับผมก็มีเรื่องของสบู่มาฝากเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม้พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @ shop money นะครับผมปะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตุ๊ดฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด2 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ผมเองก็ต้องขอส่งกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่ตอนนี้กําลังประสบอุทกภัยประสบน้ําท่วมกันอยู่นะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งโดนมาเพื่อวันศุกร์ที่ผ่านวันศุกร์เข้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็นั่นแหละนะฮะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าทุกคนเวลาเขาโดนจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันตกใจมันทำอะไรไม่ถูกจริงๆนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้นะครับแล้วก็ใครที่มีหน้าที่ช่วยเหลือในตรงนี้ก็อยากจะให้ช่วยเหลือกันให้แบบที่สุดไปเลยนะครับสุดๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมกันอยู่ณตอนนี้นะครับกำนันแดงนะฮะสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับพี่สาวขามทักทายนะครับพี่รัตตะวันครับพี่จุ๊บแจงคุณยายออดสามย่านพี่บุญสวัสดิ์นะครับพี่สมโชคนะฮะทักทายครับผมป้าลินพี่คิดมี่นะฮะสวัสดีครับผมพี่วันวิสาน้องลิซ่าครับพี่วิชัยครับผมพี่สุภัตราพี่สว่างนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับน้องแป้งตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมคุณโจ้สุราษฎร์นะ
2: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างครับแถวสุราษฎร์ฝนตกไหม
2: วันนี้ไม่ตกครับแต่ว่าตอนนี้มันฟ้ามันมืดอยู่
1: มันเปิดอยู่ไฟแลบแลบอยู่นะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่หรือเปล่าฮะ
2: กรีดยางอยู่ครับ
1: กรีดยางอยู
2: ่
1: นะครับผมอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเนาะอยากฟังเพลงอะไรกันครับวันนี
2: ้ทางลูกรังของไม้พิโรพรครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆที่กรุงเทพที่น้ำท่วมอยู่ครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณโจครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: น้องเพชรจำเลยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
2: ครับผม
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ครับผมนะฮะคุณโจจากสุราษฎร์นั่นเองนะฮะทางลูกรังจากพี่ไมค์พี่รมพรครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเป็นคิดครับ4เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไปทั้ง4เพลงมีทางลูกรังจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาพี่ราชนกศิลพันธ์นะครับกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับอาจารย์เสถมือแล้วก็เพลงคลื่นนะครับจากน้องแพรชนาทักทายครับไปถึงพี่สุภัทราทักทายครับผมทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่พินโยครับพี่สุนีครับพี่ชมพิชยุทธพี่สาวครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟัง

0: แฟนทีมนะฮะจากไอ้แมนพิสิทธิพงศ์นะครับฟีเจอริ่งอ้นพานุวัฒน์สังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นนะครับคำร้องทำนองโดยไอ้แมนพิสิทธิพงศ์นวลบุญมาเรียบเรียงโดยอาจารย์กั้งปืนโตนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านสองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะปราสาททรายจากคุณอาสุรศรีครับเอาละครับทักทายครับไปทาง Facebook นะครับป้าลินพี่อารมณ์พี่ปันเทานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภัตราพี่บุษยาพี่พินโยพี่โชคพิชยุทธนะครับทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ022481366นะครับที่น้องแป้งน้องแป้งตอนนี้รอรับสายอยู่นะฮะแล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับทาง Facebook นะครับ24ชั่วโมงศูนย์ทาง LTM FM 95นะครับทักทายกันได้นะฮะจัดไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของAll the Hit Story เพลงชักเพื่อ AC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันแล้วก็พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: เวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: กลับมานะครับผม2เอ้ยไม่ใช่2เพลงสิ4เพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นออลไลฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคนเหงาที่เข้าใจเธอจากพิตกัตแตนชลดานะครับขอฮักต่อไปได้บ่นี่บทเพลงจากพิทัยอรทัยนะครับแล้วก็ภูมิแพ้กรุงเทพจากพี่ป้านักครินแล้วก็มอหุงข้าวนะฮะจากโจอี้ภูประสิทธิ์แล้วก็ฟิชเชอริ่งพี่พันธ์วรการนั่นเองนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับนะฮะอ่ะทักทายกันหน่อยครับไปถึงพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400แล้วก็สวัสดีครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะฮะสวัสดีครับผมพี่รัตนาพี่สามารถนะครับพี่สุมาลาพี่จิรวรรณครับพี่วันนีครับกำนันแดงนะครับผมสวัสดีพี่สุชาดานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าอะไรนะเขานั้นเป็นภูมิแพ้กรุงเทพส่วนฉันนั้นเป็นภูมิแพ้95แต่กะ มันเป็นจะอั้นหนานะแล้วก็สวัสดีพี่เกษมนะฮะสวัสดีพี่หนูเล็กนะครับพี่จุ๊บแจงแล้วก็ทักทายครับพี่รัตติยาพี่ทีวีพี่ประสิทธิ์นะครับพี่อัมพรด้วยนะครับกำนันแดงสวัสดีครับผมพี่วันนี้ทุกท่านนะครับพี่อนงจากพัดลุงนะครับทักทายครับอะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีดีกว่านะครับอีกสัก3เพลงเนาะวันนี้ก็ฟังกันสบายๆดีกว่านะครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอขอบคุณนะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158แล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับนะฮะจัดไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไว้ใจได้กานะครับจากพี่ลานาคมิ้นแล้วก็จะไปนะครับจากน้องเก๋วันทการแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เตวิทนะฮะเป็น3เพลงแนวกำเมียงนะ3เพลงกำเมียงทั้งนั้นเลยนะครับจัดไปนะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่รัตนานะครับพี่วันนีพี่จิรวรรณครับพี่สุมาลาบอกว่าไอ้ยะอุตะหู้นะดีเจเพชรมีอาการหิวข้าวละกาอะไรนะเจ้าเหนียวไก่ปิ้งส้มตำรสแซ่บๆนะนะฮะถูกต้องจริงๆนะครับโอ้นั่นสิพรุ่งนี้ผมกินอาหารเหนือดีกว่านะพูดแซ่ขนาดนี้นะฮะพี่อนงค์จากพัดลุงนะครับพี่มงคลพี่รัตนานะครับสวัสดีครับพี่นรเดชนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์นะครับน้องแสงแดดที่แผดเผามาแล้วบอกว่ามอร์นิ่งครับพี่เพชรนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงอะไรนะใครขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่พินโยทักทายนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่แต๋วสะพานใหม่บอกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะน้องเพชรครับพี่กฤษณาใช่ไหมครับหรือว่าพี่แต๋วสะพานใหม่ลุงต๋อยทักทายนะครับผมช่วงนี้ครับเราไปขอบคุณนะฮะมาแล้วก็ฟังเพลงอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ชื่อมจัดเต็มอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับนะก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะทายชั่วโมงครับขอบคุณนะฮะไปถึงคุณน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าฉันเอาอยู่นะฮะตี้อีหลีเอาอยู่อีหลีสวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะฮะพี่สุชาตินะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่คนสันโดษพี่รัตนานะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ปราโมทนะครับทักทายครับผมพี่สุมาลาพี่นาราเดชครับพี่มิชัยหรือว่าไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2-5กับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 201-6512หรือ0894990909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านเหมือนเดิมนะคะ5:12 น. 29 เดือน 9ค่ะวันนี้วันอังคาร29 กันยายน 2569นะคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่หลายท่านก็ยังคงเรียกว่ากังวลนะเป็นห่วงสำหรับในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้นะคะยังมีหลายจังหวัดนะคะน้ำอาจจะลดลงบ้างในบางพื้นที่แต่บางพื้นที่นั้นเนี่ยยังไม่มีทีท่าเลยนะคะถึงแม้ว่าฝนจะไม่ตกแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ายังมีน้ำอยู่ในบ้านอ่ะเมื่อคืนเห็นเพื่อนที่พักอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬานะคะบอกว่าเนี่ย3 วันแล้วน้ำยังอยู่ในบ้านเลยค่ะมันเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องทำยังไงหาเครื่องสูบน้ำออกเหรอหรือยังไงไม่ทราบเนาะคือข้างนอกก็ยังมีน้ำอยู่อ่ะจะสูบยังไงจะโอ้โหไม่รู้จะคิดยังไงเหมือนกันเนาะก็เป็นกังวลอย่างนี้แหละค่ะส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะทุกท่านค่ะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ FacebookLTM FM95 นะคะวันนี้น้องแป้งนะคะอยู่หลังไมค์022481366ค่ะ022481366นะคะสวัสดีทักทายใน Facebook ด้วยนะคะทุกท่านเลยตั้งแต่เดี๋ยวนะเพิ่งจะเปิดมาเหมือนกันคุณพี่ปาโมดจากจังหวัดตราดพี่ปูจากจุฬานะคะพี่แขกค่ะจากจุฬาพรพี่อารมณ์จากพัทลุงพี่จิตราพี่อรุณเยาวละอองพี่อัมพรจ้าพี่สะอาดพี่วันนี้สวัสดีนะคะพี่สุนีแซลิมพี่หนูน้องฉุยน้องฉุยกันติยาพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินทักทายนะคะแล้วก็พี่ปริญญาฉัดแก้วอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังใครอีกเข้ามาทักทายกันพี่หนูเล็กเช้านี้บอกฝนหยุดแล้วจ้าวันนี้ก็โชคดีนะคะพี่บุญเดชจากจังหวัดตราดเช่นกันนะคะแล้วก็พี่ติ๋มพี่ลมพี่กิตสนะพี่กิตสนาจากสุโขทัยค่ะแล้วก็พี่ประสิทธิ์ชนะรบบ้านทุ่งไม้ไผ่เช่นเคยนะคะพี่แป้วสีภัยคงชูคนสวยแห่งพรมคีรีนะคะน้องแขกบอกแล้วก็พี่อุไรบุญสามารถนะคะพี่ณรงค์ประเวศน้ำลดลงบ้างแล้วนะคะถนนหน้าบ้านฝนไม่ตกวันนี้ก็เห็นหลังถนนแล้วอ๋อสู้ๆนะคะบ้านน้องนุ่งก็อยู่ประเวศนะคะน้องนุ่งกลับมาจากถ้ำนาคาเรียบร้อยนะคะออกจากถ้ำนาคาแต่ว่าวันนี้เมื่อคืนก็มาทำงานปรากฏว่าลุยน้ำกลับบ้านไปวันนี้น่าจะขอลาอีก1 วันนะคะคุณจามอนวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะสำหรับชาวกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ4 จังหวัดคุณพี่ตุ๊กค่ะพี่ตุ๊กไทยตั้นนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่สมพรจากโคราชคุณแต้มเหรอคะฟังประจำกีดยางอยู่ที่จังหวัดเลยจ้าแก้วดวงดีที่นี้นะคุณพี่แต้มพี่แต้มแก้วดวงดีพี่อัมพรกาลิเทพสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ใครอีกแย่ทิพย์สวัสดีค่ะแย่ทิพย์อยู่ใกล้วัดศรีบุญเรืองคอนโดเนาะอันคอนโดก็ไม่ท่วมนะคะก็สบายสบายแต่ว่าวัดศรีบุญเรืองก็คลองแสนแสบนะคะก็อย่าไปทางนั้นนะย่านะแล้วก็วิกัลยาค่ะกัลยาเพ็งนุ่นสวัสดีด้วยนะคะคุณรัชพลคุณพี่รัชพลอยู่ที่บ้านถางระยองฝนตกแต่ไม่แรงพี่อุไรจากทุ่งสงไม่ตกนะคะเราอยู่ใกล้กันใช่ไหม ไม่ตกช่วงกลางวันเมื่อวานนี้ก็นิดหน่อยนะคะแล้วก็พี่ศาสิธรศรีวิรัตค่ะสวัสดีนะคะบางปลา ขอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะบางปานี่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ บางปาตอนนี้เข้าใจว่าได้อยู่ทางใต้นะไม่ได้อยู่ที่แฟตคลองจันนะคะก็ฝากนิดหนึ่งบางปาปกติก็จะอยู่ที่แฟต22เนาะร้านไก่ทอดนะคะของบางปลาอร่อยอร่อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขายอ่ะนะคะก็ยกแฟตให้คนอื่นไปก่อนนะคะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่บอกว่าน้ำดื่มเนาะน้ำดื่มของพี่น้องชาวแฟตคลองจันนะคะไม่พอจริงๆไม่พอเลยไม่พอที่จะอย่าว่าแจกเลยขายก็น่าจะยากนะคะเราเห็นภาพตรงปากซอยตรงข้ามนิด้าเนาะเป็นท็อปใช่ไหมท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะน้ำก็ท่วมนะคะตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นปองปาบอกว่าที่ห้องเนี่ยขนให้คนอื่นไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะฝากห้องให้หลานๆเอาน้ำกินน้ำใช้ให้ไปหมดเลยน้ำขาดมากมากเลยนะคะน้ำดื่มสำคัญที่สุดเลยนะคะใครที่แวะผ่านไปผ่านมานะคะในแฟตคลองจันก็เอาน้ำติดมือไปด้วยนะคะไม่พอจริงๆก็เห็นใจเนาะตอนนี้สถานการณ์ก็อย่างที่เห็นในรูปในภาพนั่นแหละค่ะทุกท่านก็เห็นเนาะนะคะอะไรที่แบบพอจะช่วยเหลือกันได้ก็มาช่วยนะคะน้ำดื่มสะอาดนะน้ำดื่มนี่สำคัญมากๆเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวแฟตคลองจันเคหะล่มเกล้าที่โดนหนักอยู่นะคะแล้วก็อีกหลายๆจุดเลยนะคะคนบางเขนรายงานตัวนะคะเสนานิคมบางเขนน้องน้ำลดเรียบร้อยท้องฟ้าสดใสแล้วพี่สหัสแจ้งมานะคะนี่ก็ดีจังเลยคุณรัตยามอร์นิ่งค่ะสวัสดีนะคะ แล้วก็พี่ปริญญามาติดตามเรียบร้อยพี่สุวินค่ะพี่สุวินบุญพี่ลำพันธ์ศิลาวงศ์สวัสดีตอนเช้าพี่เกียงไกรพี่จอหลายใจนะคะมาแล้วพี่มานพนะหลายท่านก็เริ่มแล้วนะคะต้องแกนจุฬาพรทักทายตอนเช้าด้วยนะคะแล้วก็ใครอีกที่ยังไม่ได้จากนครตากอันนี้จังหวัดตากอำเภอบ้านตากหนักมากใช่เมื่อวานนี้ นะที่จังหวัดตากค่อนข้างหนักเลยนะคะแม่ละมาดด้วยนะคะบ้านตากด้วยแม่ละมาดด้วยนะคะโอ้เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหระทึกมากนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านสู้ๆกันต่อไปนะคะมีหนึ่งสายรออยู่จากโคราชค่ะไปรับกันเลย
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ค่ะพี่วิชัย
2: ครับสวัสดีครับ
0: พี่วิชัยน้ำท่วมฝนตกไหมคะ
2: อยู่บ้านผมไม่มีน้ำใส่ข้าวเลยครับ
0: แล้งเนาะโคราช
2: ครับ
0: อำเภออะไรคะอำเภออะไรครับพี
2: ่สีคิ้วครับ
0: สีคิ้ว
2: ครับผม
0: ฝนไม่ตกแล้ง
2: ก็ตก
0: เนี่ย
2: บางไม่กี่วันมันตกอยู่ครับแต่มันไม่มีน้ำ
0: มันไม่น่าเชื่อเนาะที่อื่นก็ท่วมแบบนี้ก็เตือนระวังน้ำจะเพิ่มวันนี้นะอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาแล้งค่ะน้ำนี่ค่ะ
2: บ้านก็น้ำเขาก็เต็มคลองแล้วก็มีครับบางที่ไม่มี
0: แปลกนะคะมีอยู่จริง
2: คร
0: ับ ค่ะพี่เชิญค่ะวันนี้เรื่องอะไรนะคะอีกทีนึง
2: เรื่องบัตรสวัสดิการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
0: ค่ะ
2: กับผู้ที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์แล้วจะได้สิทธิ์ครั้งเนี้ยเขาจะจ่ายยังไงครับ
0: ได้สิทธิ์แล้วเหรอคะผ่านแล้วใช่ไหม
2: ไม่ได้หรอกครับพ่อได้พ่อผมมันได้
0: อ๋อพ่อได้
2: แต่ไม่รู้ว่าใครจะจ่ายไงเพราะบ้านผมอยู่ที่นา
0: วันที่ตุลาคมนี้ค่ะวันที่หนึ่งนี
2: ้ก็ให้ตอนนั้นผมได้ยินข่าวว่าเขาจะให้แบบงวดเดียวเลยหรือจะให้เป็นรายเดือนไปหรืองวดเดียว4,000เลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ฮะ
2: ไม่เข้าใจ
0: ให้บอกให้งวดเดียว4,000ข่าวจากไหนอ่ะ
2: ก็ผมก็ฟังรายการจากนี้ครับ
0: อ๋อยังนะยังไม่ได้พูดนะคะจ่ายงวดเดียว4,000คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างนี้หรอ
2: ครับผมพ่อแม่ก็ไม่เคยได้
0: อ๋อไม่เคย ไม่ได้บอกนะทางรายการไม่เคยบอกนะคะเนี่ยคนที่ไล่ใหม่ผ่านคุณสมบัติยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะได้เริ่มใช้วันที่หนึ่งเนี่ยค่ะ1ตุลาคมนี้โอนเงินในการซื้อสินค้าที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ก็ได้เหมือนคนที่เคยได้นั่นแหละก็ได้อะไรอ่ะวงเงินค่าเดินทางค่าแก๊ส80บาทต่อคนต่อรอบ3เดือนน่ะรอบนึงประมาณนี
2: ้ที่บ้านผมแบบอยู่ทุ่งนาแล้วมันไม่มีไฟฟ้าใช้มันก็เลยไม่รู้ข่าวอะไรกับเขาเลย
0: ก็ต้องมี
2: ก็สายฟังวิทยุเอานะคร
0: ับ แล้วใช้แก๊สเหรอคะใช้อะไรที่บ้านไม่มีไฟฟ้า
2: เตาถ่านครับ
0: เตาถ่านเอา
2: แก๊สเตาถ่าน
0: ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยถ้ายืนยันตัวอันนี้ไปยืนยันตัวตนแล้วก็ตรวจสอบสถานะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณพ่อ
2: ครับ
0: ของพี่วิชัย
2: ได้แล้วครับ
0: อ๋อผ่านแล้วแน่นอนนะ
2: ครับ
0: เขาก็บอกว่าเนี่ยเริ่มใช้1ตุลาคมนี้ถ้าดูจากข่าวก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะ
2: ตัวผมไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ก็ไม่ได้เขาบอกว่าติดที่อะไรคะที่ไม่ได้เนี่ย
2: มีรถครับ
0: อ๋อมีรถก็ไม่ได้
2: มีรถไถคูโบต้าตั้งแต่สมัยตายไม่ก่อนน
0: ะคูโบต้าแพงอยู่นะแสดงว่ามีรายได้อยู่ก็ไม่ได
2: ้ผมพังหมดแล้วมันหมดสภาพแล้วก็ขายไปแล้วด้วย
0: เอาขายไปแล้วแล้วขายไปแล้วไม่โอนให้เขาเหรอโอนลอยนั่นไงวันหลังนะอย่าโอนลอยสิโอนไปจริงๆเลยไปเทคที่ขนส่งเลยว่าขายแล้วไม่มีเป็นเจ้าของแล้วอันเนี้ยแล้วไปอุทธรณ์ที่ขนส่งไหม
2: ไม
0: ่ไม่ได้อุทธรณ์อะไรว่ารถไม่ได้เป็นของเราแล้วนี้เหรอ
2: ครับ
0: อ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์
2: ไม่เป็นไร
0: นะคะ
2: สู้ต่อไป
0: เนาะ
2: ธรรมดา
0: ให้คุณพ่อได้ใช่ไหม
2: โอเคคุณพ่อได้
0: คุณพ่อได้ก็ดีใจแล้วนะคะ
2: เลี้ยงเอียดีแล
0: ้ววันที่หนึ่งนี่แหละ1ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์ทั้งรายเก่ารายใหม่แล้วก็คนที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ใหม่นะคะวันที่หนึ่งนี้ได้ค่ะก
2: ็ผมจะพูดขายต่อไปผม
0: ค่ะ
2: คิด
0: อ๋อเนาะ
2: พูดข้าวเหนียวต้มขาย
0: ครับอ๋อตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนคะกำลังจะขายหรือยังหรือว่าเริ่มต้น
2: อีกไม่กี่วันนี้ก็น่าจะเริ่มคัดออกต้มขายได้แล้ว
0: พูดข้าวเหนียวนะคะ
2: ข้าวเหนียว
0: ทั้งสีดำ
2: หวาน
0: สีขาวอ๋อ
2: ปลูกเองทำเองนี่แหละครับคนตาบอด
0: ใช่ค่ะดีเลยเนี่ยดีเลยค่ะปลูกเองทำเองนะคะไอ้พวกข้าวเหนียวนี่มันไม่ต้องใช้น้ำใช่ไหมพี
2: ่ใช่ครับ
0: น้ำก็ถ้ามีน้ำก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเลยน้ำไม่ตกเลย
2: น้ำบาดาลลดออก
0: อ๋อก็ต้องมีน้ำลดอยู่ดีไม่งั้นมันก็จะไม่ตก
2: เล
0: ยไม่ให้ฝนฝักมันก็จะไม่สวยใช่ไหม
2: ครับผม
0: ค่ะสู้ๆกันต่อไปขอให้ขายดีขายดีนะพี่นะเนี่ยปลูกเพื่อระยะสั้นอย่างเงี้ยดี
2: ครับผม
0: นะคะใช่ค่ะ
2: ไปดูแลครอบคร
0: ั
2: วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ต่อไปค่ะพี่วิชัยสวัสดีนะคะ

ในซอยแฮปปี้แลนด์ยังไม่มีใครมาช่วยเลยนะคะพี่มารีแจ้งมาตอนนี้สถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะที่แฟลตคลองจันท

นะคะต้องรอเรือนานเป็นชั่วโมงกว่าถึงจะสามารถเดินทางออกมาได้บางคนนะคะก็เห็นว่าน้ำระดับอกก็ลุยน้ำออกมานะคะแน่นอนน้ำถ้ามันนิ่งขังเป็นเวลานานก็จะเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เนาะวันนี้ก็วันจันทร์ก็ไปแล้วนะคะไม่ใช่เมื่อวานวันจันทร์วันนี้วันอังคารแล้วนะ4วันแล้วค่ะยังไม่ได้รับการระบายออกหลายคนก็ต้องอย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองนะคะคือสถานการณ์ไม่คลี่คลายไม่รู้จะรอใครอาจจะไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับการรับประทานในครอบครัวเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเริ่มทยอยเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์แต่ว่ายังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะคะมีตึกเยอะในแฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีหลายตึกนะคะประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็เยอะประกอบกับน้ำยังสูงอยู่ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าเครียดและกังวลไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหมายถึงน้ำเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องพยายามยิ้มสู้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเพราะว่าถ้ามัวแต่เครียดก็อาจทำให้ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าได้ก็ต้องพยายามออกมาละค่ะลุยหาของสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพก่อนนะคะล่าสุดเมื่อตอนค่ำนะคะท้องฟ้าในพื้นที่ก็เริ่มมืดครึ้มอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าฝนตกลงมาน้ำก็อาจจะสูงขึ้นได้นะคะตอนนี้อย่างเมื่อสักครู่พี่ปิยานะคะบอกว่าอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์น้ำเป็นยังไงบ้างฝนตกเพิ่มหรือเปล่าการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะถึงแม้ว่ามีการผนึกกำลังกันนะทั้งที่คลองจันหรือแม้แต่ที่คีหาร่มเกล้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับที่ร่มเกล้าเนี่ยเมื่อวานนี้มีใครล่ะลงพื้นที่ไปนะมีกระทรวงอวกระทรวงพัฒนาสังคมมีคีหะนะคะลงพื้นที่ก็เตรียมครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแล้วก็สนับสนุนอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ใช้โดรนเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขนส่งทั้งน้ำทั้งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ภายในโครงการขยายชุมชนร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ยังไงก็ไม่ครอบคลุมหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กว้างสำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนนะสำหรับที่นั่นนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าดูจากในส่วนของศูนย์บัญชาการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ตอนนี้นะคะสรุปแล้วที่กระทบหนักๆอยู่เนี่ย23จังหวัดนะคะนี่คือการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการส่งทีมแพทย์ในพื้นที่ต่างๆนะคะลงไปแล้วอย่างทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขนาดเล็กลงพื้นที่แขกร่มเกล้าเช่นกันเมื่อวานนี้นะคะมินิเมอร์สเนี่ยค่ะก็ไปเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพประชาชนแล้วก็ไปที่ปากช่องนครราชสีมาแล้วก็ไปอีก3ทีมให้ครอบคลุมชุมชนและพื้นที่ประสบภัยนะคะมีทั้งบุคลากรมียามีเวชภัณฑ์แล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นไปดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะส่วนที่ภาคกลางก็หนักเหมือนกันค่ะแถวราชบุรีนนทบุรีกาญจนบุรีนะคะอันนี้ก็หนักน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่เราจะทีมบางจุดต้องใช้ทีมเขาเรียกว่าสกายด็อกเตอร์เลยนะคะอันนี้คือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะสปช.ก็ลงพื้นที่จะต้องมีการเตรียมย้ายผู้ป่วยบางจุดนะคะณวันนี้สถานการณ์เร่งด่วนเนี่ยจะอยู่ที่ภาคกลางนะคะกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองโดยเฉพาะที่อำเภอแกลงค่ะจังหวัดนครนายกแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลก็ยังคงเร่งด่วนอยู่นะคะในส่วนของการเฝ้าระวังระบบสุขภาพนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังอยู่2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรกับโรงพยาบาลนครนายกแล้วก็ต้องติดตามต่อในเรื่องของลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะ
โรงพยาบาล

ที่อยุธยาปราจีนสระแก้วแล้วก็ที่อำเภอแกลงอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำยังคงสูงอยู่บางโรงพยาบาลตอนนี้นะคะต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับต้นๆเลยคือที่ระยองโรงพยาบาลบ้านค่ายย้ายผู้ป่วยจำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยนะไปยังโรงพยาบาลอื่นนะคะนี่คือสิ่งที่เจอในขณะนี้นะคะถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เนี่ยประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมได้นะคะติดตามข้อมูลแล้วก็คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมค่ะตอนนี้ก็มีสังเวยไปแล้วจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ19รายที่บอกว่ากระทบ23จังหวัดนะคะแล้วก็วันนี้ที่กรมชลประทานแจ้งเตือนนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลให้น้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากแล้วก็รวดเร็วนะคะทางกรมชลก็เลยประเมินว่าน่าจะมีการคือส่งผลกระทบอ่ะน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 2.5 เมตรแล้วนะคะนี่ค่ะเขาวัดกันก็รู้สึกต้องเตือนนะคะประชาชนอย่าลืมนะคะท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะคะโดยเฉพาะใครที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้กับลำน้ำเนี่ยต้องเฝ้าระวังน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นก็คือยกทรัพย์สินเอาไว้ที่สูงเลยค่ะเตรียมพร้อมกับสถานการณ์นะคะอันนี้ในส่วนของภาคกลางนะคะส่วนกรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยในกรุงเทพนะคะน้ำที่ท่วมอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่น้ำเหนือน้ำอะไรนะคะน้ำเหนือยังไม่มีอันนั้นคือน้ำฝนณขณะนี้นะคะในส่วนของกรุงเทพนี่คือเป็นน้ำฝนเลยค่ะเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทน์เนี่ยที่หนักๆเนี่ยที่ยังอ่วมอยู่ตอนนี้นะคะไม่ใช่น้ำเหนืออะไรนะคะน้ำฝนซึ่งก็ไม่รู้จะโทษใครเหมือนกันเนาะน้ำฝนเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจเนาะเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นน้ำฝนมันพอมันเป็นแอ่งมันก็ระบายค่อนข้างยากพอสมควรนะระบายยากมากไม่รู้จะระบายไปไหนเพราะว่ามันก็เต็มพื้นที่แล้วนะคะเต็มพื้นที่แล้วจริงๆตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพบางจุดอย่างที่บอกว่าไม่มีวี่แววว่าน้ำจะลดนี่นะคะก็จะได้เห็นชาวบ้านเนี่ย เริ่มเอากะละมังผูกกับเชือกแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะเอามาขนของเดินทางไปไหนมาไหนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้นะคะอย่างแถวปทุมธานีเมื่อวานนี้ก็บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ส่วนมากเลยนะเดินค่ะออกมาซื้อของนะหลังจากน้ำท่วมติดต่อกัน 2-3 วันนะคะระดับน้ำนี่ลดลงแล้วแต่ว่ายังมีน้ำอยู่บางส่วนแต่สักพักหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆเลยค่ะน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเย็นนะชาวบ้านบอกว่าแม้ไม่ได้ขาดแคลนอะไรนะคะแต่ก็ต้องตุนน่ะกลัวว่ามันจะเพิ่มสูงกว่านี้แล้วออกจากบ้านไม่ได้นะคะโดยเฉพาะจุดตรวจวัดปริมาณน้ำที่คลองประยูนศักดิ์บริเวณสะพานแดงนะคะตอนนี้ยังวิกฤตอยู่เพราะว่าน้ำยังสูงอยู่จนไม่สามารถมองเห็นจุดตรวจวัดได้ค่ะเนี่ยก็ต้องเตรียมตุนอาหารกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้พอจะคลี่คลายนะคะวันนี้ก็เริ่มตุนอีกแล้วสำหรับนาทีนี้หลายคนจะต้องก่อติดการแจ้งเตือนสภาพดินฟ้าอากาศแบบใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เพจต่างๆนะคะตอนนี้ที่ดังๆอยู่ก็เพจทีลมฟ้าอากาศนะคะเมื่อวานก็โพสต์ภาพเรดาร์ฝนนะพร้อมข้อความแจ้งเตือนว่าเช็คฝนหนักภาคเหนือนะคะมีตากกำแพงเพชรครอบคลุมทุกอำเภอภาคอีสานชัยภูมินครราชสีมามีบางพื้นที่นะคะภาคกลางอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ภาคตะวันออกนี่เกือบทุกจังหวัดเลยนะคะ
แต่เขาบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลนั้นฝนเล็กน้อยอันนี้ก็เอาเช็คหลายๆที่แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไหนอย่างไรแต่ว่าที่โคราชเนี่ยปภ.เตือนแล้วนะคะสำหรับที่นครราชสีมาอำเภอปากธงชัยแล้วก็อำเภอโชคชัยนะคะสองอำเภอนี้ให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าขณะนี้เขื่อนลำพะเพงมวลน้ำฝนเติมลงมา64ล้านลูกบาศก์เมตรก็ต้องมีการปรับแผนในการระบายน้ำนะคะนี่คือหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเปิดเผยเรื่องของผลกระทบจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามนะคะที่จะเคลื่อนปกคลุมภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยนะคะก็จะทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องที่นครราชสีมาโดยเฉพาะสองอำเภอก็คือปักธงชัยและอำเภอโชคชัยนะอันนี้ก็ต้องดูข่าวติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะเขาบอกว่ามีแนวโน้มน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะที่ขนาดเขาบอกว่าปรับแล้วนะผันน้ำไปที่อื่นแล้วนะคะวันหนึ่งก็ไหลเป็นล้านอ่ะเป็นล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ก็ยังมีน้ำเติมลงมาเพราะฉะนั้นก็พยายามจะควบคุมให้อยู่ต่ำกว่าตลิ่งก็เลยแจ้งเตือนนะคะถ้าเป็นอำเภอปักธงชัยนะคะตำบลตะขบตำบลลำนางแก้วบ่อปลาทองสุกเกษมตำบลตูมตำบลนิ้วนกออกเกษมทรัพย์ตำบลดอนตำบลโคกไทยตำบลเมืองปักและพลับพลาอันนี้ของปักธงชัยนะคะเตือนเลยค่ะว่ายกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะส่วนอำเภอโชคชัย2ตำบลนะคะที่มีการเตือนคือท่าลาดขาวกับตำบลกาโทกนะคะก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะคือณขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมเครื่องจักรเนาะเครื่องจักรกลกระสอบทรายจัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงกันตลอด24ชั่วโมงถ้าวิกฤตก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็อบพยพทันทีนะคะสำหรับในส่วนของ2อำเภอของโคราชนะคะตอนนี้ที่ไหนที่กำลังหนักอยู่ก็แจ้งมาได้เนาะนะบางพื้นที่ก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วนะคะบางพื้นที่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยที่ระยองนะคะเป็นนักธุรกิจจีนเนี่ยคือขับรถฝ่ากระแสน้ำตามหลังรถของเพื่อนแล้วถูกมวลน้ำเนี่ยนะคะซัดตกลงไปในร่องน้ำค่ะหายไปกี่วันแล้วเนี่ย2วันแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานเจอแล้วนะคะนี่ค่ะทั้งหมดนั้นขับรถอยู่บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในตำบลสำนักทองที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะก็เป็นคนจีนที่เข้าใจว่าน่าจะมาทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแถวนั้นนะคะขับรถตามหลังรถกระบะระหว่างนั้นก็มีน้ำป่าไหลหลากนะคะโอ้ซัดรถยนต์ทั้งสองคันเร็วมากเลยนะคะกระบะเนี่ยเสียหลักตกไหลทางแต่ว่ามีคนช่วยเหลือออกมาได้ทันส่วนรถเก๋งของนักธุรกิจชาวจีนนะคะถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปในร่องน้ำแล้วก็หายไปเลยนะคะจนเมื่อวานช่วงบ่ายนะคะปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วนะคะอยู่ในร่องน้ำห่างจากจุดที่รถโดนน้ำซัดไปเนี่ยประมาณ200เมตรนะคะก็เดี๋ยวต้องรอว่าเป็นใครชื่ออะไรก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะประสานแจ้งสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะที่ระยองเนี่ยตอนนี้คนจีนเยอะมากนะคะมาทำธุรกิจมาทำอันนี้กับมั้งData Center นะที่เราเคยรายงานนะคะหลายอำเภอที่ระยองก็ครบแล้วนะคะสำหรับในส่วนของรถเก๋งคันนั้นนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกนะตอนนี้ที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะระยองปทุมธานีแล้วก็เขื่อนแก่งกระจานก็ต
็ต้องติดตามนะคะ

สำหรับในช่วงวันนี้เขื่อนแก่งกระจานที่อยู่เพชรบุรีนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมี SMS แจ้งเตือน ให้พื้นที่สุ่มเสี่ยงกับพื้นที่ลุ่มต่ำตลอดริมน้ำเพชรบุรีนะคะโดยเฉพาะอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมต้องระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 678.56 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95% แล้วอ่ะก็ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตแล้วนะคะก็นะฝากเตือนประชาชนติดตามข่าวสารนะคะอย่างใกล้ชิดไม่ตื่นตระหนกนะคะขณะเดียวกันที่อำเภอท่ายางก็จะมีเขื่อนเพชรอยู่การระบายน้ำในเขื่อนนี้ปัจจุบันเนี่ยเปิดระบายอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบายไปที่แม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็คลองส่งน้ำนะคะสาย3เพื่อผันลงสู่คลองส่งน้ำอีกสายหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ระบายสู่ทะเลต่อไปตอนนี้ทุกพื้นที่เลยค่ะถ้ามีคลองมีเขื่อนเนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะก็ที่เพชรบุรีเนี่ยระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่สักประมาณ2เมตรนะคะ 2-3 เมตรประมาณนี้แต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกนะคะทุกที่ที่ไหนอีกก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยไม่ประมาทนะคะอีกอันนึงเรื่องของไฟนะคะเรื่องของไฟเพราะว่าบางทีเนี่ยเมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขามายืนอยู่ป้ายรถเมล์ปรากฏว่าไฟช็อตไฟมันรั่วแล้วเธอไม่รู้โอ้โหสุดจะยื้อเลยนะคะศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตปทุมธานีนะคะรับแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะผู้หญิงคนหนึ่งถูกไฟช็อตบริเวณป้ายรถเมล์ตรงข้างอนุสรณ์สถานอ่ะฝั่งถนนวิภาวดีนะคะตรงนั้นเลยนะคะปรากฏว่าเป็นผู้หญิงนอนแน่นิ่งหมดสติอยู่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยก็พยายามจะปั๊มหัวใจนะก่อนจะเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าไม่ไหวค่ะชื่อคุณทิพพวรรณนะคะบ้านอยู่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกานะคะเสียชีวิตนะคะเนี่ยโอ้โหกว่าเจ้าหน้าที่จะมาตัดกระแสไฟก็ช้าไปแล้วนะคือพี่ผู้หญิงคนนี้เดินมานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์แล้วก็ถูกไฟช็อตหมดสตินะคะคนที่อยู่ใกล้ที่สุดตอนนั้นเนี่ยพี่เขาเป็นทหารก็เห็นเลยว่าเนี่ยน่าจะเป็นไฟช็อตอาการแบบนี้ก็ช่วยกันโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ชีพแล้วก็ตัดไฟเบื้องต้นก่อนนะคะแต่ว่านั่นแหละหมดสติไปแล้วเนี่ยค่ะก็ระวังเนาะใครที่เดินออกมาข้างนอกนะจะเป็นป้ายรถเมล์หรือว่าตรงจุดไหนก็ตามนะคะตอนนี้ระวังเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะบางทีไฟยังมีอยู่เนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนดูแลนิดหนึ่งนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีข่าว ของอสมในพื้นที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านค่ะจู่ๆก็ถูกถามส่งโรงพยาบาลไปร้อยกว่าคนอันนี้ไม่ใช่น้ำท่วมนะคะไปทดลองกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งระหว่างการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอสมนะคะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยก็เห็นบอกว่าอย่างนี้คือในการประชุมเนี่ยผู้เข้าอบรมเนี่ยร้อยกว่าคนนะคะมีผู้ติดตามวิทยากรเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำแล้วให้อสมเนี่ยทดลองกินจากนั้นโอ้ไม่นานค่ะภายใน15นาทีผู้เข้ารับการอบรมบางรายเริ่มมีอาการผิดปกติแน่นหน้าอกนะคะใบหน้าแดงตัวแดงผื่นขึ้นความดันสูงบางรายถึงขั้นหมดสติก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่มาอบรม163เนี่ยกินทดลองกินผิดพันธ์ดังกล่าวไป129คนในจำนวนนี้มีอาการผิดปกติ104คนอีก25คนไม่มีอาการ
เออนะก็เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ต้องรับต้องพักโรงพยาบาลอ่ะหลายคนเลยนะคะแอดมิดเลยอ่ะล่าสุดก็ทางนะคะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะคะก็เห็นทางคุณหมอให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่นะคะอันนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะว่าไอ้ผิดพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยมันคืออะไรอ่ะแล้วอาการผิดปกติหลังจากรับประทานเนี่ยมันอาการแบบนี้เนี่ยมันแพ้หรือยังไงทำไมบางคนถึงไม่แพ้นะคะก็จะต้องหาสารปนเปื้อนหรือว่าสารออกฤทธิ์ทางเภสัชอ่ะเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยของอสม.ทั้ง100กว่ารายนะเดี๋ยวจะมีทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่สอบเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะโอ้โหนี่เป็นการเชื่อเลยนะคะใครมาให้กินอะไรทดลองอะไรเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมีการกล่าวอ้างว่าอาการหน้าแดงตัวแดงหรือหลอดเลือดขยายตัวหลังรับประทานเนี่ยเป็นอาการปกติจากผลิตภัณฑ์นั้นๆเอ้าได้เหรอแล้วหมดสติไปอย่างปกติเหรอประเด็นนี้ยังต้องตรวจสอบทางการแพทย์ก่อนนะคะดูห้องปฏิบัติการอยู่เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปตรวจสอบอย่างเป็นทางการแต่ไม่ควรสรุปว่าเป็นอาการปกติหรือเกิดจากผลิตภัณฑ์โดยตรงจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันนี่คือคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายยังพูดแบบนี้อยู่แต่ก็ยังรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุโดยตรงของทั้ง100กว่ารายหรือเปล่านะคะพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหอาการแน่นหน้าอกหมดสตินะคะผื่นขึ้นความดันสูงหลายๆคนเป็นแบบนี้นี่ต้องเขาใช้คำว่าหามส่งโรงพยาบาลเลยนะมันก็ผิดปกติไปนะถ้าอยู่ดีๆเนี่ยนะคะก็ระวังเนาะเรื่องของอาหารการกินในช่วงนี้นะคะเพราะว่าณขณะนี้บางคนก็รู้สึกว่าใครเอาอะไรไปก็กินนั้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันหมดอายุแล้วหรือยังอะไรพวกนี้นะคะตรวจสอบกันนิดนึงแล้วกันส่วนใครจะบริจาคของหรือว่าจะส่งต่อสำหรับให้ผู้ประสบภัยนะคะดูกันนิดนึงว่ามันหมดอายุหรือเปล่าของมีคุณภาพไหมยังไงนะคะให้ระวังตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจทำให้มีปะปนมาก็ได้อย่างนี้นะคะอาจจะไม่ได้ทุกคนหรอกนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะช่วงจังหวะที่แบบมีน้ำท่วมอยู่หลายจังหวัดตอนนี้นะคะยังมีโอ้โหคนกระจิตกระใจเนาะเนี่ยใช้โอกาสนี้ลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติเข้ามานะคะเมื่อวานตำรวจภูธรอำนาจเจริญนะคะสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเป็นยาไอซ์เลยนะคะล็อตใหญ่กว่าครึ่งตันค่ะโอ้โหนี่คนขับก็รับสารภาพว่าเตรียมจะไปส่งยาไอซ์ล็อตนี้พักไว้ก่อนที่นนทบุรีแล้วก็หลังจากนั้นส่งต่อไปทางภาคใต้ถ้าถึงปลายทางนี่นะคะมูลค่าไม่ต่ำกว่า1,000 ล้านเลยค่ะเมื่อวานนี้ที่อำนาจเจริญนะคะตำรวจก็ร่วมกันจับกลุ่มในคนนี้นะคะชื่อก้องฟ้าเป็นคนชัยภูมินะคะไปรับยาไอซ์มา500 กิโลขนใส่รถบรรทุกมาจับกลุ่มได้ที่ริมถนนชยางกูลค่ะก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่10ตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญมาตอนเที่ยงคืนนะคะสืบเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับแจ้งจากสายลับแล้วนะคะว่ามีราษฎรชาวลาวได้ติดต่อว่าจ้างสายลับผ่านทางไลน์โดยผู้ติดต่อใช้ชื่อว่าสิงโตว่าจ้างให้สายลับเนี่ยลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ล็อตนี้ข้ามเขตมาตามแนวชายแดนแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ชั้นในโดยให้สายลับเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนขับรถสำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาตำรวจก็เลยวางแผนร่วมกับสายลับนะคะโอ้ยต้องขอบคุณสายลับเลยนะคะว่าเนี่ยมีคนติดต่อให้เขาไปขนยาเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจนะคะก็ปรากฏว่า
จนเจอชาวลาวนะคะที่มาว่าจ้างให้สายลับเนี่ยขนยาเสพติดนะคะจริงๆเขาให้ขับรถไปรอในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็ให้สายลับเนี่ยขับรถนำสำรวจเส้นทางจากมุกดาหารผ่านยโสธรแล้วก็ผ่านอำนาจเจริญอีกทีหนึ่งมาจุดหมายปลายทางในพื้นที่นนทบุรีพอมาถึงเขตจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่นั้นทราบแน่ชัดแล้วว่าจะมีการใช้รถ10ล้อในการลำเลียงจึงสกัดนะคะคันนั้นแหละค่ะเป๊ะเลยนะคะก็เลยสามารถจับกลุ่มนายก้องฟ้านี่ได้นะคะพร้อมด้วยยาไอซ์500กิโลโอ้โหมันประมาณไหน500กิโลนะคะก็รับสารภาพแหละก้องฟ้าบอกว่าชาวลาวจ้างมา 300,000 เพื่อขนยาเสพติดล็อตนี้ไปพื้นที่นนทบุรีแล้วก็จะส่งไปยังภาคใต้ก่อนจะส่งไปต่างประเทศอีกทีนึงนะคะมูลค่าต้นทางอยู่ที่120ล้านถ้าไปถึงจุดหมายปลายทางก็จะสูงขึ้นเป็นระดับพันล้านนะคะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเนี่ยก็เป็นช่วงที่คนไทยกำลังทุกข์เกี่ยวกับน้ำท่วมอยู่นะคะเนี่ยก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ข้ามชาติเนาะเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยมีการเอาออกมาจำหน่ายมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่นี่คือชัดเจนว่าไม่มีสินค้าประเภทอื่นเลยนะคะมีแต่ยาไอซ์รถใหญ่นี้เลยค่ะก็ตั้งใจจะขนกันในช่วงเวลานี้พอดีนะคะอ่ะก็สกัดจับไว้ได้นะคะก็ต้องขอบคุณตำรวจด้วยนะคะที่มีการวางแผนแล้วก็สามารถจับกุมได้โดยไม่ได้แบบปะทุ้งปะทะอะไรเลยเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ันฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
6: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมบรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

6นาฬิกา14นาทีกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสพท.แล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันอังคาร29เดือน9นะคะวันนี้29กันยายนแล้วค่ะหลายท่านก็ยังคงประสบพบเจอกับน้ำท่วมหน้าบ้านอยู่นะคะคือมันไปไหนไม่ได้เนาะก็เข้าใจเลยสำหรับในสถานการณ์แบบนี้นะคะบางที่ก็ไม่มีน้ำแล้ววันนี้ก็สามารถออกจากบ้านได้แล้วนะคะสวัสดีทักทายชาวมหาสารคามหาชาวประจวบ

ไหมทุกคืนอ๋อไล่โรบัสต้านะคะฟังอสมทประจวบทุกคืนเป็นเพื่อนยามค่ำคืนนะคะสวัสดีคุณพี่หนูวันด้วยนะคะพี่ลุนีค่ะสุโขทัยตกปล่อยๆอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกนะคะที่ยังตกอยู่คุณลิตาบอกฝนหยุดแล้วนี่ก็โชคดีนะคะที่สตูลไม่หยุดตกใส่ยางเรียบร้อยนะคะที่ยินดีแจ้งมาโอ้โหก็ช่วงนี้ก็ต้องแย่งชิงกับฝนหน่อยใช่ไหมคะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็แจ้งข่าวดีนะคะตลาดหม่ำกับโหน่งจะเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขายของในตลาดได้ฟรีไม่มีค่าเช่านะคะก็เห็นก็บอกว่าจริงๆแล้วสองคุณโหน่งเนี่ยนะคะเขาจะเตรียมเปิดตลาดใหญ่นะแต่ว่ามาเจอน้ำท่วมซะก่อนคุณโหน่งชัชชาค่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเลื่อนการเปิดตลาดไปก่อนแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเขาจะแจ้งให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะคะว่าใครที่อยู่ใกล้ตลาดนครนายกเดิมตลาดจะเปิดวันที่25ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประกาศเลื่อนไปเป็นวันที่2แต่ก็ยังเจอน้ำท่วมอีกก็เลยไม่สามารถเปิดตลาดได้ก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนแล้วก็หาวันอีกทีนึงเพื่อจะได้เปิดตลาดอีกครั้งนึงนะคะสำหรับตลาดมัมกับโหน่งที่นครนายกแต่ว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนอยากจะขายของก็ไม่มีที่ขายก็สามารถเข้ามาขายก่อนได้จะไม่เก็บเงินมาขายฟรีก่อนได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าตลาดจะเปิดอย่างเป็นทางการค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับเหล่าบรรดาแม่ค้าพ่อค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่ไม่มีพื้นที่ขายของนะก็สามารถที่จะไปขายได้ก่อนเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่าเนาะแต่ก็ถ้าไปสำรวจแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีลูกค้านี่ก็น่าไปน่าสนใจเนาะในยามนี้เนาะก็ไปได้ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าก็ลองไปติดต่อดูนะอันนี้ก็ประกาศมาให้อีกทีเลยเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในช่วงที่แบบอยากจะขายของอยากจะขายอะไรนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าล็อกขายของตลาดมัมกับหนูนี่น่าจะเต็มแล้วมั้งหรือยังไงนะคะอีกคนนึงที่เมื่อเห็นคนใดเดือดร้อนก็จะเห็นเขาตลอดนะคะจะไปช่วยนะคะหลายพื้นที่เลยล่าสุด มีคนไปถามเธอว่ารอบนี้เนี่ยไม่เห็นเจ้าตัวออกมาช่วยเหลือหรือว่าแอคชั่นอะไรเลยนั่นคือคุณพิมพ์ลี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคนจะติดภาพกับการลุยน้ำของพิมพ์ลี่พายเนาะก็จะเอาของไปแจกไปช่วยบรรเทาความยากลำบากแต่ว่าน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์ลี่พายดูจะเงียบๆไปแทบจะไม่เห็นเลยเรื่องนี้ไม่ต้องเดาเจ้าตัวออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้แล้วนะคะบอกว่าขณะนี้พิมพ์เองก็ลำบากจ้าเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยขายของขาดทุนไปประมาณ100ล้านสินค้าเป็นทุเรียนกับตัวสกุตชี่อ่ะค่ะเขาบอกก็ขาดทุนร้อยล้านนะเฉพาะสองตัวเนี้ยตอนนี้เขาบอกว่าเพื่อนรักต้องช่วยกูบ้างกูเองโปดังก็น้ำท่วมเหมือนกันเธอบอกว่าอย่างนี้อันนี้ตามสไตล์พิมพ์ลี่พายนะมึงกูเนี่ยธรรมดามากสำหรับเธอเธอบอกฟังนะคะโปดังน้ำท่วมหนักมากปีนี้พิมพ์ก็วิกฤตขาดทุนหลายสิ่งทำบุญทุกเดือนทำโรงทานทุกเดือนคนเป็นพันอย่าตัดสินตอนนี้เดี๋ยวนี้และขณะนี้ตัวพิมพ์กำลังลำบากมากแล้วก็ทำอยู่หลังบ้านแต่ไม่ออกตัวเพราะว่าทุกคนลำบากพิมพ์อาจจะช่วยไม่ทั่วถึงไม่ช่วยเอาภาพแล้วช่วยตัวเองอยู่ค่ะตอนนี้เพื่อนรักต้องช่วยด้วยเพราะตัวเองก็น้ำท่วมโกดังอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าเครียดมากปีก่อนเนี่ยไม่เคยเลยนะที่จะสะดุดทำบุญเนี่ยหลังๆเพื่อนรักไม่เคยเห็นพิมพ์ทำคลิปใช่ไหมเพราะว่า
ไปเจ๊งกับทุเรียน100ล้านแล้วก็มาเจอสกุตชี่นะคะไอตัวที่เด็กคิดฮิตกันอะไอตัวสกุตชี่นั่นแหละก็บอกว่าอันนั้นโดนจีนหลอกมาคือสั่งซื้อไปน่าจะมหาศาลเนาะโดนจีนหลอกส่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้ส่งมาผิดก็ต้องไปซื้อญี่ปุ่นก็ไม่มีตังค์เลยเธอบอกว่าอย่างนั้นนะคะไม่อยากจะพูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวเพื่อนหัวเราะนะคะก็เลยต้องอยู่สภาพแบบนี้พอสักพักหนึ่งเริ่มจะมีทางทำมาหากินจิวใจขึ้นมาหน่อยน้ำมาท่วมกล่องพังไปหมดอีกตอนที่หาทุเรียนคนก็ช่วยหาของคนที่ช่วยหาก็โกงตังไปอีกเละเลยเธอบอกว่าอย่างนั้นนะณขณะนี้พิมพ์ที่พายเธอบอกว่าเธอยังไม่ได้ตังเลยตอนที่ไปเอาทุเรียนมาขายแต่ไม่เป็นไรคนมันจะโกงก็คือโกงไม่ต้องไปเอาแล้วไม่ต้องไปทวงและหาเอาใหม่โอ้โหนี่คือแมนแม่เนาะเธอไม่ทวงอ่ะทวงไม่ได้ก็เลยไม่ทวงแล้วเธอก็เลยบอกว่าปีนี้น้อยมากที่ไม่เห็นเธอเนี่ยนะคะเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยกำลังเจ๊งอยู่ตอนนี้มีข้าวของกองอยู่เต็มโกดังเป็นข้าวนะคะ 1,000 กระสอบแต่เงินบัญชีแทบไม่เหลือพิมพ์ริพายบอกว่าเธอรับปากว่าจะทำบุญหลายที่เลยนะคะก็เลยขอขายแบบไม่ห่วงกำไรเอาเงินไปทำบุญต้นเดือนตุลานี้ใครต้องกินข้าวอยู่แล้วช่วยพิมพ์สักถุงนะของกินกันทุกบ้านอ๋อเธอมีข้าวอยู่ประมาณ 1,000 กระสอบช่วยซื้อเธอหน่อยอันนี้ก็น่าเห็นใจนะไอ้อย่างเงี้ยเธอก็พูดแบบตรงๆว่าเธอเจ๊งยับเลยค่ะ100ล้านเลยนะคะก็เลยไม่ได้ช่วยนะสำหรับในส่วนของพิมพ์ริพายน้ำท่วมรอบนี้นะคะส่วนคนที่ช่วยอย่างต่อเนื่องเลยถ้าเห็นน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องมีเจ็ตสกีของคุณเปิ้ลนาคอนกับลูกชายไปที่นั่นนะคะรอบนี้ในกรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่เขตบางกะปิบึงกลุ่มน้ำท่วมสูงรถยนต์นะคะไม่สามารถใช้การได้ประชาชนรอรับความช่วยเหลือคุณเปิ้ลนาคอนพร้อมครอบครัวก็ลงพื้นที่ลุยน้ำนะไปแจกอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นเหมือนเดิมในจุดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นแฟลตคลองจันทน์รวมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะอย่างสระแก้วนะช่วยเหลือเด็กผู้สูงวัยและก็สัตว์เลี้ยงแต่คุณเปิ้ลบอกว่าปีนี้เนี่ยจะไม่เปิดรับบริจาคนะคะก็คือจะช่วยตามที่คุณเปิ้ลและครอบครัวมีนะคะสำหรับกรุงเทพรอบนี้คุณเปิ้ลบอกว่ามันหนักกว่าปี54นะในมุมมองของเขาเพราะว่าปี54กรุงเทพยังไม่หนักขนาดนี้รถจมทั้งคันรถกี่พันคันคนเป็นแสนคนเลยมั้งในกรุงเทพโดยเฉพาะที่คลองจันทน์บึงกลุ่มพัฒนาการบางนาขณะนี้ทุกที่เรียกพี่เปิ้ลหมดเลยเราก็แยกร่างไม่ได้ก็กระจายกำลังกันไปเมื่อคืนมาถึงเมื่อคืนวานเนาะทีมงานอยู่ที่นครนายกอพยพคนมานะคะตอนนี้ที่นครนายกน้ำยังขึ้นตลอดแล้วบางคนไม่เชื่อไม่ยอมออกมาก็ต้องเอาทีมไปเกลี้ยกล่อมว่าให้ออกมาเถอะนะก็เลยสามารถที่จะทยอยคนออกมาได้บางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมอาหารนะกองบุญแม่จูนก็เตรียมลุยเข้าไปแจกอาหารนะจัดหาเรื่องอาหารเรื่องการทำครัวเพื่อที่จะเอาให้ได้ทุกมื้อเพราะตอนนี้เนี่ยคนขาดอาหารเยอะแล้วก็เรื่องของน้ำดื่มอันนี้จำเป็นมากนะคะช่วงที่แล้วก็บอกไปนะคะว่าแฟตคงจันตอนนี้ขาดก็คือน้ำดื่มนะคะน่าจะเป็นทุกแฟตแล้วแหละไม่ใช่เฉพาะแฟต22นะคะที่น้องบางปลาชี้แจงมานะคะว่าตอนนี้หมดขาดจริงๆนะคะณตอนนี้ในส่วนของคุณเปิ้ลนาคอนเนี่ยเขาก็มีการทำโรงครัวนะคะทำอาหารเตรียมแจกแล้วก็บางพื้นที่นะคะหาของไม่ได้ค่ะที่จะเอามาใส่ถุงยังชีพก็เลยไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรเพราะมีคนถามว่าเมื่อไหร่คุณเปิ้ลนาคอนจะเปิดรับบริจาคยังไม่เปิดเพราะว่าตอนนี้มูลนิธิของเขาเนี่ยชื่อมูลนิธิไทยนาคามีเงินอยู่หลายแสนนะก็ยังพอค่าน้ำมันค่ารถค่าอาหารได้ยังไม่ได้ใช้เงินเยอะมากตอนนี้มีเงินอยู่ในมูลนิธิประมาณ 400,000 กว่าบาทเอาไว้เป็นค่าน้ำมันนะคะก็เป็นพวกค่าน้ำมันเจ็ตสกีเวลาเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็กินข้าวบริจาคกันนี่แหละยังไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะมากนะคะพี่เปิ้ลบอกว่าสิ่งที่ต้องการด่วนที่สุดตอนนี้ก็คือไอตัว EM นะคะ EM bond นะคะเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ย
จะได้เห็นน้ำเสียเพราะน้ำมันจะท่วมขังเยอะมากนะคะยิ่งตรงในช่วงที่มีชุมชนที่มีน้ำขังอยู่นานชุมชนที่มีคนอยู่เยอะเนี่ยแฟตหลายแฟตเลยนะคะคนอยู่เยอะมากมันก็จะมีบ่อเกิดด้วยใช่ไหมนะมีขยะมีของเสียอีกประมาณ2วันน่าห่วงมากถ้าน้ำยังไม่ลดยังไม่ระบายนะคะมันเป็นเรื่องของสุขลักษณะแล้วนะคะพอน้ำลงช้ามีน้ำท่วมขังสิ่งปฏิกูลจะตามมาก็จะเป็นปัญหาที่ชาวบ้านต้องเจออันนี้น่าสงสารมากที่เปิ้ลบอกว่าคิดว่าจะเอา EM ไปโรยๆไว้ก่อนนะที่สิ่งที่ต้องการหาตอนนี้นะคะก็บอกอีกด้วยว่าขณะนี้นะคะทุกคนต้องระวังด้วยใครที่สามารถกินยากันโรคฉี่หนูได้นะคะก็ต้องป้องกันได้มั้ยยาโรคฉี่หนูกินยาป้องกันได้เหรอคะนี่พี่เปิ้ลก็พูดอย่างเงี้ยตัวอาสาสมัครหรือว่าคนที่ทำงานลงพื้นที่ต้องรีบกินป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอโรคฉี่หนูแน่ๆไม่ควรจะถอดรองเท้าเดินนะคะนั่นแหละก็บอกว่าเป็นห่วงนะคะถอดรองเท้าเดินเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโรคฉี่หน้าหนูอ๋ออันนี้คุณเปิ้ลเขาแซวนายกตอนที่เห็นคุณอนุทินไปถอดรองเท้าแล้วก็เดินนะคุณอนุคุณเปิ้ลนาคอนบอกว่าก็นั่นไงห่วงนะเนี่ยถอดรองเท้าเดินเดี๋ยวจะเป็นฉี่หน้าหนูนะคะแต่ก็คือนักข่าวก็แซวไงถามพี่เปิ้ลว่าแต่ดูนายกก็เครียดนะดูแล้วไม่ได้นอนเลยคุณเปิ้ลนาคอนบอกโอ้ยไม่มีใครได้นอนกันหรอกไม่มีใครไม่เครียดน่าสงสารทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านสงสารทีมสงสารรัฐบาลสงสารอาสาสมัครสงสารทุกมูลนิธิที่เข้ามาช่วยเหลือกันและที่สุดของที่สุดคือสงสารประชาชนที่ต้องมาโดนอะไรแบบนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับอย่าไปว่ากันเลยเราไม่มีเวลามาว่าใครในขณะนี้แต่เป็นห่วงโรคฉี่หนูอันนี้คุณเปิ้ลนาคอนแกย้ำเลยนะคะว่าณขณะนี้เนี่ย เป็นห่วงที่สุดเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะใครที่ออกจากบ้านก็ใส่รองเท้าบูทหรือถ้าแบบยังไม่พร้อมจะลุยก็ไม่ควรจะออกมานะคะมันน่าห่วงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องปัญหานี่แหละค่ะอย่างแฟตคลองจันเนี่ยคุณเปิ้ลเขาเช็คขาดเลยว่ามันจะมีบ่อเกิดอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ยค่ะก็น่าเป็นห่วงมากตอนนี้นะคะนี่คือเหตุผลที่ยังไม่เปิดรับบริจาคนะคะก็เป็นเพราะเหตุนี้นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของคุณเต๋าอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะคะคุณเต๋าคุณอันนี้คือศิลปินดาราเนาะเต๋าเศรษฐพงศ์ก็อัปเดตสถานการณ์บริเวณออฟฟิศในพื้นที่ถนนพัฒนาการตรงหมู่บ้านเมืองทองอ่ะพัฒนาการซอย61นะคะน้ำท่วมออฟฟิศตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วก็พอมาอีกวันนึงก็ลดลงก็ไปเช็คดูความเสียหายก็พบว่าท่วมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายทั้งหมดแล้วก็สินค้าที่สต็อกไว้บางส่วนและที่สำคัญคือยังโดนไฟดูดระหว่างฝ่าน้ำก็ไปติดคัทเอาท์ด้วยนะคะก็ยอมรับว่าความเสียหายนั้นกระทบต่องานแต่ยังคงสามารถดำเนินการต่อได้นะคะในพื้นที่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยมีผู้สูงอายุและเด็กติดอยู่ในหมู่บ้านประมาณ750ครัวเรือนอาหารที่ตุนไว้ก็ทยอยหมดนะจนต้องพยายามช่วยเหลือกันเองจึงต้องการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากณขณะนี้นะคะอันนี้ในส่วนแถวพัฒนาการนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนบันเทิงนะคะที่มาช่วยสู้ภัยน้ำท่วมกันก็คือลุยกันเต็มที่เลยนะคะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดใครอีกวินนี่ธนวินนะคะก็ต้องเจอกับน้ำท่วมขังสูงบริเวณโซนลาดพร้าวรามคำแหงนะคะเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหรถก็พังแต่ก็ไม่เป็นไรให้สู้ๆนะคะตอนแรกเขาบอกว่าโอ้โหเหมือนจะเป็นลมเนาะจนตัวเองต้องปีนออกทางหน้าต่างนะคะตอนนี้มีการประกาศหารถยก6ล้อนะคะใครก็ตามนะคะก็บอกว่าโซนลาดพร้าวรามคำแหงเนี่ยนะคะต้องการรถยกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าดูจากภาพนะคะรถที่กำลังจมอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมอ่ะโอ้โหมันเยอะจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็แม้แต่ซุปตาร์ตัวแม่ของวงการอย่างคุณอ้ำพัชราภาก็หนีไม่พ้นเนาะ
น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้าน

ระดับนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องไม่ยอมแพ้นะคะขอสู้ชีวิตด้วยการลงเรือนะซ้อมพายเรือนะเกือบเสียหลักอ่ะคิดดูนะคะก็เขามี

ณขณะนี้เนาะสำหรับใครที่ประสบพบเจอนะคะน้ำท่วมแล้วก็ที่สำคัญคือบางคนนั้นเนี่ยต้องรอให้น้ำลดก่อนถึงจะมีการเคลื่อนไหวได้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องอีกกี่วันยังไงนะคะอ๋ออีกคนนึงคนนี้โอ้เดือดปุดปุดเลยเมื่อวานนี้คุณบอมสินเจริญนะคะก็โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกเดือดเลยค่ะก็อันเนื่องมาจากว่าคุณบอมเนี่ยเขาที่บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าในช่วงเวลาวิกฤตไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติหรือว่าจากชีวิตส่วนตัวสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้เห็นท่องแท้ที่สุดคือคนได้เห็นคนได้เห็นมิตรมิตรก็คือมิตรภาพและได้เห็นมิตรสาชีพคือมิตรจอจานได้เห็นใจคนและได้เห็นภัยคนได้เห็นยิ้มจริงใจได้เห็นยิ้มมุมปากในมุมของการบริหารจัดการได้เห็นศักยภาพของผู้บริหารบ้านเมืองเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างท่องแท้ปัญหาและวิกฤตเป็นโอกาสของผู้นำที่จะสร้างศรัทธาให้ประชาชนขณะเดียวกันปัญหาวิกฤตก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้นำที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างมาดบ่มีไกด์ให้ประชาชนได้เห็นตั้งแต่ช่วงโควิดในยามที่ประชาชนตกทุกข์ได้ยากมีการกักตุนการฉวยโอกาสของเรื่องราคาไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหน้ากากอนามัยแสดงออกให้เห็นจิตใต้สำนึกอันไร้คุณธรรมชัดเจนเงินอำนาจอยู่เหนือความตายต่อหน้าต่อตาของผู้ทุกข์ยากต่างๆคุณร่ำรวยบนชีวิตที่ค่อยๆล้มหายตายจากไปต่อหน้าต่อตาสิ่งที่อดสูเคยเกิดขึ้นมาแล้วในบ้านเมืองเราครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากครั้งนั้นเท่าไหร่คุณบอมบอกว่าตัวเองนั้นเรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้นกับสังคมรวมถึงการเมืองไทยในปัจจุบันผมไม่ได้มีความคาดหวังกับหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นช่วงหลังทำงานกับเยาวชนมากหน่อยสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ดีกว่าเริ่มต้นจากลูกผมและคนใกล้ชิดนะแกก็ไล่ยาวนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นแกโพสต์ว่าอย่างนี้โทรไปขอจ้างรถสไลด์มาเอารถออกจากบ้านคือรถมันจมน้ำอยู่ระยะทางประมาณ400เมตรจากโรงจอดรถในบ้านไปสู่ถนนใหญ่เชื่อไหมว่าเจ้าของรถสไลด์คันนั้นคิดค่าจ้าง 10,000 บาทบริษัทสินจุดๆๆอะไรสักอย่างนี่แกโพสอย่างนี้เลยนะคะในใจผมคิดว่าไม่เป็นไรวันไหนที่มึงเดือดร้อนจะไปช่วยมึงโดยไม่เอาสักบาทมึงจะได้รู้ว่าในยามที่คนเขาทุกข์แล้วการยื่นมือเข้ามามันมีค่ามากกว่าเงิน 10,000 บาทที่มึงได้ในยามที่บ้านเมืองวิกฤตตั้งแต่หน้ากากโควิดมาจนถึงน้ำท่วมนาทีทองของใครบางคนบนนาทีทุกข์ของใครหลายคนที่นี่คือเมืองไทยโอ้โห400เมตรค่าจ้างรถสไลด์ยกรถออกถนนใหญ่เขาคิด 10,000 บาทต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่อ่ะเนาะอันนี้ก็คิดเอาเองแล้วกันนะคะตอนนี้ใครก็คือทุกคนก็หนักหนาสาหัสกันหมดเนาะน้ำท่วมน้ำขังน้ำล้นอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ก็อย่าเพิ่งจ้างรถสไลด์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละถ้าจ้างนะขณะนี้เนี่ยก็จะเจอเหมือนกับคุณบอมสินเจริญนี่แหละค่ะโอ้โห 10,000 บาทเลยนะคะระยะทาง400เมตรมันแพงมากเนาะคือปกติรถสไลด์มันแพงอยู่แล้วล่ะนะคะเนาะมันแพงอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้เนี่ยโอ้นะคะคุณบอมบอกว่าก็คงไม่จ้างแหละนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าจ้างหรือไม่จ้างนะแต่เขาก็บอกว่านี่แหละไม่เป็นไรวันไหนที่คุณเดือดร้อนเนี่ยผมจะไปช่วยโดยไม่เอาเงินสักบาทนะแค้นมากนะสำหรับเรื่องรถสไลด์ 10,000 บาทกับระยะทาง400เมตรนะคะก็นี่เห็นใจเนาะสำหรับในส่วนของคนที่ประสบพบเจอทุกข์อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เรื่องของบันเทิงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณต๋องวงทูนะคะที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกค่ะก็รักษาตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นลูกสาวก็มีการโพสต์ในเรื่องของการรับบริจาคเลือดนะคะแต่ก็สุดท้ายนะก็ไม่ไหวนะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
มาดูข่าวกีฬากันหน่อยนึงนะคะโห

โอ้ยจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะกบข่าวกีฬาไปหมดเลยนะคะเกือบหมดด้วยซ้ำไปอ่ะเรื่องของไต้ฝุ่นก่อน4คูณ100เมตรชายเมื่อวานนี้นะคะก็จบเพียงอันดับ4เหมือนเดิมนะคะหลังจากการประท้วงไม่เป็นผลตอนแรกนึกว่าจะเลื่อนอันดับมาเป็นเหรียญทองแดงแต่ปรากฏว่าไปประท้วงแล้วก็ยังไม่เป็นผลนะคะผลยังคงยืนยันตามเดิมก็คือว่าเหรียญทอง4คูณ100เมตรชายเป็นของจีนนะคะด้วยเวลา 38.17 วินาทีเหรียญเงินไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ 38.43 วินาทีนะคะคือข้อมูลจากผู้แทนกีฬานานาชาติเนี่ยก็บอกว่ามีชาติที่ยื่นประท้วงทั้งจีนและเกาหลีจากการส่งไม้นอกเขตนะคะจริงและมีการเข้าไปขอดูเทปการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในห้องควบคุมระหว่างนั้นฝ่ายจัดการแข่งขันก็มีการยกเลิกการแถลงข่าวไปสำหรับนักกีฬา4คูณ100เมตรทั้งหมดเพื่อรอผลการตัดสินแล้วก็สุดท้ายเว็บไซต์ก็เอาเหรียญทั้งหมดของ4คูณ100เมตรออกเรียบร้อยหลังจากนั้น1ชั่วโมงเสร็จมีการยืนยันว่าการส่งไม้ของเกาหลีใต้และจีนในรอบชิงชนะเลิศนั้นหลังจากไม่ได้ทำผิดกติกาแต่อย่างใดเขายืนยันแบบนั้นก็เลยทำให้ผลการแข่งขันออกมาเหมือนเดิมนะคะไทยที่เป็นที่4ก็ไม่ได้มีการเลื่อนนะว่าจะปรับเกาหลีใต้ให้เป็นตกรอบไปไม่ใช่นะคะสุดท้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะกระแสข่าวว่ามีการประท้วงเกาหลีใต้เพียงชาติเดียวนั้นเป็นเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ในรอบคัดเลือกนะคะเนื่องจากเหตุผลเดียวกันแต่ว่าทีมชาติเกาหลียื่นอุทธรณ์และได้ลงสิทธิ์แข่งในรอบชิงชนะเลิศจนสุดท้ายก็คว้าเหรียญทองแดงไปนะสำหรับในส่วนของเกาหลีใต้นะคะคือตอนแรกเราคิดว่าเรามีสิทธิ์ลุ้นเนาะประท้วงว่าส่งไม้นอกเขตอะไรกันนะคะแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้ข่าวล่าสุดเมื่อช่วงดึกๆของเมื่อคืนนะคะก็ผลยืนยันตามเดิมนะไม่เป็นผลอะไรแต่ว่าทีมไต้ฝุ่นชายไทยก็บอกว่าก็ทำเต็มที่แล้วนะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นะก็ไม่มีการไปแบบไปโทษไปว่าอะไรกันนะคะสำหรับในรอบชิงชนะเลิศที่เข้าเป็นอันดับที่4นะคะบิวภูรพลภูริพลบุญสอนก็บอกว่าก็เสียดายนิดหน่อยทุกคนก็ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วนะคะก็ดีใจที่ได้ลงแข่งนะคะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะคะน้องเฉาก้วยชยุทธคงประสิทธิ์ซึ่งลงมาวิ่งแทนชุติทัศน์เผยเหตุผลที่ตัวเองเข้ามาชิงชัยบอกว่าทางชุติทัศน์เนี่ยได้รับบาดเจ็บกระทันหันก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ได้ลงแข่งหลังจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรเพราะว่าน้องเนี่ยเจ็บนะชุติทัศน์เนี่ยนะคะก็เลยต้องเซฟร่างกายเขาไว้โค้ชบอกมาตรงสนามวอร์มก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็พยายามเต็มที่แล้วก็ทำผลงานได้เป็นที่4ของเอเชียนเกมนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่หลายคนก็แซวว่าโอ้ยจริงๆนะน่าจะให้จอร์ดเนี่ยนะคะจอร์ดชัววิ่งกับบิว2คนก็น่าจะเข้าป้ายหรือประมาณนี้ก็แซวกันไปนะคะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเต็มที่แล้วนะคะส่วนทีมไต้ฝุ่นสาวไทยสักหน่อยหนึ่งนะคะโอ้โหสุดจะกดดันเลยค่ะทีมนี้นะคะมีน้องอิงมนัสดาสารมโนน้องถูสุการดาเพชรรักษาน้องน่านสุภณิชย์ภูลเกิดและน้องเบลกีฬาพัฒน์ขานอ่อนตานะคะก็สามารถปาดแซงหน้าญี่ปุ่นคว้าเหรียญไปแบบมันมากเลยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่สถิติมันใกล้เคียงกันหมดเลยนะทั้ง4ทีมแต่สุดท้ายทีมไทยก็ได้เหรียญเงินนะคะได้เหรียญเงินเอเชียนเกมค่ะนะทุกคนก็มั่นใจในทีมนะคะรู้สึกว่าทำได้รู้สึกดีใจมากเพราะว่าหลายคนก็บอกว่านี่เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกที่ลงวิ่งนะคะมีอยู่คนหนึ่งน้องอิงเนี่ยบอกว่าครั้งก่อนนี่เป็นตัวสำรองปกติไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้นะแต่เพื่อนร่วมทีมและโค้ชเชื่อว่าหนูทำได้ก็เลยให้ลงว่าสามารถช่วยทีมได้นะคะก็สุดท้ายก็นี่เลย

0: ะคะสุดๆเลยค่ะคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมนะคะสถิติก็ใกล้เคียงนะคะกับอีกหลายประเทศโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเหรียญเงินเอเชียนเกมนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะสำหรับในส่วนของทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรสาวไทยนะคะเราก็ต้องยอมรับนะว่าจีนเนี่ยโอ้โหเขาสุดยอดอยู่แล้วนะคะเอาสถิติของไทยนะคะอันดับ2เหรียญเงิน 43.51 วินาทีนะคะนี่ถือว่าเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้นะคะแล้วก็คว้าเหรียญเงินเป็นสมัยที่2ของเอเชียนเกมด้วยค่ะกับเอเชียนเกมนะคะสรุปในช่วงนี้เท่านี้ปิดท่าบันเทิงและกีฬาก็คงจะต้องมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันต่อเนาะวันนี้จะได้เห็นกำลังพลของทางกองทัพนะคะประมาณ 4,000 นายมาช่วยน้ำท่วมแถวบางกะปิแล้วก็ลาดกระบังรวมถึงพื้นที่ภาคกลางด้วยค่ะเมื่อวานนี้ทางกองทัพบกโดยโฆษกพลตรีวินไทยสุวารีนะคะบอกว่าขณะนี้น้ำบนถนนหลายสายหลักหลายจุดเริ่มลดลงสามารถเปิดการจราจรได้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังสูงอยู่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะคะกับพื้นที่ลุ่มต่ำแนวคลองสายหลักที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพื้นที่ภาคกลางนั้นก็กองทัพบกนั้นนะคะให้หน่วยทหารในพื้นที่ระดมพลกว่า 4,000 นายพร้อมรถ288คันเรือยางเรือท้องแบนอีก20ลำรถครัวสนามโดรน2ระบบกระจายเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะในพื้นที่กรุงเทพนั้นกองทัพบกก็เพิ่มการช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ อย่างเขตบางกะปิเนี่ยจะมีกองพลที่1รักษาพระองค์แล้วก็กองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์ไปที่เขตลาดกระบังเพื่ออำนวยความช่วยอำนวยการความช่วยเหลือให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้ที่คลองจันเนี่ยนะคะมีกองพลที่1รักษาพระองค์นะคะพล1รออมาดูแลอยู่นะคะสนับสนุนรับส่งประชาชนตลอดจนลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าสู่ชุมชนให้ส่วนลาดกระบังเคหะล่มเกล้าก็มีพลกองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์นะพลม2เสริมกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนแล้วก็รถบรรทุกยกสูงเข้าช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันนะคะ อย่างที่ย้ำก็คือว่าตอนนี้ที่จำเป็นที่สุดก็คืออาหารปรุงสุกกับน้ำดื่มนะที่จะเข้าพื้นที่ไปให้กับชุมชนนะคะส่วนปริมณฑลโดยเฉพาะปทุมธานีก็เหมือนกันนะคะอันนี้ทหารก็พยายามจะเสริมแนวกระสอบทรายโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสามโคกค่ะเพื่อป้องกันน้ำท่วมสู่ชุมชนนะคะก็ยังหนักอยู่ในหลายจุดเลยนะขณะนี้นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกตอนนี้ที่ยังคงต้องเสริมกำลังพลลุยเข้าไปนะคะในมุมของการช่วยเหลือนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็บอกเกณฑ์ของการเยียวยาการช่วยเหลือไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรอว่ารัฐบาลจะยังไงคือถ้าฟังจากท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะสำหรับในส่วนของกรุงเทพท่านบอกว่ารัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือพิเศษนะคะณขณะนี้ในกรุงเทพนั้นมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลักแสนบางส่วนสำนักงานเขตก็ดูแลไปแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยส่วนกลางหมายถึงรัฐบาลนะคะก็ต้องดูแลณขณะนี้นะคะดูแลอยู่ประมาณ 60,000 คนส่วนกลางก็จัดส่งให้ก็มีทั้งพวกถุงยังชีพแล้วก็อาหารที่ส่งกันเป็นรายวันนะคะณขณะนี้ในกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์กลางรวบรวมมาจากโรงเรียนหลายแห่งแล้วก็นำมารวมกันบางครั้งการทำในพื้นที่อาจจะลำบากเนื่องจากเรื่องของวัตถุดิบสถานที่ตั้งโรงครัวแล้วก็การแพ็คกล่องต่างๆนะคะดังนั้นเมื่อไม่ได้ทำในพื้นที่ประสบภัยเมื่อมาส่งถึงที่แล้วก็สามารถกระจายได้เลยนะคะสิ่งที่ต้องการที่สุดตอนนี้ก็คือข้าวกล่องปรุงสุกค่ะนำมาแล้วก็สามารถแจกจ่ายได้ทันทีนะคะส่วนการเปิดรับ จิตอาสาที่จะมาช่วยแพ็คของตอนนี้ยังไม่มีการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะแต่ถ้าหากอยากจะมาช่วยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนี่ผู้ว่าท่านบอกว่าอย่างนั้นนะคะส่วนกรณีสายด่วนนะคะแล้วช่องทางต่างๆที่กทมประชาสัมพันธ์ว่าสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้แล้วปรากฏว่าคนโทรไปก็ติดต่อไม่ได้นั้นเนี่ยคุณชัดชาติอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่ามีคนโทรเข้ามาเยอะมากซึ่งมีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันระหว่างเบอร์1555 1556แล้วก็1669ถ้าโทรไม่ติดจริงๆก็แจ้งไปที่แอปนี้นะคะทัฟฟี่ฟองดูได้นะท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะนี่สำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใดค่ะไปฟังเพลงสดกันนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: กุหลาบหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามหน้ามือ

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ไหม
1: ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองอร่อยขึ้นเยอะแรงทุกท่า

0: ังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็กระทบต่อการเดินทางนะคะล่าสุดในส่วนของบริษัทขนส่งเอกชนนะคะออกประกาศแจ้งให้กับลูกค้าที่ใช้บริการในพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังว่าขณะนี้พัสดุอาจจะส่งล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะคะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางบริษัทนำส่งพัสดุของท่านไม่ได้หากฝนหยุดตกและสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติสาขาจะนำพัสดุรีบจัดส่งทันทีก็จะเห็นภาพนี่นะคะโอ้โหกองพเนินเทินทึกนะคะชาวเม้นก็ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากนะคะส่วนใหญ่ก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจนะคะว่าปีนี้เนี่ยหนักจริงๆนะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าโอ้นี่รออาหารแมวอยู่ก็คือสั่งอาหารแมวนะทางออนไลน์นะคะบางรายก็บอกว่าแฟนของเธอเนี่ยเป็นไรเดอร์นะคะเอาของไปส่งให้กับลูกค้ากลับมาถึงบ้านโดนปลิงกัดเนี่ยณขณะนี้เขาบอกว่ามีปลิงระบาดในกรุงเทพนะคะเป็นปลิงไม่รู้ว่าปลิงชนิดไหนนะคะอยู่แถวบางกะปิอ่ะอยู่แถวบางกะปิมีหลายบ้านเจอนะคะปลิงกำลังระบาดต้องระมัดระวังด้วยนะคะเนี่ยปิงระบาดในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็แหล่งน้ำหลายแห่งอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะวิธีรับมือเขาบอกว่าถ้าโดนปิงกัดอยู่เนี่ยห้ามดึงออกทันทีนะคะการที่เราไปดึงตัวปิงแรงๆเนี่ยทำให้มันมีเขี้ยวหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขี้ยวมันจะหักคาแผลแล้วแผลจะฉีกขาดเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะก็เขาบอกวิธีการให้ปิงมันคลายตัวแล้วก็หลุดออกเองก็คือเอายาเต้นมาชุบน้ำพอหมาดๆแล้วก็บีบลงบริเวณปากปริงก็จะได้หรือถ้าไม่มียาเต้นนะให้ใช้เล็บมือหรือบัตรแข็งๆเนี่ยค่ะสอดเข้าด้านในปากปริงแล้วค่อยๆปาดออกมาทีละส่วนหรือน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะแอลกอฮอล์น้ำมะนาวหยดใส่ตัวปริงเพื่อให้ปริงมันหลุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ล้างแผลให้สะอาดนะคะล้างด้วยน้ำสบู่นะคะใช้ผ้าสะอาดกดแผลไว้สักประมาณ 2-3 นาทีเลือดอาจจะซึมนานกว่าปกติเพราะว่าไอสารกันเลือดแข็งจากตัวปริงเนี่ยมันทำงานเต็มที่แล้วก็อาจจะทายาฆ่าเชื้อนิดนึงละกันนะคะนี่คือใครที่เจอปริงในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าแหล่งธรรมชาติช่วงนี้นะคะเจอกันเยอะมากเลยเมื่อวานนี้เพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ ที่ลาดพร้าวประมาณซอยร้อยลาดพร้าว130นะคะมีปริงค่ะเยอะมากนะคะก็น่าจะมาจากคลองนั่นแหละเนาะคลองแสนแสบก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะนี่คือสถานการณ์ปริงระบาดในพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วก็แหล่งน้ำหลายแห่งสำหรับตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะก็น่าจะสถานการณ์น่าจะทำให้น้ำลดนะด้วยดีนะในวันนี้และพรุ่งนี้หวังว่าอย่างนั้นเนาะหลายคนก็อาจจะต้องหยุดงานอีกสักวัน2วันนะคะวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่นะคะขอให้ทุกท่านนั้นเนี่ยสู้ๆกันต่อไปพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะมีคุณจามอนมาด้วยนะคะวันนี้เข้าลา1วันสวัสดีค่ะ
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN